0: บิวอินตรงเนี้ยใช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู
1: ่ใช่
0: ว่าหายใจเหมือนว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอกไป
1: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
2: ก็ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดตรงน
0: ี้
2: ว่างั้นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าก็คือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
1: MDF นั่นแหละครับไม่ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
2: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
2: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
2: เก็บความชื้นด้วย
1: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
1: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอะจริงๆอะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิว
0: อ
1: ินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวนี่มันไม้แข็งแหละ
1: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกนี้แต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นฮะแต่ทีเนี้ยพอลื้อมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
0: ่
1: มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
1: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
0: าง
1: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราการปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
1: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดนี่ขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลย
2: ใช่อ
0: ันนี้พูดตามตรงยิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยงน้ำยามากขึ้น
2: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
1: ใช้
2: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวร
2: เนี่ยเออแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
2: แ
0: ต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านปะ
1: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
1: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
1: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: ต่อไว้
2: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
1: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
1: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยาแล้วมันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู
1: ่
0: แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
2: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ตาด้วย
1: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่กับเอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

นี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกพอถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
1: เพื่อความแข็งแรง
0: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
2: ก็จะอยู
0: ่มันโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วน

0: เดาประมาณนี้ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบยุบซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
1: ค
2: ่
1: ะก็โอเคแข็งแรงอยู
0: ่แข็งแรงระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็ง
2: ไม่รับแรงอะไร
0: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
2: เป็นหัวนอนอ่ะ
0: ครับผม
2: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
0: วางชั้นอะไรพวกนี
2: ้มีการซอยเพิ่ม
0: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
1: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
2: ใช่
1: ไม
2: ่
1: มีรอยต่อ
0: ไม้หลักอัน
2: นี้เหมือนเอ็นนะเหมือนเอ็นเสาเอ็นอ่ะ
0: ถูกต้องคร
2: ับตอนนี้ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
1: ใช่
2: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
0: ใช่คร
2: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุด
0: ถูกต้อง
2: แล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
0: ถูกต้องครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
0: ใช่ครับ
2: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื้อ
0: ครั้งเดียวทิ้ง
2: เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
1: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
2: เดินไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
0: ่ตัวนี้เราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเนี้ยไว้
2: ครัวไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
0: หมุ
2: นยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: มื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: มารูนิดเดียวเอง
1: โอ้นิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงเป็นอะไรแต่รู้เข้าไปมันติ๊บเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปวกสีมันเลยแต่ว่าเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปวกแล้วก็มาแมลงคลานต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมนี่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: อ๋อแบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่มั้ย
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองคุยให้มัน
2: เดี๋ยว
0: หมดใหม
2: ่ขอโทษ
0: เล่นน้ำตอนนี้น้ำตัวนี
2: ้ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ๋อถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
1: หน่อยตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุมแบบ
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกว่ากลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้นมันเข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ครอบทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินนะแห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพไปเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห์ลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นาน
0: แน่นานอยู
2: ่นะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเง
0: ี้
2: ยแต่อันนี้คือเป็นสูต

0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent นะอันนี้คือ repellent คือนี่คือขับไล่ไป
1: ก็คือเหมือนอารมณ์ป้องกัน
0: คือหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะว่าอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของมันอะไรเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
2: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
1: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปึ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่องอ่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
1: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
1: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละ เรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
1: ็
0: อยากจะทดลอง
1: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้ไ
1: ม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะจะน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
1: มันจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ้าสัตว์เลี้ยงแล้วตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวไหมล่ะ
1: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
1: ไม่ไหวไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
1: มันสะสม
0: นะใช่ไง
1: ก็ระวังไว
0: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
1: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
1: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณมันเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
0: ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดนึงของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช่
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติถ้า MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: ก็ผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: ระ
2: ดับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโหยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางตากฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
0: เออ
2: ตอนแรกคิดฝนมาแต่ดีเลย
0: มาเลย
2: หลับ
0: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็นข้อพิสูจน
2: ์ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยป่ะ
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมก็อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
0: ผมว่ามันต้องลอง
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ยุ่ย
1: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
0: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
0: ใช้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันที่มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
0: ฮะ
2: ตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมันก็มีลายซอล่องแบบนี้เหมือนกัน
2: ลายซอล่อง
1: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี
2: ้คือไม่รูปแบบการซอล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทิพย์เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหมคือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน
2: ้
0: นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
1: ใช่ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาเง
2: ี้
1: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วต้องมีการทาสี
2: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายๆคนอาจคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
1: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกัน
2: อ
0: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
2: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
1: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
2: เขียวครับ
0: ไปลุยต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นโอ้เนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับอ
0: ย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้นิดนึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็นี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับ นะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มมันทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: เนี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
2: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอมรินทร์ TV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยช้างหนาวต้นไม้ประจำจังหวัดมุกดาหารช้างหนาวมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นไม้กลางแจ้งทนแล้งต้องการน้ำน้อยแสงแดดจัดขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิดในภาคกลางเรียกกำลังช้างสารภาคเหนือเรียกตาเหลืองระยองเรียกช้างโหมจันทบุรีเรียกขมิ้นพระต้นบุรีรัมย์เรียกแง่งนครราชสีมาเรียกตานกกรดระนองเรียกกระแจช้างหนาวเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กสูง 3-8 เมตรทรงพุ่มกลมเรือนยอดเป็นรูปไข่ลำต้นคดงอเปลือกต้นสีเทาปนน้ำตาลแตกเป็นร่องลึกตามยาวและขวางลำต้นแตกกิ่งก้านแผ่กว้างจำนวนมากตามปลายกิ่งมีกาบค่อนข้างแข็งปลายแหลมหุ้มตาอยู่ใบเดี่ยวรูปหอกกลับแกมรูปขอบขนานออกสลับโคนใบมนปลายใบแหลมหรือมนแผ่นใบเกลี้ยงเป็นมันทั้งสองด้านขอบใบจักถี่ใบกว้าง 4-7 เซนติเมตรยาว 8-18 เซนติเมตรจะผลัดใบพร้อมกับผลิดอกออกดอกเป็นกระจุกช่อสั้นสีเหลืองที่ปลายยอดมีกลิ่นหอมอ่อนๆมีดอกย่อย 2-8 ดอกจะทยอยบานดอกย่อยมีกลีบเลี้ยงสีเขียวนวลรูปขอบขนาน5กลีบโค้งงอไปหาปลายดอกและติดอยู่จนกระทั่งเป็นผลเมื่อดอกย่อยบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง4เซนติเมตรหลุดร่วงง่ายดอกบานอยู่นาน 4-7 วันในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมผลัดใบก่อนแล้วออกดอกพร้อมกันทั้งต้นผลกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรสีเขียวมีเมล็ด 1-3 เมล็ดเมื่อแก่เต็มที่เมล็ดมีสีดำติดอยู่บนฐานรองดอกสีแดงสรรพคุณทางยาใบอ่อนกินเป็นผักสดลำต้นต้มดื่มแก้ปวดศีรษะรากขับพยาธิแก้โรคน้ำเหลืองเสียเปลือกต้มปรุงเป็นยามีรสขมช่วยให้เจริญอาหาร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบสงสาร
6: แข่งจำแดงใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ทางเธอถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เตรียมไปถ่ายรูปบุญ
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไม่ได้
8: แล้ว
6: ยังไงอย่างนั้นก็ดีนะ
8: ได้แล้ว

0: รับไปเลย
1: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
0: อันนี้รับไปเลย
2: ขอบคุณมากนะ
0: ตั้ง5รอบ
3: เจ้าปั๊ดเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
4: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
1: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
4: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
4: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
1: ช่วยแอบตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเออต้องมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
1: ฮะของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาเฮ้ยออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
4: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
4: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
1: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
4: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
4: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
4: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
4: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
3: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
4: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
1: ชะไม่รับได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
4: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
4: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดพบความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิด

0: แล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
1: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
0: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะอย่า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th

0: ู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะยังคงอยู่ด้วยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรดาร์ตรวจอากาศนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการหาพิกัดบนแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อให้ท่านสามารถทราบได้ว่าท่านอยู่ตรงส่วนใดของแผนที่ค่ะโดยเราจะใช้วิธีเปรียบเทียบพิกัดระหว่างแผนที่ใน Google Map กับแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศค่ะเริ่มต้นให้ท่านเปิด Google Browser จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์ตัวเลือกและคลิกที่แมปค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะปรากฏเป็นแผนที่ประเทศไทยให้ท่านพิมพ์สถานที่ใกล้บ้านท่านโดยอาจเป็นสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเช่นวัดหรือโรงเรียนเป็นต้นค่ะโดยในคลิปนี้ผักกาดจะยกตัวอย่างเป็นวัดเขาสุกิมซึ่งอยู่ในตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อเราปักหมุดสถานที่ที่เราต้องการแล้วให้ทำการปรับขนาดแผนที่ให้มีขนาดใกล้เคียงกับแผนที่แสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศจากนั้นให้นำมาเปรียบเทียบกันเราก็จะสามารถทราบพิกัดบนแผนที่เรดาร์ตรวจอากาศได้ค่ะในส่วนของแผนที่ Google Mapสามารถเลือกใช้แผนที่ที่เป็นลักษณะภาพดาวเทียมได้เช่นกันนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านว่าจะเลือกใช้ในแบบใดโดยทั้ง2แบบสามารถนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่แสดงเรดาร์ตรวจอากาศได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเราสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้จากลักษณะทางภูมิศาสตร์เช่นภูเขายกตัวอย่างจังหวัดจันทบุรีสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้กับแนวเขาคิชกูฏและเขาสะบาเป็นต้นค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใดของประเทศไทยท่านก็สามารถที่จะใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศได้เพียงแค่ท่านทราบว่าท่านอยู่ในจุดใดของแผนที่ในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศจะเห็นว่ามีสถานีให้เลือกหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือเช่นสถานีเชียงรายในส่วนของภาคอีสานเช่นสถานีขอนแก่นในส่วนของภาคกลางเช่นสถานีสุวรรณภูมิและในส่วนของภาคใต้เช่นสถานีสุราษฎร์ธานีค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
4: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
5: ์แซ
4: ม
5: ตี้พ่วง
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดิน

0: แม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มที่ต่อโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายนะคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้

0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: งครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะซีเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
9: แยะเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะ

0: มันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
2: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
2: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
3: ใช่ใช
0: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีจ้า
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เมค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
6: วันนี้ทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
2: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
2: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
11: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
8: สวัสดีจ้าง
6: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำ

0: ำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
1: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
2: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการ

0: ไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพน่ะ
1: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
2: คนพิการ5กลุ่มอ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
2: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
3: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
3: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
2: ่ DLTV
3: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: ฮะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากแล้วล่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยพาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
4: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะนี่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
2: ๆงั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
1: ได้เลยค่ะคุณตา

0: ใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
2: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
1: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยังคงเป็นที่จดจำรำลึก

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
1: โอเค
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมาติดดีไหมคะ
2: ครับ
1: คร
2: ับ
1: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
2: ด้วย
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
2: ใช่

0: เราว่าเล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
3: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเกือบเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
0: เล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกได้
5: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรณภาเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาต่อยอดจากเดิมนะคะโดยนำความรู้เกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยมาเรียนต่อในชั่วโมงนี้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยสำหรับวันนี้เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยซึ่งที่ผ่านมานักเรียนเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหามายังเรียนมายังคะเรียนมาแล้วถูกต้องไหมคะซึ่งโจทย์ปัญหาถ้าเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญคือสิ่งที่โจทย์ถามต้องมีคำว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์ถามจะมีคำว่าเฉลี่ยมาถูกต้องไหมคะนักเรียนถึงจะทราบได้ว่าเราถึงจะต้องหาค่าเฉลี่ยดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมเลยแต่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันว่าโจทย์ปัญหาวันนี้แตกต่างจากชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างไรนะคะโดยในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยพร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีคิดดังนั้นในวันนี้เป็นการแก้โจทย์ปัญหาเราอาจจะต้องมีการเขียนวิธีทำโดยเป็นวิธีทำแบบโจทย์ปัญหายังจำได้ไหมการเขียนแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหาเราต้องมีอะไรบ้างนะเราต้องมีข้อความมีจำนวนแล้วก็มีหน่วยถูกต้องไหมคะดังนั้นในวันนี้นะคะการเขียนแสดงวิธีคิดของเรานะคะอาจจะมีความแตกต่างจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอ่ะมาดูที่สถานการณ์แรกสถานการณ์ตอนนี้คุณครูแพรบอกว่าแม่ขับรถพาลูกๆไปเที่ยวทะเลมาดูพร้อมกันนะว่าโจทย์จะให้อะไรเรามาบ้างและถามอะไรนักเรียนต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังนะคะอันดับแรกแม่ขับรถพาลูกๆไปเที่ยวทะเลชั่วโมงที่1ขับรถได้ระยะทาง54กิโลเมตรชั่วโมงที่2ขับรถได้ระยะทาง48กิโลเมตรชั่วโมงที่3ขับรถได้ระยะทาง60กิโลเมตรแม่ขับรถได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรจากข้อความที่คุณครูแววให้มาโจทย์ของเราทั้งหมดนี้ตอนนี้เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับแม่ขับรถพาลูกไปเที่ยวทะเลแม่ขับรถไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงเอ่ย3ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงระยะทางได้เท่ากันไม่เท่ากัน

ชั่วโมงที่1ได้เท่าไหร่เอ่ยชั่วโมงที่1ได้54ชั่วโมงที่2ล่ะ48ชั่วโมงที่2ได้48และชั่วโมงที่3ล่ะ60แต่ละชั่วโมงได้ระยะทางที่แตกต่างกันไหนโจทย์ถามว่าอะไรคะ

0: สิ่งที่จดถามคือแม่ขับรถได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรอ่ะมีคำอะไรสำคัญให้เราคำว่าเฉลี่ยตรงนี้นะคะเมื่อนักเรียนเห็นคำแบบนี้แล้วนักเรียนถึงจะทราบได้ว่าอ๋อเดี๋ยวเราต้องมาหาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับระยะทางในแต่ละชั่วโมงแน่นอนเลยอ่ะคราวนี้วิธีการนักเรียนยังจำได้ไหมการหาค่าเฉลี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรเอ่ยนำจำนวนมาบวกกันจำนวนคืออะไรล่ะจำนวนระยะทางทั้งกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงมาบวกกันพอบวกกันแล้วทำอย่างไรต่อมาหารด้วย3เพราะแม่ขับรถไปกี่ชั่วโมงคะ3ชั่วโมงนักเรียนหาคำตอบได้แต่วันนี้นะคะเราอยากมาเขียนแสดงวิธีคิดโดยเราจะเขียนแสดงวิธีคิดแบบโจทย์ปัญหานักเรียนต้นทางและปลายทางต้องตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยววันนี้ในการทำแบบฝึกหัดของเราเราจะเขียนวิธีคิดแบบนี้มาดูพร้อมกันเลยนักเรียนรู้วิธีอยู่แล้วว่าถ้าอยากหาค่าเฉลี่ยเราหาอย่างไรนักเรียนบอกนำมาบวกกันก่อนแล้วค่อยหารด้วย3แต่ในวันนี้เราจะเขียนเป็นข้อความมาเริ่มดูกันเลยคุณครูแพลวมาเริ่มเลยที่วิธีคิดวิธีคิดของคุณครูแพลวเมื่อกี้เรานำมาบวกกันก่อนสิ่งที่เรานำมาบวกเราเรียกว่าระยะทางใช่ไหมคะเมื่อกี้นักเรียนบอกดังนั้นครูแพลวเริ่มที่ข้อความเลยแม่ขับรถได้ระยะทางรวมระยะทางรวมหมายถึงต้องนำระยะทางทั้งหมดกี่ชั่วโมงมาบวกกันคะ3ชั่วโมงมาบวกกันคุณครูเลยเริ่มเลยนำ54บวก48บวก60 54คืออะไรจำได้ไหมระยะทางของชั่วโมงที่1 48ล่ะคะระยะทางของชั่วโมงที่2และ60ระยะทางของชั่วโมงที่3หาคำตอบให้หน่อยถ้าเราอยากรู้ระยะทางรวมนำ54บวก48บวก60ได้เท่าไหร่เอ่ย100เท่าไหร่นะเอาง่ายๆนักเรียนนำ60บวก48ก่อน60บวก48ได้108นำ108บวก54ต่อ108บวก54ได้เท่าไหร่เอ่ย162ดังนั้นระยะทางรวมของแม่คือ162แต่เรากำลังเขียนแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหาเราต้องมีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยระยะทางเป็นอะไรนะเมื่อกี้จากโจทย์ของเราระยะทางเป็นกิโลเมตรดังนั้นเราใส่หน่วยเป็นกิโลเมตรได้ไหมคะเราได้บรรทัดที่1มาแล้วคือการหาระยะทางรวมก่อนจากที่นักเรียนทราบว่าเราต้องหาการบวกต่อมาแม่ใช้เวลาในการขับรถรวมไปกี่ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงดังนั้นคุณครูแพลวมาใส่ก่อนเป็น3หน่วยของเราคืออะไรคะชั่วโมงนักเรียนต้องดูหน่วยให้ถูกต้องนะคะได้มาว่าแม่ใช้เวลาในการขับรถรวม3ชั่วโมงต่อมาเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อกี้โจทย์ถามว่าอย่างไรนะแม่ขับรถระยะทางเฉลี่ยต่อชั่วโมงละเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะหรือเราจะเขียนว่าระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละการหาค่าเฉลี่ยนักเรียนต้องทำอย่างไรต่อคิดว่าหารเพราะบวกเราบวกไปยังเอ่ยบวกไปแล้วในบรรทัดแรกที่เราบวกกันดังนั้นเราต้องนำมาหารไหนบอกหน่อยนำอะไรมาหารกันนำ162หารด้วย3ดังนั้นคุณแพลวเขียนเลยนำ162หารด้วย3ซึ่ง162คืออะไร162คือระยะทางรวมที่เราหามาแล้วคือการบวกถูกต้องไหมคะเราได้หามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการหารด้วย3เพื่อที่เราจะหาเป็นค่าเฉลี่ยตามการคำนวณที่เราเคยเรียนรู้กันมาคราวนี้การหารเราอาจจะไปหารที่กระดาษทดได้นะคะคุณครูแพรขอไปตั้งหารที่กระดาษทดเลยโดยใช้การหารสั้นเพราะเราท่องสุขุนแม่3ได้ถูกต้องไหมคะเอาไหนบอกหน่อยเริ่มหารอย่างไรเอ่ย
1: 3หาร
0: 1อ้าว3หาร1ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่0เหลือเศษ1นํา1ไปใส่ข้างหน้าตัวเลขถัดไปดังนั้นในหลัก10ตัวตั้งจึงกลายเป็น16นำ3หาร16ได้อะไรเศษอะไร
1: ได
0: ้อะไรนะได้5เศษ1ดังนั้นใส่5และนำเศษไปใส่หน้าตัวเลขถัดไปในหลักหน่วยจึงเป็นอะไรคะ12นำ3หาร12ได้อะไรเศษอะไรได้4เศษ0นั่นเองนะคะดังนั้นเราใส่4ส่วนเศษ0จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เพราะเราหารครบทุกหลักแล้วเมื่อได้แบบนี้แล้วนะผลหารที่ได้คืออะไรเอ่ย 54นำ54นำกลับมาตอบในการเขียนแสดงวิธีทำของเราคือ54หน่วยเป็นอะไรคะคิดว่าหน่วยเป็นอะไรเอ่ยเราก็ต้องอ่านข้อความด้านหน้าก่อนระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละ54กิโลเมตรเพราะเราพูดถึงระยะทางเฉลี่ยนะคะดังนั้นแม่ขับรถระยะทางเฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยได้อยู่ที่54กิโลเมตรนำกลับมาตอบเป็นตัวเลขไทยโดยการเขียนทวนคำถามอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะเวลาเขียนทวนคำถามนักเรียนก็ไปดูว่าโจทย์ถามอะไรเขียนทวนคำถามให้ครบใส่ตัวเลขเป็นตัวเลขไทยและใส่หน่วยด้วยดังนั้นไหนอ่านพร้อมกันหน่อยข้อนี้ตอบว่าอะไรคะได้ไหมคะดังนั้นในวันนี้นะคะนอกจากนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์และวิเคราะห์แล้วสิ่งสำคัญคืออะไรคือการเขียนแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหาเราจะเขียนแบบนี้นักเรียนทำได้ไม่ได้คิดว่านะคะจะแตกต่างจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราเขียนแค่วิธีคิดโดยการหาคำตอบของค่าเฉลี่ยเลยในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะเขียนแสดงวิธีทำโดยการเขียนแบบโจทย์ปัญหาแบบนี้ได้ไหมเอ่ยนะคะคราวนี้มาดูโจทย์ถัดไปหน่อยอันนี้ยังคล้ายๆกับที่นักเรียนเคยเรียนมาแต่เป็นการเขียนแสดงวิธีทำที่แตกต่างกันมาดูโจทย์ถัดมากันหน่อยนะคะคุณครูมาต่อเลยว่าสถานการณ์ต่อไปพ่อขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลพ่อขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลมาดูกันต่อมีอะไรบ้างตามแผนที่มีระยะทางรวม648กิโลเมตรตามแผนที่มีระยะทางรวม648กิโลเมตรพ่อใช้เวลาในการขับรถทั้งหมด9ชั่วโมงต่อมานะคะหากเราต้องการทราบว่าพ่อขับรถได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรจะมีวิธีการหาได้อย่างไรจากข้อความนี้มีความแตกต่างจากโจทย์ที่ผ่านมาอย่างไรคิดว่าลองดูสิโจทย์ที่ผ่านมาอะไรนะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นอ่ะคุณครูไปถามใหม่โจทย์ที่ผ่านมาเราจะต้องทำอย่างไรถ้าเราอยากหาค่าเฉลี่ยนักเรียนบอกทำอย่างไรนะหาค่าเฉลี่ยบวกกันก่อนแล้วค่อยหาอ่ะถ้านักเรียนอ่านจากโจทย์ข้อนี้แล้วนักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนต้องทำอย่างไรดีหารได้เลยทำไมไม่บวกล่ะคะเพราะว่าเขาบวกมาให้แล้วนี่ไงเขาให้ระยะทางรวมมาแล้วถูกต้องไหมดังนั้นอาจจะมีความแตกต่างเกิดขึ้นและอ่ะจากโจทย์ข้อนี้ไหนสิ่งที่โจทย์ถามว่าอย่างไรนะโจทย์ถามว่าอย่างไรเอ่ย

สิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้นะคะที่ถามจากโจทย์ปัญหาคือหากเราต้องการทราบว่าพ่อขับรถได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรส่วนวิธีคิดอย่างไรเนี่ยครูแพลวถามนักเรียนเองอ่ะจากที่เราขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามเจอคำอะไรสำคัญของเราเจอคำอะไรสำคัญของเราคำว่าเฉลี่ยเหมือนเดิมเลยนะคะถ้านักเรียนเจอแบบนี้นักเรียนจะทราบได้ว่าเราต้องไปหาค่าเฉลี่ยแต่เดิมการหาค่าเฉลี่ยคือการนำจำนวนมารวมกันก่อนแล้วค่อยหารด้วยจำนวนที่นำมารวมกันแต่ข้อนี้นักเรียนต้องนำจำนวนมารวมกันไหมนะคะอีกรอบหนึ่งต้องนำจำนวนมารวมกันไหมต้องบวกไหมข้อนี้ไม่ต้องบวกเพราะเขาหาผลบวกมาให้เราแล้วคือให้ระยะทางรวมมาเราแค่ทำอย่างไรได้เลยคะเมื่อกี้หารได้เลยถูกต้องไหมคะดังนั้นในข้อนี้เห็นไหมถ้าโจทย์ให้สถานการณ์แบบนี้มานักเรียนต้องอ่านวิเคราะห์ให้ได้แล้วดูว่าเราจะทำอย่างไรอ่ะคุณครูแพลวเริ่มเลยเราอยากหาระยะทางเฉลี่ยเราก็มาดูกันก่อนเมื่อกี้เราบอกเลยว่าในข้อนี้เราจะทำแค่การหารเพราะว่าการบวกโจทย์ให้มาแล้วอ่ะเรามาเขียนเป็นข้อความพร้อมกันก่อนนะคะระยะทางรวมเมื่อกี้ที่โจทย์ให้มาพ่อขับรถได้ระยะทางรวมอยู่ที่648กิโลเมตรเราก็เขียนจำนวนก่อนว่าระยะทางรวมได้มาแล้วแต่ถ้าสมมุติเขายังไม่หามาให้นักเรียนนักเรียนก็ต้องมาเขียนจำ

0: วนที่บวกกันก่อนได้ไหมคะแต่ข้อนี้ไม่ต้องบวกเพราะว่าโจทย์ให้เรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนใครจำได้บ้างพ่อใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงพ่อใช้เวลาในการขับรถรวมอยู่ที่9ชั่วโมงเราก็มาเขียนเป็นบรรทัดที่2บรรทัดที่3โจทย์ให้เราหาว่าระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละเท่าไหร่หาอย่างไรเอ่ยหาไหนนำอะไรมาหารกันบอกหน่อยค่ะ
1: 648ห
0: าร
1: ด้วย
0: 9เรานำ648นะคะหารด้วย9เราก็จะได้ระยะทางเฉลี่ยมาซึ่งพอเป็นการหารเนี่ยนักเรียนสามารถไปหารที่ไหนได้คะไปหารที่ไหนดีเอ่ยไปหารกันที่กระดาษทดดังนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มหารกันที่กระดาษทดเลยคุณครูแพลวยังใช้เป็นการหารสั้นเหมือนเดิมเพราะเราท่องสุขคูณแม่ก้าวได้อะไหนพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางหารอย่างไรคะนำ9หาร6 9หาร6ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่0เหลือเศษ6ดังนั้นในหลัก10ของเราจึงกลายเป็นอะไรคะ64นำ9หาร64ได้อะไรเศษอะไรนักเรียนเก่งมากๆเลยคะได้7เศษ1เพราะ9 7 63ตัวตั้งเป็น64เหลือเศษ1นำมาใส่ต่อในหลักหน่วยดังนั้นในหลักหน่วยของเราตอนนี้ตัวตั้งกลายเป็นอะไรคะ18นำ9หาร18ได้อะไรเศษอะไรได้2เศษ0ดังนั้นใส่2ส่วนเศษ0จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เพราะเราหารครบแล้วขีดเส้นตาย2เส้นไหนผลหารคืออะไรคะ
1: 72
0: ผลหารคือ72ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวนำผลหารกลับมาใส่ในขั้นตอนแสดงวิธีทำของเรา72หน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเป็นอะไรคะ
1: หน
0: ่วยเป็นอะไรนะหน่วยเป็นกิโลเมตรเราก็ใส่เป็นหน่วยกิโลเมตรดังนั้นพ่อขับรถทางเฉลี่ยชั่วโมงละ72กิโลเมตรนำกลับมาตอบเป็นตัวเลขไทย1รอบว่าพ่อขับรถระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละ72กิโลเมตรอ้าวไหนอ่านพร้อมกันว่าข้อนี้เราจะตอบว่าอย่างไรคะเวลาตอบได้ไม่ได้คะสำหรับวันนี้ความแตกต่างจากที่เราเรียนมาเวลานักเรียนเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนจะต้องเขียนแสดงวิธีทำโดยการเขียนแบบการแสดงโจทย์ปัญหาแบบนี้ได้ไหมเอ่ยอ่ะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางโจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนโจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างในการแสดงวิธีทำของเราสำหรับการทำแบบฝึกหัดอ่ะทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาได้เลยนะคะอ่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือจดตัวอย่างข้อนี้ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: จากตัวอย่างที่ผ่านมานะคะ2ตัวอย่างของเราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างแรกที่คุณครูแพลวให้นักเรียนไปเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าคุณครูให้จํานวนมานักเรียนต้องนําไปบวกก่อนถูกต้องคะแล้วถึงจะนําไปหารแต่ถ้าสถานการณ์นี้จะเห็นได้ว่าเราให้ระยะทางรวมมาเลยนักเรียนแค่นําไปหารอ่ะเดี๋ยวสถานการณ์ต่อไปมีความแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะอ่ะคุณครูมาอยู่กันที่ลุงไก่เก็บไข่ในสัปดาห์คราวนี้มาดูหน่อยตอนนี้ใน1สัปดาห์จำได้ไหม1สัปดาห์มีกี่วันนะคะ1สัปดาห์มีกี่วัน7วันอ่ะมาดูข้อมูลหน่อยอ่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลชุดนี้พร้อมกันนะคะอ่ะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับลุงไก่ที่เก็บไข่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้อ่ะมาดูพร้อมกันในวันจันทร์ในวันจันทร์เก็บไข่ได้กี่ฟองเอ่ย15ฟองต่อไปวันอังคารล่ะคะ20วันอังคาร20ต่อไปวันพุธล่ะคะวันพุธ25ฟองวันพฤหัสบดีล่ะคะ30ฟองถูกต้องไหมคะต่อไปวันศุกร์ล่ะคะเก็บได้กี่ฟองรู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้เขาบอกว่าเราไม่ทราบไม่ใช่ว่า0ฟองนะคะเพราะถ้า0นี้เขาน่าจะใส่จำนวนมาให้เราแล้วดังนั้นตอนนี้วันศุกร์ทราบไม่ทราบไม่ทราบวันเสาร์วันเสาร์เก็บได้กี่ฟองเอ่ยวันเสาร์เก็บได้32ฟองและวันอาทิตย์เก็บได้กี่ฟองคะ35ฟองดังนั้นใน7วันจากข้อมูลชุดนี้ตอนนี้เราไม่ทราบวันอะไรเอ่ยวันศุกร์วันศุกร์คือวันที่เราไม่ทราบซึ่งเขาบอกอะไรมาเพิ่มหน่อยดูสิคะบอกค่าเฉลี่ยมาว่าถ้าเฉลี่ยแล้วเก็บไข่ในแต่ละวันเนี่ยได้อยู่ที่27ฟองอยากจะถามหน่อยว่าลุงไก่เก็บไข่วันศุกร์ได้กี่ฟองสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเห็นไหมสิ่งที่โจทย์ถามไหนโจทย์ถามว่าอะไรนะคะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ย
1: ลุงไก่เก็บไข่วันศุกร์ได้กี่ฟอง
0: สิ่งที่โจทย์ถามคือลุงไก่เก็บไข่วันศุกร์ได้กี่ฟองจะไม่ได้ถามถึงคำว่าค่าเฉลี่ยแล้วเห็นไหมคะทำไมถึงเขาไม่ถามค่าเฉลี่ยแล้วเอ่ยคิดว่าเพราะเขาให้ค่าเฉลี่ยมาแล้วจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้ให้ค่าเฉลี่ยมาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 27

0: ตอ่ะทุกคนเงยหน้าแล้วตั้งใจฟังนะคะจากข้อนี้เขาให้ค่าเฉลี่ยมาแล้วแต่ย้อนกลับไปถามจำนวนที่ไม่ทราบซึ่งตอนนี้จำนวนที่ไม่ทราบคือจำนวนอะไรเอ่ยจำนวนที่เราไม่ทราบคือจำนวนอะไรเอ่ยจำนวนในวันศุกร์ที่เราไม่ทราบดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้สถานการณ์ของเราเปลี่ยนไปไม่ได้หาค่าเฉลี่ยและแต่หาจำนวนที่ไม่ทราบจากค่าเฉลี่ยที่เขาให้มาปกตินักเรียนจะหาค่าเฉลี่ยนักเรียนทำอย่างไรนะคะจำได้ไหมอยากจะหาค่าเฉลี่ยทำอย่างไรนำมาบวกกันเอาอย่างถ้าสถานการณ์นี้ต้องนำอะไรมาบวกกันเราเรียกว่าอะไรการที่นักเรียนบอกนำจำนวนนี้จำนวนนี้บวกกันจำนวนที่เรานำมาบวกกันเราเรียกว่าอะไรเอ่ยจำนวนไข่โดยจำนวนไข่เราต้องนำมาบวกกันทั้งหมดกี่วันคะ7วันแต่ถ้าเราบวกกันตอนนี้ครบ7วันไหมคะไม่ครบได้แค่กี่วันเอ่ยได้แค่6วันขาดไป1วันถูกต้องไหมเมื่อนักเรียนบวกเสร็จแล้วสมมุติเราบวกครบ7วันเราต้องทำอย่างไรต่อดีถึงจะได้ค่าเฉลี่ยหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยอะไรดีหารด้วย7เพราะทำไมถึงหารด้วย7คะเพราะเราเก็บไข่ไปทั้งหมด7วันหรือ1สัปดาห์มี7วันนั่นเองได้ไม่ได้ดังนั้นจากสถานการณ์นี้คุณครูแพรบอกเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูความหมายของค่าเฉลี่ยก่อนการที่เราจะหาค่าเฉลี่ยของเรานะคะค่าเฉลี่ยเราสามารถหาได้โดยการนำจำนวนนั้นมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนที่นำมาบวกกันถูกต้องไหมดังนั้นถ้าเราบวกกันตอนนี้เมื่อกี้เราจะได้เพียงแค่6วันไม่ทราบอีก1วันคุณครูแพรบอกว่าดังนั้นผลบวกที่ไม่ทราบเนี่ยเดี๋ยวเราแทนด้วยกล่องสี่เหลี่ยมก่อนได้ไม่ได้นะคะดังนั้นจากข้อความนี้เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเป็นจำนวนหน่อยอะมาดูกันเราทราบค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะค่าเฉลี่ยเท่ากับ27ซึ่งค่าเฉลี่ยของเราที่ได้เท่ากับ27จะมาจากอะไรจำได้ไหมมาจากผลรวมหารด้วย7ซึ่งผลรวมเราทราบไม่ทราบไม่ทราบแทนด้วยอะไรทีเมื่อกี้คุณแพรบอกแล้วแทนด้วยอะไรดีตัวไม่ทราบค่ะกล่องสี่เหลี่ยมหรือช่องสี่เหลี่ยมของเราดังนั้นผลรวมคุณแพรจึงขอแทนด้วยกล่องสี่เหลี่ยมก่อนแล้วหารด้วย7ทำไมถึงต้องหารด้วย7เพราะว่ามี7วันได้ไม่ได้คะดังนั้นตอนนี้ถ้าเราได้มาแบบนี้แล้ว27คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยจะเท่ากับผลรวมหารด้วยจำนวนวันก็คือ7วันซึ่งผลรวมเราทราบไม่ทราบไม่ทราบคราวนี้ครูแพรถามหน่อยอยากหาผลรวมนักเรียนหาผลรวมให้ได้อย่างไรดีถ้ารู้ว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ27แล้วก็ตัวหารเป็น7อยากหาผลรวมคือช่องสี่เหลี่ยมหาได้อย่างไรดีจำได้ไหมจำได้ไหมเรื่องนี้เราเคยเรียนไปแล้วคือตัวไม่ทราบค่าในรูปประโยคสัญลักษณ์การหารถ้าเรามีตัวไม่ทราบค่าที่อยู่ในประโยคสัญลักษณ์การหารเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นแบบไหนนะการหารเราสามารถเปลี่ยนเป็นการอะไรได้นะคะการคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากทราบตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้งตอนนี้หรือผลรวมตอนนี้เราสามารถนำที่หาร7ทำอย่างไรได้คะไปคูณกับ27โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ไหมเอ่ยดังนั้นคุณครูแพรบอกว่าถ้าเราอยากหาจำนวนไข่ใน7วันหรือจำนวนไข่รวมมาดูพร้อมกันการเขียนแสดงวิธีทำหรือวิธีคิดข้อนี้ถ้าเราอยากทราบว่าใน7วันเก็บไข่ได้กี่ฟองให้นักเรียนนำค่าเฉลี่ยมาคูณกับจำนวนวันโดยใช้ความสัมพันธ์การคูณและการหารจากที่เราช่วยกันวิเคราะห์เมื่อกี้นะคะดังนั้นคุณครูแพรจึงนำ7คูณกับ27ช่วยคูณในแนวนอนหน่อยเริ่มจากการนำ7คูณอะไรดีคะ7คูณ7 7คูณ7ได้49ใส่9ทด4ต่อไปนำ7คูณอะไรคะ7คูณ2 7คูณ2ได้14แต่มีทดอีก4จึงรวมเป็น18ดังนั้นใส่18คูณครบแล้วหรือยังครบแล้วผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย189ใส่หน่วยเป็นอะไรดีลองย้อนกลับไปอ่านข้อความข้อความของเราคือใน7วันเก็บไข่ได้ดังนั้นหน่วยเป็นอะไรดีฟองเพราะเราพูดถึงจำนวนไข่ดังนั้นถ้า7วันไข่ของเราที่เก็บได้รวมกันแล้วจะต้องได้189ฟองแต่เมื่อกี้ถ้าเราหาผลรวมเราทราบแค่กี่วันนะถ้าเราหาผลรวมจำได้ไหม6วันเพราะมีวันไหนที่เราไม่ทราบคะวันศุกร์ดังนั้นคุณครูแพรบอกว่าจากการจดบันทึกของลุงไก่เนี่ยลุงไก่บอกว่าจากการจดบันทึกเขาจดบันทึกไว้ก็คือจำนวนไข่ได้แค่6วันขาดวันศุกร์ไปดังนั้นเราสามารถหา6วันนี้ก่อนได้ไหมได้โดยการนำจำนวนทั้ง6วันมาทำอะไรกันดีถ้าเราอยากหาว่า6วัน เก็บไข่ได้กี่ฟองทำอย่างไรดีคะอยากทราบว่า6วันเก็บไข่ได้กี่ฟองหาอย่างไรดีบวกการดังนั้นคุณครูแพลวนำผลการจดบันทึกของ6วันนี้มาทำอะไรกันคะบวกการโดยการนำ15บวก20บวก25บวก30บวก32และบวก35ได้ไหมคะเมื่อเราบวกกันแล้วเราจะทราบว่าจำนวนไข่ที่เก็บได้6วันเนี่ยมีจำนวนกี่ฟองอ่ะคุณครูแพลวไปขอคิดที่กระดาษทดคราวนี้การบวกเหมือนเดิมเลยมีจำนวนอะไรที่จับคู่บวกแล้วง่ายต่อเราไหมเนี่ยช่วยดูหน่อยมีจำนวนอะไรที่จับคู่บวกแล้วง่ายต่อเราไหมเพื่อบวกกันแล้วได้ลงท้ายด้วย0หรือลงท้ายด้วย5มีอะไรดีคะ15บวกอะไรก่อน20หรือ25ดีคิดว่า20มันเป็น20อยู่แล้วลูกดังนั้น20เนี่ยเราไม่ต้องบวกได้เดี๋ยวเราไปนับได้ควรบวกกับอะไรคะ25ดังนั้นนำ15บวกกับ25ก่อน15บวก25ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 40
0: ได้40เห็นไหมพอเป็นลงท้ายด้วย0หรือที่เป็น10แบบเนี้ยเวลาเรานับเพิ่มเนี่ยเรานับง่ายอ่ะมาดูจำนวนอื่นๆด้านหลังคู่นี้บวกกันได้ไหมได้เพราะตัวอื่นเป็น10หมดแล้วดังนั้นลองบวกคู่นี้ก่อน32บวก35เท่าไหร่เอ่ยมั่นใจไหม32บวก35ได้เท่าไหร่เอ่ย67นะคะได้67อ่ะคราวนี้มารวมกันต่อรวมยังไงให้ง่ายนักเรียนเห็นได้ว่ามี40มี20มี30แบบนี้รวมกันก่อน20บวก40ได้เท่าไหร่เอ่ย20บวก40ได้60 60บวกอีก30ได้เป็น90ดังนั้นเราค่อยนำ90มารวมกับ67คุณครูแพลวมาคิดต่อเลย90มาบวกกับ67อ้าวไหนช่วยกันหน่อยอะไรบวกกันดี0บวก7ได
1: ้
0: 7ต่อไป9บวก6 9บวก6เท่าไหร่เอ่ย15ดังนั้นได้ผลมาแล้วเป็น15ผลบวกของจำนวนชุดนี้คือเท่าไหร่คะ157 157เราเรียกว่าอะไรเอ่ยจำนวนไข่กี่วันนะที่เราบวกกัน6วันนำกลับมาตอบนะคะถ้า6วันจากการจดบันทึกเนี่ยได้157ฟองแต่ถ้า7วันได้กี่ฟองเอ่ย189อยากหาว่าวันศุกร์เก็บได้กี่ฟองทำอย่างไรดีลบนำอะไรมาลบกัน
1: 189
0: นำ189ลบ157เราถึงจะได้จำนวนไข่ในวันศุกร์มาหาพร้อมกันเลยดังนั้นวันศุกร์เก็บไข่ได้คือการนำ189ลบด้วย157เอ้าช่วยลบให้หน่อย189ลบด้วย157ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 32
0: ได้เท่าไหร่คะ32ดังนั้นเราจะทราบทันทีเลยว่าในวันศุกร์ลุงไก่เก็บไข่ได้อยู่ที่32ฟองอ่ะเราก็นำกลับมาตอบเป็นตัวเลขไทยว่าลุงไก่เก็บไข่วันศุกร์ได้32ฟองได้ไหมคะจากสถานการณ์นี้เจนจะว่าคุณครูไม่ได้ถามถึงค่าเฉลี่ยและคุณครูให้ค่าเฉลี่ยมาแต่ถามย้อนถึงจำนวนที่เราไม่ทราบหรือจำนวนที่หายไปได้ไหมคะดังนั้นนะคะวิธีนี้นักเรียนก็สามารถนำรองกลับไปดูเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะทำแบบฝึกหัดของเราได้อ่ะเวลาต่อไปเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนได้ลองปฏิบัติแบบฝึกหัดของเราอ่ะมาดูกันเลยแบบฝึกหัดในวันนี้คือแบบฝึกหัดที่ 1.60 เดี๋ยวเราจะปฏิบัติข้อที่1ในชั่วโมงนี้ไปพร้อมๆกันนะคะโดยเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและเวลานักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัตินะคะอ่ะสำหรับแบบฝึกหัดของเราไหนมาดูพร้อมกันหน่อยอ่ะสำหรับแบบฝึกหัดของเราอ้าวอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนพร้อมยังเอ่ยตบมือ1ครั้งโอ้ยเสียงเบามากเลยตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งอ่ะตั้งใจอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมกันอ้าวถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

จากการอ่านของเรานะคะสถานการณ์ตอนนี้ข้อที่1ของเราโจทย์ถามว่าอย่างไรคะไหนลองดูซิข้อความของเราสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนโจทย์ถามว่าอย่างไร

นักเรียนทุกคนขีดเส้นใต้สิ่งที่จดถามของตนเองนะคะซึ่งสิ่งที่จดถามจริงๆแล้วนะคะอาจจะอยู่แค่ที่คุณครูแพลวขีดเส้นใต้คือการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยเฉลี่ยเนี่ยใช้อยู่ที่ปริมาณเดือนละเท่าไหร่อ่ะนักเรียนเจอคำอะไรสำคัญเอ่ยคำว่าเฉลี่ยดังนั้นในข้อนี้เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลงมือแสดงวิธีทำการเขียนแสดงวิธีทำวันนี้เราเขียนแบบไหนนะเราเขียนแบบไหนเอ่ยเราเขียนแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหาคือจะต้องมีข้อความมีจำนวนแล้วก็มีหน่วยมาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะได้ลงมือปฏิบัตินะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้เลยนะคะว่าตัวเองถูกต้องหรือไม่หากตรงไหนผิดนะคะนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยตอนนี้ทุกคนวางยินสอก่อนวางยินสอก่อนเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยกันสักเล็กน้อยก่อนวางยินสอก่อนมาดูพร้อมกันก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้เมื่อกี้เราวิเคราะห์กันเลยค่ะต้องหาค่าเฉลี่ยถูกต้องไหมคะของปริมาณไฟฟ้าในแต่ละเดือนเพื่อที่คุณแม่จะได้นำไปวางแผนการใช้จ่ายนะคะภายในบ้านของตนเองซึ่งข้อนี้เวลานักเรียนหาคำตอบนักเรียนสามารถหาคำตอบได้อย่างไรเอ่ยหารได้เลยต้องนำไปบวกอีกไหมทำไมถึงไม่ต้องนำไปบวกคะ

0: ้ปริมาณรวมมาแล้วเราจึงไม่ต้องไปหาเป็นการบวกดังนั้นเรามาเริ่มที่การเขียนวิธีคิดอ่ะบรรทัดแรกเราบอกแล้วว่านักเรียนสามารถนำไปหารได้เลยไหนถ้านำไปหารนักเรียนนำจำนวนอะไรหารจำนวนอะไรคะ
1: 1,128 หารด้วย 6
0: นักเรียนจะนำ 1,128 หารด้วย 6ดังนั้นเรามาเริ่มเขียนข้อความของ 1,128 ก่อนคือปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรวมแล้วได้ 1,128 หน่วยทุกคนดูดีๆนะคะถ้าหากใครเขียนผิดตรงไหนเดี๋ยวสามารถแก้ไขได้เลยต่อมารวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยในรอบกี่เดือนเอ่ย6เดือนเรานำมาใส่เป็นที่เรียบร้อยโจทย์ถามว่าใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ตรงนี้เมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วว่านำอะไรมาหานักเรียนเขียนตามนั้นคือการนำ 1,128 หารด้วย6ไหนใครหาคำตอบมาแล้วผลหารที่ได้คืออะไรเอ่ย188ใส่หน่วยคือหน่วยถูกต้องไหมคะเพราะว่าในข้อนี้นะคะเราพูดถึงปริมาณไฟฟ้าปริมาณไฟฟ้ามีหน่วยคือหน่วยเวลาตอบเป็นตัวเลขไทยอีกหนึ่งรอบโดยการเขียนทวนคำถามว่าใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเดือนละ188หน่วยส่วนข้อความอื่นๆที่โจทย์ให้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนักเรียนอาจจะละไว้ในฐานที่เข้าใจได้นะคะตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะว่าตนเองถูกต้องหรือไม่หากใครถูกกาถูกให้ตนเองได้เลยหากใครผิดให้นักเรียนแก้ไขของตนเองให้ถูกต้องนะคะสำหรับในข้อนี้เดี๋ยวให้เวลาตรวจสอบสักครู่หนึ่ง

เดี๋ยวถ้าข้อนี้นักเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะฝากการบ้านให้นักเรียนเล็กน้อยนะคะมาดูพร้อมกันสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของค่าเฉลี่ยหรือการเฉลี่ยของเราถูกต้องไหมคะแต่วันนี้จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของเราเป็นโจทย์ปัญหาที่มีความแตกต่างจากเดิมโจทย์ของเราอาจจะให้จำนวนรวมทั้งหมดมาแล้วนักเรียนจำเป็นต้องไปบวกไหมถ้าให้จำนวนรวมมาทุกคนวางดินสอก่อนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งมาช่วยกันสรุปบทเรียนก่อนเดี๋ยวจะได้ให้การบ้านนักเรียนกลับไปทำนะคะดังนั้นสำหรับวันนี้นักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ของเราถ้าโจทย์ให้ผลรวมมาแล้วนักเรียนต้องไปหาผลบวกอีกไหมคะต้องไปหาผลบวกอีกไหมถ้าให้ผลรวมมาแล้วไม่ต้องนะคะหรือถ้าโจทย์ของเราถามจำนวนที่หายไปนักเรียนสามารถทำได้อย่างตัวอย่างที่เป็นของลุงไก่เก็บไข่ได้ไหมเอ่ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะการเฉลี่ยเนี่ยการเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยเรายังสามารถหาหรือสามารถคำนวณได้โดยการนำผลบวกของจำนวนต่างๆมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่นำมาบวกกันถ้าเขาให้เป็นผลรวมมาแล้วนักเรียนต้องนำไปบวกกันไหมคะต้องนำไปบวกไหมไม่ต้องถ้าโจทย์ให้ผลรวมแล้วนักเรียนสามารถทำเป็นการหารได้เลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะการบ้านของเราฝากให้นักเรียนไปเขียนแสดงวิธีแบบโจทย์ปัญหาโดยเขียนเป็นข้อความด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวฝากการบ้านให้นักเรียนสักเล็กน้อยคือแบบฝึกหัด 1.60 ในข้อที่2นะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเรายังเหลือในข้อที่2เดี๋ยวฝากให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านสำหรับคุณครูปลายทางนะคะขอความร่วมมือจากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะต่อมาแบบฝึกหัดของเราในข้อที่2นะคะยังเหลืออีก1ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนลองกลับไปอ่านแล้วก็วิเคราะห์อย่าลืมการเขียนแสดงวิธีทำของเราขอให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหามีข้อความมีจำนวนแล้วก็มีหน่วยเวลาตอบอย่าลืมตอบแบบทวนคำถามด้วยได้มั้ยคะได้ไหมเอ่ยมาดูบทเรียนครั้งต่อไปทุกคนวางดินสอก่อนมาดูบทเรียนครั้งต่อไปสิบทเรียนครั้งต่อไปเราจะขึ้นหน่วยใหม่เป็นหน่วยที่2ของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาดูหน่อยหน่วยที่2ชื่อหน่วยอะไรมาอ่านพร้อมกันค่ะหน่วยคือหน่วยของการวัดปกติถ้าครูแพรพูดถึงคำว่าการวัดนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างไม้บรรทัดนึกถึงอะไรอีกปริมาณนึกถึงอะไรอีกนาฬิกาเห็นไหมถ้าเราพูดถึงการวัดนักเรียนอาจจะนึกถึงเรื่องที่เราเคยเรียนมาไม่ว่าจะเป็นการชั่งการตวงการวัดความยาวถูกต้องไหมคะปริมาณสิ่งของต่างๆหรืออีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือเกี่ยวกับนาฬิกาคือเกี่ยวกับเวลามาดูกันหน่อยครั้งของป.4 เนี่ยถ้าเราพูดถึงการวัดเราจะเรียนเกี่ยวกับเวลาหรือนาฬิกาโดยเวลาของเราเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะในหน่วยที่2ไหนมาอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยว่าเรื่องแรกที่เราจะเรียนเราจะเรียนในเรื่องของอะไรคะ

0: ดังนั้นหน่วยที่2เราชื่อหน่วยว่าการวัดก็จริงแต่เรื่องที่เราจะเรียนเราจะเรียนเกี่ยวกับเวลาดังนั้นถ้าเราเรียนเกี่ยวกับเวลานักเรียนเคยเรียนมายังในชั้นอื่นๆที่ผ่านมาเคยแล้วชั้นป.3เรียนมายังคะเรียนมาแล้วดังนั้นนักเรียนลองกลับไปทบทวนเกี่ยวกับเวลานะคะว่าที่นักเรียนเคยเรียนมามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวในชั้นป.4เนี่ยเราจะนำความรู้เรื่องเดิมมาต่อยอดจากเดิมด้วยนะคะดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องของเวลาไหนถ้าพูดถึงเวลานักเรียนนึกถึงอะไรอะไรเป็นตัวบอกเวลาของเรานาฬิกาไหนในห้องนี้ดูนาฬิกาเป็นไม่เป็น
1: เป็น
0: อ้าวมั่นใจนะมั่นใจนะเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวจะมีนาฬิกามาให้นักเรียนบอกเวลาด้วยนะคะดังนั้นทุกคนลองกลับไปทบทวนดูนาฬิกาให้เป็นนะคะว่านาฬิกามีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วถ้าเราอยากอ่านเวลาจากที่นาฬิกาบ่งบอกเนี่ยเราสามารถอ่านได้อย่างไรดังนั้นฝากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปทบทวนเรื่องเวลาของตนเองด้วยที่เคยเรียนไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 2.1 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปอ่ะอย่าลืมนะชั่วโมงถัดไปเราขึ้นหน่วยใหม่แล้วให้กลับไปทบทวนอะไรนะคะให้กลับไปทบทวนอะไรเอ่ยให้กลับไปทบทวนเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับนาฬิกานั่นเองค่ะดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำการบ้านพร้อมกับทบทวนเรื่องเวลานะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, teachers and students who are watching on DLTV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How do you feel today? And how about teachers and students from the other school? How do you feel today? You feel great, right? Okay, thank you for your answer. Okay. ทีนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือ food group. เด็กๆลองบอกครูอันหน่อยสิครับว่า food group เนี่ยคืออะไรเอ่ยอาหารแล้วมีคำว่ากรุ๊ปด้วยเด็กๆลองเดาดูสิครับว่าน่าจะเป็นอะไรเอ่ยกลุ่มอาหารนั่นเองนะครับหรือที่เรียกว่าหมู่อาหารนั่นเองนะครับทีนี้นะครับคุณครูอ่านถามเด็กๆว่าอาหารของเราเนี่ยมีกี่หมู
1: ่
0: 5หมู่หมู่ที่1คือโปรตีน2คาร์โบไฮเดรต3ไขมันหรือวิตามินก่อนมินเนอรัลใช่ไหมก็คือพวกวิตามินเกลือแร่โฟกแร่ธาตุสุดท้าย
1: ไขม
0: ันเอาละทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละหมู่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารได้นะครับ2จัดกลุ่มอาหารได้ตรงตามที่กำหนดให้แสดงว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องจัดหมู่อาหารด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเรานะครับไปทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะครับในช่วง words review นั่นเองนะครับดูสิครับว่ามีผลไม้หลากหลายเลยนะครับครูอันอยากให้นักเรียนนะฮะดูภาพแรกก่อนเด็กๆลองบอกครูอันครับว่าน่าจะเป็นผลไม้อะไร
1: orange
0: นะครับคำแรกคือ orange ที่แปลว่าส้มนะครับในที่นี้แปลว่าผลส้มนั่นเองอีกครั้งลูก
1: orange
0: do you like orange
1: yes.
0: who like orange raise your hand ใครชอบกินส้มบ้างโอเคนะครับเยอะเลยนะฮะครูอันก็ชอบส้มเหมือนกันนะครับมีประโยชน์ไหม
1: ม
0: ีประโยชน์มากมายเลยนะครับเอาละต่อไป next อันนี้ผลไม้อะไรลูกกล้วยนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า banana
1: banana
0: who likes banana โอเคนะครับ nextอะไรลูก apple นะครับ apple นะครับก็คือ apple นั่นเองนะครับนะต่อไปอันนี้ผลไม้อะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมองุ่นนั่นเองนะครับหรือเราจะใช้คำว่า grape นะครับหรือ grapes ก็ได้ครับ next อะไรลูก
1: mango
0: หรือมะม่วงนั่นเองนะครับDo you like mango? Who likes mango? Okay. And now, we have what? Look at this.
1: Tomato.
0: Or you can say tomato is a K. If you say tomato is an American style. And if you say tomato is a British style. Okay.But what's the correct? Okay. Again, please. Tomato. Okay. Next.
1: Cheese.
0: What is?
1: Cheese.
0: Cheese. ใช่ไหม ก็คือ cheese. ทีนี้ต่อไป next นะครับอะไรลูก egg.ก็คือไข่นั่นเองนะครับ next นี่อะไรเอ่ย อะไรนะเดี๋ยวนะเราดูไปทีละคำนะคำนี้ก่อนอะไรลูกนมนั่นเองฮะนมภาษาอังกฤษ milk
1: milk
0: milk
1: milk
0: ก็คือนมนั่นเอง next ถัดมาคืออะไรลูกขนมปังนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า bread
1: bread
0: bread ไม่ใช่ beer ถ้า beer คืออะไรลืมแล้วคืออะไรเบียร์นะฮะหนวดเครานั่นเอง next คืออะไรเอ่ยคำนี้นะครับอ่านตามครูโยเกิร์ต
1: โยเก
0: ิ
1: ร
0: ์
1: ต
0: ก็คืออะไรลูกพวกโยเกิร์ตนั่นเองนะครับนมเปรี้ยวต่างๆนะครับ next
1: Rice
0: ก็คือข้าวนั่นเองนะครับข้าว next นะครับอันคุณลูก
1: cake
0: ก็คือพวกเค้กต่างๆนั่นเอง do you like cake ชอบไหมไม่ชอบเลยใช่ไหมต่อมาดูภาพนี้อันนี้คืออะไรลูกก็คือพวกแคนดี้นั่นเองนะครับแคนดี้แคนดี้คืออะไรครับลูกลูกอมลูกกวาดนั่นเองนะครับเอาใหม่ลูกแคนดี
1: ้แคนดี
0: ้ next
1: fish อ
0: ะไรครับ
1: fish
0: นะครับ
1: fish
0: ก็คือพวกปลานั่นเองลงมาอะไรครับ
1: meat
0: อ่านคำลูก meat
1: meat
0: แปลว่าพวกเนื้อสัตว์นั่นเองนะครับเนื้อสัตว์อันนี้คืออะไรครับ
1: cucumber
0: แปลว่าแตงกวานั่นเองนะครับทีนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรานะฮะลองมาดูอาหาร5หมู่นะครับว่ามีอะไรบ้างครับก่อนอื่นเลยเด็กๆนำไปความรู้ที่6มาก่อนเรื่อง5 food groups เด็กๆเราบอกครับว่ามันอยู่หน้าไหนลูก105นั่นเองนะครับเอาละทีนี้อันนี้จะเหมือนกับของนักเรียนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปทีละหมู่เด็กๆครับอันแรกตรงนี้นะครับเป็นหมู่ที่เกี่ยวกับผักและผลไม้นะครับหรือ fruits and vegetables นะครับ fruits and vegetables ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทางโภชนาการเนี่ยเขาให้นักเรียนก่อนที่จะไปตรงนั้นเดี๋ยวมาดูหมู่ต่อไปก่อนนะครับหมู่ต่อไปเด็กๆดูสิครับว่าน่าจะเป็นหมู่เกี่ยวกับอะไรครับอะไรลูกคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะครับอันได้แก่อะไรบ้างเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิเบียร์ I'm sorry bread อะไรอีก rice potatoes แล้วก็มี starchy foods ก็คือพวกอาหารที่เป็นแป้งนั่นเองนะครับNext ต่อมานะครับอาหารที่เป็นประเภทนมแล้วก็พวกโยเกิร์ตต่างๆนั่นเองนะครับนะครับต่อไปตรงนี้นะครับอาหารนะครับที่เป็นอาหารประเภทไขมันสูงได้แก่อะไรบ้างเด็กๆลองบอกขวดหน่อยสิ drinks เครื่องดื่ม sugar andsnacks ก็คือพวกน้ำตาลแล้วก็ขนมขบเคี้ยวต่างๆนั่นเองนะครับพวกนี้จะมีไขมันสูงนะครับต่อไปนะครับเป็นอาหารประเภทที่เป็น
1: โปรตีน
0: นะครับโปรตีนมีอะไรบ้างเด็กๆบอกขวัญสิ
1: meat
0: เนื้อสัตว์ fish eggs แล้วก็ beans คือถั่วต่างๆนั่นเองนะครับ เอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับโภชนาการที่เด็กๆจะได้รับแต่ละวันเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องได้รับกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอันดับแรกเลยก็คือพวก fruits and vegetables ก็คือผักและผลไม้นะครับนะเด็กๆควรจะได้รับประทานต่อวันเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 30% นะครับก็คือ 30% นั่นเอง next พวก carbohydrate นะครับก็ 30% เหมือนกันที่นักเรียนควรได้รับประทานต่อวันนะครับต่อมาครับพวกอาหารที่เป็นพวกนมนะครับโยเกิร์ตนั่นเองนะครับควรได้รับประทานต่อวันกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 15 นะครับก็คือ 15% นั่นเองนะครับต่อมานะครับพวกไขมันนะครับอาหารที่มีไขมันสูงควรได้รับประทานกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 10% นะครับหรือ 10% นั่นเองสุดท้ายนะครับพวกที่เป็นโปรตีนนะครับโปรตีนครับได้แก่พวกเนื้อสัตว์ปลานะครับไข่แล้วก็ถั่วต่างๆเนี่ยเด็กๆลองบอกก่อนหน่อยสิครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ลูก15% นะครับหรือ 15% นั่นเองนะครับและก็นี่คืออาหารนะครับ5หมู่นะครับแล้วก็สิ่งที่เด็กๆควรได้รับประทานต่อวันนั่นเองนะครับต่อมาถึงช่วง practice ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนนะครับเปิดไปในใบงานที่ใบงานที่7นะครับเด็กๆลองบอกก่อนเลยครับว่าใบงานที่7คือหน้าที่เท่าไหร่ครับ106นะครับ106โอเคทีนี้ให้นักเรียนทำอะไรเอาฟังนะให้นักเรียนแยก I'm sorry could you back โอเคให้นักเรียนแยกนะครับอาหารที่กำหนดให้ลงไปหมู่นะครับที่มันควรจะอยู่ซึ่ง มีกี่หมู่นะบอกขวัญหน่อย5 groups and then you have to put each food into the 5 groups okay ให้นักเรียนนะครับแยกอาหารที่กำหนดให้เนี่ยลงไปในแต่ละหมู่นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีอาหารอะไรบ้างนะครับอาหารที่เขากำหนดให้นะครับมีอะไรบ้างดูนะคำแรกเลยเด็กๆช่วยอ่านออกเสียงครูอ่านฟังหน่อยครับ louder apple and then
1: cheese
0: and then
1: cake
0: next
1: orange
0: ลงมาตรงนี้คือ milk thenคำนี้นะครับเราจะอ่านออกเสียงว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็คืออะไรลูกช็อกโกแลตนั่นเองต่อมาคำนี้อะไรลูกทอเมโทแปลว่าอะไรละมะเขือเทศนะครับต่อมาคำนี้โยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตนะครับลงมาCandies คำนี้ครับ Grapes ใหม่ครับ Grapes คืออะไรครับ Grapes องุ่นคำนี้
1: Bread
0: แปลว่าขนมปังคำนี้ครับ Beef แปลว่าเนื้ออะไรเนื้อสัตว์นั่นเองนะครับก็คือเนื้อวัว นะครับในที่นี้ต่อมาครับบานาน่านะครับกล้วย next rice ข้าวนะครับต่อมาถัดมา egg คือไข่นั่นเอง next potato แปลว่าอะไรครับ potato มันฝรั่งนั่นเองนะครับถ้าเพิ่งเกิดเทศภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า tomato นะครับลงมาครับอีกครั้งหนึ่ง fish นะครับ fish ตรงนี้ next mango นะฮะต่อมา เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับเราจะอ่านออกเสียงว่าแซลมอน
1: แซลมอน
0: ไม่แซลมอนลูกแซลมอนโอเคคำนี้แตงกวาครับแตงกวาคิวคัมเบอร
1: ์
0: คิวคัมเบอร
1: ์
0: สุดท้ายคำว่าอะไรลูกบีนบีนแปลว่าอะไรครับบีนพวกถั่วนั่นเองนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวพอหลังจากที่เรารู้คำศัพท์ความหมายไปเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแยกนะครับลงไปในหมู่อาหารที่กำหนดให้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาทวนใหม่นักเรียนดูอาหารกลุ่มแรกนะครับในช่องแรกในตารางแรกอาหารประเภทอะไรลูกบอกขวัญหน่อยนักเรียนช่วยตอบหน่อยลูกดูบนจอก่อนครับอาหารประเภทอะไรลูกผักและผลไม้ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า fruits and vegetables vegetables แปลว่าอะไรครับผัก fruits แปลว่าอะไรลูกผลไม้นักเรียนก็เอาคำศัพท์ที่กำหนดให้เมื่อสักครู่เนี่ยมาใส่นะครับต่อไปอาหารประเภทต่อไปคืออะไรลูกบอกขวัญหน่อยสิครับมีคำว่า bread rice potatoes and other starch foods อาหารประเภทแป้งนั่นเองก็คืออะไรลูก carbohydrates นะครับต่อมาอาหารกรุ๊ปถัดมาจะเป็น dairy นะครับ milk and yogurt ครับพวกอาหารที่เป็นนมนะครับหรือโยเกิร์ตต่างๆนั่นเองนะครับต่อไปอาหารกรุ๊ปต่อไปนะครับจะเป็น foods high in fat ก็คืออาหารที่เป็นไขมันอะไรไขมันสูงนั่นเองนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็คือพวก meat fish eggs beans นะครับคืออะไรครับโปรตีนนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูอ่านเนี่ยจะให้นักเรียนแยกออกมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับครูอ่านได้ทำตารางนะครับเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับและให้นักเรียนเอาคำศัพท์เนี่ยมาใส่ให้ถูกต้อง Do you understand? Okay, I will give you time to do this activity and we'll come back again. Okay. เดี๋ยวครูจะให้เวลาตรงนี้สักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครับ

0: All right, welcome back, everybody. Have you finished?
1: Yeah!
0: Okay, this is our time to answer about five food groups that you have done. And วิธีการเฉลยเดี๋ยวครูอันจะเรียกไปทีละกลุ่มนะครับแล้วก็บอกสารอาหารในแต่ละกลุ่มนะครับว่ามีอะไรบ้าง All right, now let's start with the group number one. Could you please tell me about fruits and vegetables? What do you have?
2: Apple, orange, tomato, grapes, banana, mango, cucumber.
0: All right. ปรบมือเพื่อนหน่อยลูกเก่งมากนะครับมีอะไรบ้างดูเลย Apple นะครับ grapes, orange, banana, potato, mango and cucumber นั่นเองนะครับต่อไป number two group number two please show me your answer what you've got.
3: Bread, rice, potato.
0: Very good, นะครับเอาประมือเพื่อนหน่อยได้แก่ bread, potato and rice นั่นเองนะครับก็คือประเภท carbohydrate นะครับก็จะเป็นพวกแป้งนะครับแล้วก็พวกขนมปังนั่นเองนะครับต่อมา next group number three
4: Yogurt, milk, and cheese.
0: Cheese, milk, and yogurt. ปรบมือเพื่อนหน่อยลูกเก่งมากนะครับก็คืออาหารประเภทพวกนมนั่นเองนะครับพวกโยเกิร์ตนะครับต่อไปกลุ่ม number four.
5: Chocolate, candy, and cake.
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยลูกมีเค้กมีแคนดี้แอนด์ช็อกโกแลตนั่นเองนะจะเป็นพวกที่มีไขมันสูงนั่นเองนะครับnext group number five
6: fish egg beef salmon beef
0: นะครับปรบมือเพื่อนหน่อยลูกได้แก่ veal egg fish นั่นเองนะครับ salmon what else มีอีกไหมมีอะไรอีกนะ bean นะฮะ bean ไม่ใช่ beach นะฮะ bean ที่แปลว่าถั่วนั่นเองนะครับแล้วก็นี่คืออาหาร5หมู่นะครับโอเค everybody welcome back นะครับมาถึงช่วงของ wrap up แล้วนะครับบทสรุปวันนี้เด็กๆเราบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเราได้เรียนอะไรไปเมื่อข้างต้นบอกอาหาร5หมู่แล้วก็ได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารด้วยใช่ไหมคำศัพท์ได้แก่คำว่าอะไรบ้างที่นักเรียนจำได้บอกขวัญหน่อยสิ Apple เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวบอกเป็นกลุ่มดีกว่าเอากลุ่ม number one ส่งตัวแทนมามีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างนะกลุ่มละ2คำศัพท์ไม่ซ้ำกัน
6: ช็อกโกแลต
0: Candies อ้าวนะครับกลุ่มหนึ่งมีช็อกโกแลตแล้วก็ Candies ต่อไปกลุ่ม number 2มีคำว่าอะไรอีกโอเคมีคำว่าอะไรบ้างนะลูก
6: Fish
0: Egg, very good. เก่งมากต่อไปกลุ่ม number 3 มีคำว่าอะไรบ้างลูก

0: Cheese, yogurt.
1: Yogurt, very good. Group number four.
2: Mango, banana.
1: Again, please.
2: Mango, banana.
1: Mango and banana, very good. Group number five.
3: Cake and salmon.
1: Cake and salmon. Okay. เอาล่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันนะครับมีคำว่าอะไรบ้างเอาทุกคน please read it together 1 2 3 go.
4: Apple
1: and then
4: cheese.
1: อันที่สอง
4: cheese.
1: Cake.
4: Orange.
1: Milk.
4: Chocolate.
1: Tomato or tomato is okay.
4: Yogurt.
1: Candies.
4: Grapes.
1: Bread.
4: Beef.
1: Banana.
4: Rice.
1: Egg.
4: Potato.
1: Fish.
4: Mango.
1: Salmon.
4: Kale.
1: Cucumber. Bean. นะครับทีนี้เราก็ยังได้เรียนเกี่ยวกับหมู่อาหารอีกด้วยนะครับเอาดูนะครับอันแรกก็คือจะเป็นพวกอะไรลูก fruit and vegetables ก็คือผลไม้แล้วก็ผักเด็กๆลองบอกตัวอย่างขวดหน่อยสิครับว่ามีผักและผลไม้อะไรบ้างที่น่าจะไปอยู่ fruit and vegetables อะไรนะ carrot เก่งมากอะไรอีก tomatoTomato, apple, orange, banana นะครับได้หมดเลยครับ next เป็น carbohydrates นะครับพวกแป้งขนมปังมีอะไรอีกบ้างลูกบอกก่อนหน่อยสิ potato no rice แล้วก็ bread นั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นอาหารเกี่ยวกับนมนะครับแล้วก็โยเกิร์ต dairy milk yogurt cheese นะครับต่อไปพวก foods high in fat ก็คือพวกที่มีไขมันนะครับได้แก่อะไรบ้างบอกคุณสิพวกน้ำอารมณ์ต่างๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีอะไรอีก sugar candies snacks chocolate โอเคต่อมานะครับจะเป็นพวกโปรตีนใช่ไหมโปรตีนก็ได้แก่พวกเนื้อสัตว์นะครับไข่ถั่วปลานี้เป็นต้นนะครับทีนี้อาหารนะครับในแต่ละวันที่นักเรียนได้รับประทานควรจะได้รับกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะในพวกผักและผลไม้เนี่ยควรจะได้รับกี่เปอร์เซ็นต์ลูกประมาณนะครับประมาณ 30% นะครับต่อมาคาร์โบไฮเดรตก็ประมาณ 30% เช่นเดียวกันนะครับพวกนมก็ 15% ฮะแล้วก็อาหารที่เป็นไขมัน 10% สุดท้ายเลยก็คือพวกที่เป็นโปรตีนนะครับก็จะเป็น 15% เด็กๆจะสังเกตได้ว่าอาหารที่เปอร์เซ็นต์เราควรบริโภคน้อยที่สุดคืออาหารอะไรลูกพวกที่มีอะไรไขมันเพราะอะไรครับเราไม่ควรทานไขมันเยอะไขมันอุดตันจะเป็นโรคต่างๆได้ใช่ไหมลูกโรคอะไรอีกโรคอ้วนนะครับเอาล่ะทีนี้do you have any questions? No? ถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวขวัญฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะมีชื่อว่า Healthy Food นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับอาหารที่มันเป็นสุขภาพกันนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่8เรื่อง My Healthy Breakfast นะครับแล้วก็ใบงานที่9นะครับเรื่อง My Healthy Food นะครับ do you have any questions?ไม่มีใช่ไหมก็ thank you for your attention again นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้วันนี้โอเค see you next time bye bye

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
1: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุขอะ
0: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุข
1: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
2: แล้วปรับความเข้าใจกันหรือยังล่ะเป็นสุข
1: ยังเลยค่ะ
0: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุขได้บ้างไหมครับ
2: มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแขกแคจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจและพูดคุยกันดีๆนะลูก
0: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
1: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
2: ใจร้อนจริงๆเลย

0: ้นการศึกษา
1: เขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี
2: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรลงอย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรียนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวครูจะมีวิดิทัศน์นะครับแต่เป็นวิดิทัศน์ที่ไม่มีเสียงนะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันดูหน่อยว่าสิ่งที่ครูนำมาให้ดูนั้นคืออะไรนะครับนี่อะไรเอ่ยผีตาโขนใครยังไม่รู้จักบ้างผีตาโขนมีไหมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับรู้จักผีตาโขนหรือเปล่าผีตาโขนเป็นอะไรเอ่ยเราเรียกว่าเป็นประเพณีใช่ไหมนักเรียนใครทราบบ้างว่าผีตาโขนเนี่ยจัดขึ้นที่ไหนภาคไหนเอ่ยภาคอีสานจังหวัดขอสโคปลงมาามีคนตอบว่าเลยอยู่อำเภออะไรเขาจัดเฉพาะอำเภอนั้นอำเภอเดียวด้วยนะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับนักเรียนรู้ไหมว่าความสำคัญของผีตาโขนนั้นได้รับอิทธิพลมาจากอะไรมีใครทราบบ้างมีคนบอกว่าผีตามคนเพี้ยนมาจากผีตามคนกลายมาเป็นผีตาโขนนะครับซึ่งอิทธิพลนะครับของประเพณีผีตาโขนนั้นมาจากชาดกเรื่องหนึ่งชาดกทางพระพุทธศาสนาเรื่องมหาเวสสันดรชาดกนั่นเองนะครับเกี่ยวข้องกับตอนหนึ่งนะครับนักเรียนที่พระเวสสันดรและพระนางมัสสีนะครับเดินออกจากป่านะครับเพื่อกลับเมืองหลวงเนี่ยได้มีพูดผีสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยคอยส่งพระองค์นะครับให้กลับคืนสู่เมืองหลวงนั่นเองนะครับและก็ประเพณีนี้นะครับจะจัดขึ้นนะครับโดยที่นักเรียนเห็นแล้วว่าเขาจะมีการแต่งกายนะครับคล้ายกับพูดผีใช่ไหมมีหน้ากากขนาดใหญ่นะครับจัดขึ้นที่เดียวและใหญ่ที่สุดนะครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่มีอยู่อย่างยาวนานของประเทศไทยนะครับทีนี้เรามาดูถ้าครูบอกว่าถ้าพูดถึงวัฒนธรรมไทยเราจะนึกถึงอะไรนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับส่วนนักเรียนต้นทางครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนถ้าเรานึกถึงวัฒนธรรมไทยเราจะนึกถึงอะไรนะครับขอเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่1นึกถึงอะไรครับถ้าเราพูดถึงวัฒนธรรมไทยกลุ่มอื่นเตรียมพร้อมนะครับ
1: การไหว้ค่ะ
0: การไหว้นั่นเองใช่ไหมซึ่งการไหว้ของประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่อย่างยาวนานเป็นการทักทายเป็นการเคารพกันใช่ไหมกลุ่มที่2พูดถึงวัฒนธรรมไทยเราจะนึกถึงอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่2กันนะครับ
1: วัดค่ะ
0: วัดแน่นอนว่าประเทศไทยเรานับถือศาสนาอะไรนักเรียนพุทธซะส่วนใหญ่ใช่ไหมต้องบอกงี้ว่าส่วนใหญ่นะครับนับถือศาสนาพุทธดังนั้นศาสนสถานของศาสนาพุทธนั่นก็คือวัดนั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่3นึกถึงวัฒนธรรมไทยเราจะนึกถึงอะไรเอ่ย
1: แห่นางแมวค
0: ่
1: ะ
0: แห่นางแมวเป็นประเพณีทางภาคไหนเอ่ยทราบไหมเอาละคำตอบคำถามยาก
1: ครับ
0: เอาทางภาคเหนือยังไม่ถูกต้องนะครับภาคไหนเอ่ย
1: อีสานครับ
0: ภาคอีสานเดี๋ยวขอแก้ไขข้อมูลหน่อยนะครับภาคอีสานก็มีการจัดภาคเหนือบางส่วนบางจังหวัดก็มีการจัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่4
1: อาหารไทยค
0: ่ะอาหารไทยกลุ่มที่4บอกว่าอาหารไทยถ้าเรานึกถึงอาหารไทยเราจะนึกถึงเมนูอะไรลูก
1: ผัดไทย
0: ผัดไทยนะครับเก่งมากๆครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5อะไรเอ่ยถ้านึกถึงวัฒนธรรมไทยเราจะนึกถึงอะไรครับ
1: ผีพุ่งใต
0: ้ผีพุ่งใต้ผีพุ่งใต้ถ้าในภาคอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จักใช่ไหมผีพุ่งใต้เป็นประเพณีเป็นการละเล่นของที่ไหนเอ่ย
1: หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหม
1: ที
0: ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเรานี่เองใช่ไหมมีการละเล่นผีพุ่งใต้นะครับและนี่นะครับสิ่งที่นักเรียนต้นทางนะครับได้บอกว่าถ้านึกถึงวัฒนธรรมไทยเขาจะนึกถึงสิ่งเหล่านี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าวัฒนธรรมกันดีกว่านะครับว่าวัฒนธรรมจริงๆแล้วหมายถึงอะไรกันแน่นะครับ วัฒนธรรมนะครับหมายถึงวิถีการดำเนินชีวิตนะครับความคิดความเชื่อค่านิยมจารีตประเพณีและภูมิปัญญานะครับซึ่งกลุ่มชนหรือสังคมได้สร้างสรรค์สั่งสมปลูกฝังสืบทอดเรียนรู้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขทีนี้นักเรียนขอถามนักเรียนหน่อยว่าการไหว้เมื่อสักครู่นี้มีกลุ่มหนึ่งบอกว่าการไหว้ถามว่าการไหว้เป็นวัฒนธรรมไหมเป็นเพราะว่าการไหว้ถือว่าเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของคนไทยไหมเวลาที่เราเจอกันเราต้องทำยังไงเอ่ยทักทายกันโดยวิธีการใดเอ่ยการไหว้นั่นเองใช่ไหมแล้วเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่ามีอะไรอีกนะกลุ่มที่3ตอบว่ามีประเพณีแห่นางแมวถามว่าประเพณีแห่นางแมวเป็นวัฒนธรรมไหมเป็นใช่ไหมเพราะว่าเป็นความเชื่อเป็นค่านิยมเป็นจารีตประเพณีนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่นักเรียนตอบมานะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมทีนี้วัฒนธรรมนะครับมีประเภทด้วยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับในที่นี้ครูจะแบ่งออกเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนประเภทที่1คือวัฒนธรรมทางวัตถุวัตถุจับต้องได้ไหม
2: ไม่ได้
0: จับต้องได้ไหมวัตถุจับต้องได้ไหมมองด้วยสายตาได้ไหม
2: ได
0: ้ได้นี่คือวัฒนธรรมทางวัตถุนะครับพระพุทธรูปนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระพุทธชินราชอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับทีนี้ไหนลองให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองทายดูซิว่าด้านนี้คือวัฒนธรรมทางวัตถุแล้วด้านนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยทางอะไรเอ่ยประเพณีเกือบถูกนั่นก็คือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเมื่อสักครู่นี้วัตถุสามารถจับต้องได้สามารถมองได้อ่ะนักเรียนดูนะวัฒนธรรมที่ครูให้ดูเขากำลังกระทำอะไรกันอยู่ไหว้พระทำอะไรอยู่นอกจากไหว้พระตักบาตรใช่ไหมการตักบาตรจับต้องได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้เป็นประเพณีเป็นค่านิยมเป็นวิถีชีวิตเป็นความเชื่อของคนไทยตั้งแต่เนิ่นนานแล้วเพราะว่าเรานับถือศาสนาอะไรเอ่ยศาสนาพุทธใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวครูจะมาให้พวกเราได้ถ่ายกันว่าวัฒนธรรมทางวัตถุที่อยู่หลังแผ่นป้ายนี้คืออะไรนะครับมีอยู่2หมายเลขด้วยกันนักเรียนต้นทางตอบได้เพียง1แผ่นป้ายเท่านั้นสามารถเปิดได้แค่1แผ่นป้ายนักเรียนต้องตอบได้เลยว่ามันคืออะไรนะครับพร้อมไหมพร้อมนะครับครูจะให้สิทธิ์กลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1เปิดหมายเลขอะไรดี
2: 2
0: หมายเลขที่2เปิดปุ๊บช่วยกันตอบได้เลยนะว่ามันคืออะไรนะครับวัฒนธรรมหมายเลข2นั่นก็คืออะไรเอ่ยดูก่อนวัฒนธรรมทางวัตถุมันคืออะไรนะตอบได้หรือเปล่าเอ่ยตอบได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเอ่ยไม่มีเสียงตอบเลยเหรอนักเรียนต้นทางตอบได้หรือเปล่านักเรียนปลายทางล่ะครับตอบได้ไหมครับกลุ่มที่หนึ่งในฐานะที่เป็นคนเปิดแผ่นป้ายน่าจะเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นคนคนเนี่ยเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุไหมไม่ใช่นะครับดูซิเขามีอะไรเขามีอะไรใช่เปล่าเขามีอะไรเนี่ยเครื่องแต่งกายใช่ไหมเป็นอะไรเป็นชุดใช่ไหมชุดไทยนะครับภาพนี้ก็คือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะครับก็คือเสื้อผ้านั่นเองนะครับนี่ก็คือเครื่องแต่งกายนะครับเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุสามารถจับต้องได้ไหมเสื้อ
2: ได
0: ้ใช่ไหมชุดที่เราเห็นอยู่น่าจะเป็นชุดของภาคไหนภาคไหนอาจจะเป็นภาคกลางเดี๋ยวต่อไปเรามาดูนะครับภาพที่2กันดีกว่านั่นก็คือเป็นวัฒนธรรมทางด้านวัตถุเช่นเดียวกันให้กลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่เลือกหมายเลขหมายเลขอะไรดี2นะครับต้องตอบไปได้นะว่ามันคือวัฒนธรรมอะไรอะไรเอ่ยพระพุทธรูปใช่ไหม ดูซิว่าใช่หรือเปล่าแน่นอนภาพก็บอกแล้วว่าเป็นพระพุทธรูปดังนั้นวัฒนธรรมทางด้านวัตถุนี้คือศาสนวัตถุหรือว่าพระพุทธรูปที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับพระพุทธรูปสามารถมองเห็นจับต้องได้ไหม
2: ได
0: ้แสดงว่าเป็นวัฒนธรรมทางด้านวัตถุต่อไปกลุ่มที่3ในข้อที่3หมายเลขอะไรดีครับ
2: 2
0: หมายเลข2ภาพนี้อะไรเอ่ย
2: ว
0: ัดนักเรียนกลุ่มที่3บอกว่าวัดใช่หรือเปล่านะครับข้อนี้ง่ายมากใช่ไหมเป็นวัดนั่นเองนะครับเราเรียกว่าศาสนสถานนะครับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองซึ่งศาสนาพุทธเราเนี่ยมีศาสนสถานที่เรียกว่าวัดนั่นเองครับต่อไปกลุ่มที่4มาถึงกลุ่มที่4แล้วหมายเลข1หมายเลข1อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยบ้านเรือนไทยนะครับนี่คือภาพเต็มๆบ้านเรือนไทยนักเรียนในยุคสมัยนี้ยังเป็นแบบนี้ไหมส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมส่วนใหญ่จะทำบ้านกับอะไรเอ่ยทำกับอิฐกับปูนใช่ไหมเพราะว่าเพื่อความทนทานใช่ไหมแต่ในสมัยก่อนในสมัยอดีตเนี่ยเขามีอิฐมีปูนมีปูนซีเมนต์หรือยัง
2: ย
0: ังใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาจะใช้ไม้ในการสร้างบ้านนักเรียนรู้จักประเทศไทยของเราไหมมีทั้งหมด4ภาคถ้าแบ่งทางวัฒนธรรมนะครับนักเรียนว่าคิดว่าแต่ละภาคเนี่ยเขามีบ้านเรือนที่เหมือนกันไหม
2: ไม่
0: เหมือนกันถ้านักเรียนนึกภาพนะบ้านเรือนนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าเขายกทรงสูงไหมยกเสาสูงไหมเพื่ออะไรหนีอะไร
2: หน
0: ี
2: น
0: ้ำแสดงว่าน่าจะเป็นบ้านเรือนที่อยู่ภาคไหนภาคเหนือใช่หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนบอกว่าใต้จริงๆแล้วบ้านเรือนนี้เป็นของภาคกลางนะครับเพราะว่าภาคกลางเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับเวลาที่นักเรียนรู้จักแม่น้ำเจ้าพระยาไหมอยู่ภาคกลางเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะตั้งบ้านเรือนเนี่ยเขาจะตั้งใกล้กับแหล่งน้ำนั่นเองแล้วก็สร้างบ้านเรือนเพื่อให้หนีน้ำได้นะครับเวลาที่ถึงฤดูน้ำหลากนั่นเองนะครับนี่ก็คือบ้านเรือนนะครับต่อไปกลุ่มที่5สวัสดีครับหมายเลข1นะครับวัฒนธรรมนี้คืออะไรเอ่ยเอาล่ะสิครับเครื่องจักสานมีกลุ่มที่5บอกว่าเครื่องจักสานนักเรียนคิดว่าให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันสังเกตภาพนี้นะนักเรียนคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสัตว์ชนิดใด
2: ปลา
0: แต่รูปลักษณ์ลักษณะของมันเป็นรูปลักษณะแบบไหนเหมือนสัตว์อะไรเนี่ยลักษณะของอันเนี้ย
2: แมว
0: ใช่หรือเปล่านักเรียนต้นทางตอบว่าแมวและนักเรียนปลายทางนะครับตอบว่าอะไรเอ่ยนี่คือเขาเรียกว่าที่จับปลาเราเรียกว่าของเป็ดนั่นเองนะครับเหมือนเป็ดไหมเป็นของเป็ดนะครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุนะครับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับนักเรียนคิดว่าของเป็ดตีเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเอ่ย
2: จ
0: ับปลาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ใช่ไหมต่อไปกลุ่มที่1เรากลับมากลุ่มที่1กลุ่มที่1เอาหมายเลขอะไรดี
2: 2
0: กลุ่มที่1ลองตอบหน่อยกลุ่มที่1เครื่องจักสานง่ายๆเลยใช่ไหมนี่ก็คือเป็นเครื่องจักสานหรือเราจะเรียกว่าสิ่งของเครื่องใช้นั่นเองนะครับในสมัยอดีตเนี่ยเขาก็ใช้สิ่งต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมาทำเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุนะครับนักเรียนจับต้องได้ไหม
2: ได
0: ้มองเห็นได้สัมผัสด้วยตาได้ไหมมองเห็นได้ใช่ไหมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอีกประเภทหนึ่งวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเริ่มจะยากแล้วนะทุกคนต้องตอบไม่ได้นะกลุ่มที่2เลือกหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขอะไร1 1นี่อะไรเอ่ยนักเรียนต้องนึกในใจไว้เลยว่าวัฒนธรรมนี้จับต้องไม่ได้น่าจะเป็นอะไรตักบาตรมีกลุ่ม2บอกว่าตักบาตรมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหม การไหว้มีคนบอกว่าการไหว้เดี๋ยวเรามาดูกันภาพนี้นั่นก็คือการไหว้ใช่ไหมซึ่งการไหว้เราจะเรียกว่ามารยาทนั่นเองใช่ไหมเป็นสิ่งที่นักเรียนมารยาทเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ไหมไม่ได้นะครับแต่เป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุที่เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยใช่ไหมทุกๆคนก็ควรที่จะมีมารยาทนะครับไม่ว่าจะเป็นมารยาททางสังคมนะครับการเจอหน้ากันการเจอผู้ใหญ่ต้องทำอย่างไรนะครับทุกคนเรียนรู้มาหมดแล้วต้องนำไปปฏิบัติใช้ด้วยนะครับต่อไปกลุ่มที่3เลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข1ใช่ไหมหมายเลข1ภาพนี้ง่ายๆเลยการตักบาตรใช่ไหมการตักบาตรก็คือเป็นความเชื่อและวิถีชีวิตเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขานับถือศาสนาอะไรเป็นส่วนใหญ่ศาสนาพุทธใช่ไหมวิถีปฏิบัติของชาวพุทธเนี่ยต้องใส่บาตรใช่ไหมครับนักเรียนต้องใส่บาตรให้กับพระเอาไว้เอาอาหารเอาไว้ฉันตอนเช้าใช่ไหมครับต่อไปกลุ่มไหนแล้วเนี่ยกลุ่มที่4กลุ่มที่4เอาหมายเลขอะไรดี2นะครับภาพนี้อะไรเอ่ยโอ้โหง่ายมากๆเลยนะครับนั่นก็คือมวยไทยนั่นเองมวยไทยเราจับต้องได้มั้ยไม่ได้ใช่มั้ยนี่ก็คือเป็นศิลปะการต่อสู้นะครับต่อไปกลุ่มที่5 2อ่ะ2อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยหนังตะลุงการแสดงการแสดงอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนครูจะเปิดให้อีกหนึ่งแผ่นป้ายนี่อะไรเอ่ยครูใบให้ว่าไม่ใช่หนังตะลุงยังไม่ใช่โขนอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแน่นอนเขาอาจจะเล่นเรื่องรามเกียรติ์แต่การเล่นนี้เราเรียกว่าการเล่นหนังใหญ่นะครับซึ่งจะนิยมเล่นที่ภาคกลางนั่นเองนักเรียนหนังตะลุงที่พวกเรารู้จักเนี่ยอยู่ภาคไหนเอ่ยภาคอะไรภาคใต้ใช่ไหมแต่นี่คือภาคอะไรภาคกลางนะครับนี่ก็คือการเล่นนั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่หนึ่งเลือกหมายเลขอะไรดี2อะไรเอ่ยเอาละสิเอาละสิเกี่ยวข้าวจริงหรือเปล่ามีคนตอบถูกด้วยไหนพูดว่าอะไรนะครับทำขวัญข้าวนะครับภาพนี้คือการทำขวัญข้าวนะครับเป็นประเพณีนักเรียนเคยเห็นภาพนี้ไหมไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนักเรียนครับเวลาเราทำขวัญข้าวเนี่ยจุดประสงค์เพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวนานะว่าเนี่ยเราทำพิธีขวัญข้าวแล้วจะมีพระแม่โพศพที่เป็นพระแม่ที่ดูแลเกี่ยวกับนาเกี่ยวกับข้าวนะครับจะให้ผลผลิตที่ดีไม่ใช่ว่าทำไปแล้วเนี่ยจะสูญเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาทำประเพณีขวัญข้าวเนี่ยก็จะมีรู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานในการปลูกข้าวทำนานั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่2เลือกแผ่นป้ายอะไรดีครับ2อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยตอบได้หรือเปล่าเอ่ย

สร้อยลูกปัดยังไม่ใช่สร้อยลูกปัดจับได้ไหมจับได้ใช่ไหมไม่ใช่วัตถุแสดงว่าเราจับต้องไม่ได้เปิดให้อีกหนึ่งแผ่นป้ายอะไรเอ่ยอักษรไทยใช่ไหมก็ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยใช่ไหมซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีการประดิษฐ์ภาษาประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชยุคสมัยของสุโขทัยนั่นเองนะครับภาพต่อไปกลุ่มที่3เลือกหมายเลขอะไรดีครับ2อะไรเอ่ยโอ้โหแน่นอนแล้วครับภาพนี้ก็คือเป็นการละเล่นเป็นการแสดงโขนนั่นเองเราจะเรียกว่าวรรณคดีเอ๊ะเขาเล่นวรรณคดีเล่นโขนวรรณคดีเรื่องอะไรเอ่ยรามเกียรติ์หรือว่ารามายณะนั่นเองนะครับเป็นการต่อสู้จากภาพเนี่ยเป็นการต่อสู้ระหว่างใครกับใครหนุมานกับทศกัณฐ์ใช่ไหมเป็นการต่อสู้กันระหว่างธรรมะกับอธรรมนั่นเองนะครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้แยกออกแล้วว่าวัฒนธรรมทางวัตถุคืออะไรวัฒนธรรมทางไม่ใช่วัตถุคืออะไรทีนี้คำถามถามว่าวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับศาสนาให้นักเรียนปลายทางและต้นทางช่วยกันตอบครูหน่อยสิครับว่าน่าจะเป็นภาพไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับศาสนามีคนบอกว่าตักบาตรถูกต้องครับมีอะไรอีกพระพุทธรูปเอ๊ะแล้วบ้านเรือนล่ะเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับของบ้านเรือนทีนี้อีกข้อหนึ่งนักเรียนอะไรเอ่ยที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพมีของเป็ดมีอะไรอีกครับทำขวัญข้าวและนี่ก็คือเป็นวัฒนธรรมนะครับของประเทศไทยของไทยนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเพื่อนักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับครูจะให้แต่ละกลุ่มนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำใบกิจกรรมนะครับโดยให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเป็นแผ่นภาพความคิดดังนี้นะครับครูจะให้เวลานักเรียนได้ระดมความคิดแล้วก็เขียนลงไปสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำใบกิจกรรมนี้นะครับครูก็เชื่อมั่นว่านักเรียนทำได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้มาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่4ละกันนะครับกลุ่มที่4ไหนลองนำเสนอเพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางสิครับว่าคำตอบเป็นอย่างไรเอ่ย
1: วัฒนธรรมทางวัตถุคือสิ่งที่จับต้องได้วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้สิ่งที่เหมือนกันเป็นวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นมาเพราะเพื่อการสืบต่อให้เจริญยิ่งขึ้นไปและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ
0: นี่คือความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมเอาละครับนักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนวัฒนธรรมทางด้านวัตถุจับต้องได้ไหมจับต้องได้สัมผัสได้ไหมได้แล้ววัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุล่ะจับต้องได้ไหมไม่ได้นะครับสิ่งที่เหมือนกันอย่างที่เพื่อนบอกแล้วนะครับก็คือสร้างความเจริญงอกงามให้กับสังคมไทยนั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับใบกิจกรรมนะครับต่อไปก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกันทำนะครับโดยวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าวัฒนธรรมในท้องถิ่นฉันนะครับให้นักเรียนวาดภาพวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองมา1อย่างเท่านั้นนะนักเรียน1อย่างเท่านั้นให้นักเรียนต้องโดยนักเรียนต้องระบุว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใดนะครับพร้อมทั้งระบุว่าจะอนุรักษ์วัฒนธรรมเหล่านั้นอย่าง

ไรนะครับขอให้นักเรียนต้นทางหยิบกระดาษขึ้นมาเลยครับส่วนนักเรียนปลายทางหากว่าไม่มีกระดาษก็เปิดสมุดขึ้นได้เลยนะครับให้นักเรียนวาดภาพวัฒนธรรมของท้องถิ่นของตนเองมา1อย่างนะครับแล้วก็ระบุว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใดแล้วก็จะอนุรักษ์วัฒนธรรมนั้นอย่างไรนะครับเอาละครับนักเรียนพร้อมไหมพร้อมไหม

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับสามารถทำทันหรือเปล่าเอ่ยถ้าทำไม่ทันนะครับก็หาเวลาว่างนะครับทำให้เสร็จได้นะครับลงสีระบายสีให้เรียบร้อยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับขอ

0: กลุ่มนะครับลองพูดคุยลองนำเสนอหน่อยสิครับว่าเราเลือกประเพณีอะไรอ่ะกลุ่มที่1เป็นยังไงบ้างครับไหนลองบอกเล่าให้เพื่อนๆไปฟังไปทางได้ฟังหน่อยครับ
1: ไหว้เป็นวัดเป็นประเภทวัฒนธรรมทางวัตถุค่ะ
0: วัดใช่ไหมยังไงต่อครับ
1: ควรอนุรักษ์โดยไม่ทำลายและนับถือศาสนาค่ะ
0: ควรอนุรักษ์ไว้ใช่ไหมโดยการไม่ทำลายการไม่ทำลายก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์แล้วนะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปขอกลุ่มที่4กลุ่มที่4ไหนลองเล่าบอกเล่าเพื่อนๆนะครับเราเลือกวัฒนธรรมอะไรมาเอ่ย
2: เลือกวัฒนธรรมประเภทวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุค่ะเป็นประเพณีลอยกระทง
0: ประเพณีลอยกระทง
2: จะอนุรักษ์โดยการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำแล้วก็จะไม่ใช้วัสดุที่ใช้ตะปูทำกระทงค
0: ่
2: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3เดี๋ยวลองดูนะครับคำตอบของกลุ่มที่3
3: เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุครับเป็นวัดครับวิธีอนุรักษ์ถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนต่างชาติเราพาเพื่อนมาเผื่อเพื่อนชอบเพื่อนสามารถพาญาติมาได้ครับ
0: เป็นการเผยแพร่ใช่ไหมชาวต่างชาติหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยได้เข้ามาชมความสวยงามของวัดใช่ไหมเผื่อเขาจะชื่นชอบใช่ไหมครับและนี่นะครับก็จะเป็นวัฒนธรรมในท้องถิ่นของนักเรียนต้นทางนะครับทีนี้กิจกรรมของเราต่อไปสุดท้ายแล้วครับนักเรียนนั่นก็คือขั้นสรุปหนูทำได้นะครับโดยครูจะมีเกมเป็นเกมขั้นสรุปนะครับให้นักเรียนต้นทางได้ร่วมกันเล่นส่วนนักเรียนปลายทางนะครับได้สังเกตนะครับแล้วก็เรียนรู้เกมที่นักเรียนต้นทางเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับเกมนี้มีชื่อว่าบัตรคำวัฒนธรรมหรรษานั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายกติกานะครับนักเรียนเห็นไหมครับทุกคนเห็นหรือเปล่าเอ่ยหน้าชั้นเรียนเรามีอะไรเอ่ยเรามีอะไรเรามีบัตรคำใช่ไหมเป็นวัฒนธรรมของไทยเดี๋ยวครูจะมีโจทย์จะมีคำถามในแต่ละรอบนะครับให้ทุกคนเนี่ยวิ่งนะครับตัวแทนของแต่ละกลุ่มเนี่ยวิ่งออกมาเพื่อจับบัตรคำนั้นนะครับให้ถูกต้องสมมติว่ารอบที่หนึ่งเอาละครับนักเรียนต้องฟังครูด้วยนะรอบที่หนึ่งนะครับพวกเราตัวแทนพวกเรากลุ่มละกี่คนเอ่ยกลุ่มละกลุ่มละกี่คน1คนกลุ่มละ1คนนะครับออกมาสมมติว่าครูถามคำถามว่าให้เลือกบัตรคำที่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเราก็ต้องวิ่งออกมาแล้วก็จับบัตรคำที่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุนะครับใครเลือกช้าที่สุดกลุ่มนั้นตกรอบไปเหลือแค่4กลุ่มพอรอบที่2นะครับกลุ่มใดช้าสุดตกรอบไปเหลือ3กลุ่มนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้ผู้ชนะเพียง1กลุ่มเท่านั้นเข้าใจไหมครับ
4: เข้าใจค่ะ
0: โอ้เสียงเบามากเลยเข้าใจไหมครับ
4: เข้าใจค่ะ
0: เข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วตัวแทน1คนเตรียมตัวด้านหลังเลยครับเรามาดูคำถามข้อที่1นะครับคำถามถามว่าให้นักเรียนนะครับออกมาจับบัตรคำที่เป็นวัฒนธรรมประเภทวัตถุถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับกลุ่มไหนช้าสุดตอนนี้เราได้ทุกคนแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4ช้าที่สุดเดี๋ยวเรามาดูคำตอบก่อนถ้ากลุ่มไหนผิดนะครับกลุ่มนั้นตกรอบไปเลยนะขอดูกลุ่มที่3ก่อนกลุ่มที่3บ้านเรือนไทยเป็นวัฒนธรรมทางด้านวัตถุไหมเป็นใช่ไหมถูกต้องครับต่อไปกลุ่มที่1แห่นางแมวเอ๊นักเรียนแห่นางแมวเป็นวัตถุไหมไม่เป็นนะครับเป็นประเพณีตอนนี้กลุ่มที่1ผิดแล้วนะต่อไปกลุ่มที่2บอกว่าวัดจับต้องได้ไหมครับได้ใช่ไหมแสดงว่าเป็นวัฒนธรรมวัตถุนะครับรถตุ๊กตุ๊กนักเรียนรู้จักรถตุ๊กตุ๊กไหมรู้จักจับต้องได้ไหม
4: ได
0: ้ได้แสดงว่าเป็นวัฒนธรรมทางด้านวัตถุนะครับและสุดท้ายสร้อยลูกปัด จับได้ไหม

0: จำได้แสดงว่ากลุ่มไหนต้องตกรอบไปเอ่ยกลุ่มที่1ตกรอบไปเลยครับไม่เป็นไรกลับเข้าที่ได้ครับอ่ะเก็บบัตรคำไว้ที่เดิมอ่ะเก็บบัตรคำไว้ที่เดิมครับแล้วก็เตรียมตัวในข้อที่2อ่ะเตรียมตัวในข้อที่2ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันเลยให้นักเรียนนะครับหยิบบัตรคำที่เป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุถ้าพร้อมแล้วเริ่มช่วยกันดูนะครับใครกลุ่มที่2นะครับสุดท้ายเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันก่อนอ่ะกลุ่มที่3รามเกียรติ์รามเกียรติ์เนี่ยจับต้องได้ไหมได้ไหมเป็นวรรณกรรมเป็นวรรณคดีจับต้องได้ไหมไม่ได้แสดงว่าเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุถูกต้องแล้วครับต่อไปกลุ่มที่4บอกว่าโขนโขนเป็นการแสดงเป็นการละเล่นจับต้องได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต่อไปกลุ่มที่5บอกว่าวายอ่ะไหนลองไหว้ดูซิเอาวายนะครับจับต้องได้ไหมได้เหรอไหว้จับต้องได้ไหมไม่ได้เป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะครับถูกต้องและสุดท้ายมารยาทไทยมารยาทไทยจับต้องได้ไหมได้ปะไม่ได้ถูกต้องเช่นเดียวกันแต่ว่ากลุ่มที่2ช้าที่สุดดังนั้นตกรอบครับตอนนี้เราเหลือ3กลุ่มอ่ะกลุ่มต่อไปนะครับใครเตรียมตัวนะครับข้อที่3ให้นักเรียนนะครับหยิบบัตรคำที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่สืบเนื่องจากหรือได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธเริ่มครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูกันดีกว่าวัดเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธไหมเกี่ยวข้องนะครับถูกต้องยอดเยี่ยมมากครับพระพุทธรูปล่ะเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายมวยไทยเกี่ยวข้องไหมไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเป็นการละเล่นเป็นศิลปะการต่อสู้นะครับผิดนะครับตกรอบนะครับเหลือ2กลุ่มกลุ่มที่เท่าไหร่3แล้วก็กลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเก็บบัตรคำเข้าที่เรามาดูข้อสุดท้ายเอาละครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจทั้ง2คนหน่อยเรามาดูนะครับข้อนี้ข้อสุดท้ายให้นักเรียนหยิบบัตรคำที่เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเรามาดูคำตอบขอเริ่มฝั่งนี้ก่อนเครื่องจักสานคืออะไรใครทราบบ้างเครื่องจักสานคือสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นกระเป๋าเป็นสิ่งที่เอาไว้ใส่ของนะครับต่อไปทำขวัญข้าวไหนลองบอกคุณหน่อยสิว่าทำไมต้องทำขวัญข้าวเป็นประเพณีอะไรเอ่ยเกี่ยวข้องกับอะไร
1: การทำนาครับ
0: การทำนาใช่ไหมเป็นอาชีพใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับแสดงว่าใครชนะเอ่ยกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่3ปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยครับส่วนเราไม่เป็นไรเก่งมากครับกลับเข้าที่ได้นี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมสรุปบทเรียนของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าวัฒนธรรมอีกรอบหนึ่งเป็นการสรุปให้เรียนเข้าใจมากขึ้นนะครับวัฒนธรรมหมายถึงวิถีการดำเนินชีวิตความคิดความเชื่อค่านิยมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสานสั่งสมปลูกฝังสืบทอดเรียนรู้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขนี่คือความหมายของคำว่าวัฒนธรรมทีนี้เรามาประเมินกันดีกว่าเป็นการประเมินตามสภาพจริงนะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนบอกความหมายและประเภทของวัฒนธรรมได้ชัดเจน

เรียนถูกต้องประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าเออเรายังบอกความหมายของคำว่าวัฒนธรรมยังไม่ชัดเจนเลยยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรนะครับเรายังรู้ไม่หมดรู้ไม่ชัดเจนนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนบอกว่าวันนี้เรียนอะไรเนี่ยไม่รู้เลยว่าความหมายของวัฒนธรรมคืออะไรประเภทของวัฒนธรรมแปลว่าอะไรประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโหมีเยอะมากนะครับยอดเยี่ยมครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เก่งมากครับเอามือลงสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับยอดเยี่ยมครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเภทของวัฒนธรรมกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตั้งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ6,000กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2,500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 ดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้าต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้าวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่22ไม่ติดตำราทำให้ง่าย
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรเนี่ยขยำกระดาษทิ้งหลายแผ่นเชียวเสียดายกระดาษแย่เลย
0: พี่กำลังวาดรูปส่งคุณครูอยู
1: ่ไหนเอามาดูสิวาดตามรูปนี้อยู่ล่ะคะ
0: พี่วาดดอกกล้วยไม้แต่วาดเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนสักทีอะ
1: ดอกกล้วยไม้ของคุณตาที่แขวนอยู่ที่ระเบียงก็มีหลายพันนี่นาต้นนั้นก็สวยต้นนี้ก็สวยทำไมมาวาดรูปนี้ล่ะพี่ร่มเย็น
2: นั่นสิร่มเย็นไม่จำเป็นต้องวาดตามรูปนี้วาดจากของจริงหรือจากจินตนาการก็ได้นะ
0: แต่มันไม่เหมือนในรูปนี่ครับ
2: ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเหมือนในตำราหรอกนะเหมือนหลักการทรงงานไม่ติดตำราทำให้ง่ายตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวทางไว้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริมีลักษณะเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและใช้ธรรมชาติบำบัดแบบที่เรียกว่าไม่ติดตำราตัวอย่างที่สำคัญของหลักการทรงงานนี้ได้แก่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีอย่างง่ายโดยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นแบ่งการบำบัดออกเป็น4ระบบคือ 1. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 2. ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย 3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและ 4. ระบบแปลงพืชป่าชายเลนจากการศึกษาวิจัยนอกตำราปรับใช้ให้เข้ากับธรรมชาติและลงมือจัดการบนพื้นที่จริงที่นี่จึงกลายเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้เป็นอย่างดี
0: งั้นร่มเย็นจะลองวาดจากของจริงผสมจินตนาการดูนะครับ
1: ตอนนี้ดีไหมพี่ร่มเย็นออกดอกพอดีเลย
2: ระวังกันหน่อยนะเด็กๆอย่าให้ดอกกล้วยไม้ของตาช้ำล่ะเดี๋ยวจะโดนดุเอานะจ๊ะ
0: ครับคุณยาย

0: ล้นการศึกษาว้าว
1: อุ๊ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไกลลงขึ้นสู่ยอดเสานี
2: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม5 4 3 2 1 Action
3: สวัสดีค่ะ
4: หนูดีคะที่โรงเรียนหนูดีมีเพื่อนเยอะไหมคะ
5: ก็เยอะนะคะว่าแต่พอใส่ถามทำไมล่ะคะ
4: แล้วเคยสงสัยไหมคะว่าเพราะอะไรถึงมีเพื่อนเยอะ
5: ไม่เคยนะคะ
4: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะว่าทำตามคำสอนพ่อจะทำให้เรามีเพื่อนเยอะไปชมกันเลยค่ะ

0: ็นเพื่อนที่ดีครับแบบว่ามีการบ้านนะเขาก็ส่งมาให้อะไรประมาณนี้ครับเวลาผมป่วยครับเขาก็จะส่งลงไลน์กลุ่มมาให้ผมครับ
1: โนนี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะเวลาหนูต้องการความช่วยเหลืออะไรเพื่อนโนนี่เขาก็จะให้ความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะก็เวลาที่หนูไม่มาเขาก็จะช่วยตามงานให้ค่ะ
2: ก็เป็นคนที่นิสัยดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนตอนที่ทำการบ้านด้วยค่ะก็เช่นพวกช่วยงานช่วยทำงานคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทางด้านเกษตรต่างๆและเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแหล่งความรู้พระองค์จึงทรงทุ่มเทเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะการทดลองเกี่ยวกับการผลิตข้าวอย่างครบวงจรภายในบริเวณพระตำหนักจิรดาและโหฐานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำแปลงนาในบริเวณสวนจิรดาและนำพันธุ์ข้าวต่างๆมาปลูกทดลองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จากนาข้าวทดลองจะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากโรงสีข้าวตัวอย่างแกลบยังถูกนำมาอัดผ่านกระบอกเหล็กที่ได้รับความร้อนออกมาเป็นแท่งเมื่อนำไปเผาจะได้ถ่านแกลบอัดแท่งใช้เป็นเชื้อเพลิงช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกๆคนปรับคำสอนพ่อเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สิ่งที่พ่อได้ทำไว้ค่ะก็เอาไปประยุกต์ใช้ให้พัฒนาช่วยประเทศชาติแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
1: ก็จะตั้งใจเรียนเหมือนกันค่ะแล้วก็จะพยายามเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอยู่ในสังคมที่ดีตอบแทนท่านค่ะ
2: เราก็จะทำความดีตอบแทนพระองค์ท่านไปตลอดนะครับแต่ส่วนตัวแล้วก็ว่าสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ครับ

0: อกว่าสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ36ปีของสโมสรไลออนแห่งกรุงเทพมหานครในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระตำหนักจิรดาลโหฐานวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2538
1: เพื่อนๆคะการเป็นเด็กดีตามคำพ่อสอนด้วยการมีน้ำใจและรู้จักพ่อทำให้เรามีเพื่อนที่จริงใจค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลงไปทำตามนะคะ
1: วันนี้เราสองคนขอฝากให้เพื่อนๆทำดีตามคำพ่อสอนกันด้วยนะคะ
2: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน

0: ครับอีกทีนะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
5: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
4: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
5: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
4: โอ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
5: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
4: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
5: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
4: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
5: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
4: ้ดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
5: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
4: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
5: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
4: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปิชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มดูความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอนะครับรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางละมุงที่ก่อเหตุบุกยิงครูเปิ้ลซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะขับรถหนีไปยังบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงครับจนเช้าวันนี้ใช้เวลากว่า20ชั่วโมงทีเดียวนะครับยอมมอบตัวแล้วหลังครอบครัวและเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อม
2: พ่อโทรหาผัวคนแรกพ่อเชื่อใจผัวใช่ไหมพ่อถึงโทรมาหาผัวคนแรกอ่ะพ่อเชื่อใจหนูใช่ไหมพ่อตอบสิพ่อรักหนูใช่ไหมเราไม่รักกันเหรอพ่อพ่อเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะพ่อ
0: ก็ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพช่วงเวลาประมาณ5:00 นที่10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกบุตรชายของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโอเนี่ยเดินทางเข้ามาบริเวณใกล้กับตัวบ้านนะครับแล้วก็ตะโกนเพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่ออีกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาปิดล้อมนานกว่า18ชั่วโมงครับก่อนจะยอมให้ลูกชายเข้าเจรจาอีกครั้งท่ามกลางความตึงเครียดและความเหน็ดเหนื่อยของทีมชุดปฏิบัติการโดย10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกบุตรชายเนี่ยนะครับและก็ลูกสะใภ้ที่กำลังตั้งครรภ์และเป็นครรภ์แก่ด้วยก็เจรจาเกลี้ยกล่อมนานกว่า40นาทีครับให้ผู้เป็นพ่อวางอาวุธและยอมมอบตัวแต่ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านไม่มีสัญญาณการตอบกลับแม้แต่ประโยคเดียวหลังจากนั้นก็พบปฏิกิริยาของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก็ใจอ่อนนะครับได้สติเดินออกจากประตูบ้านเพื่อเข้ามอบตัวกับตำรวจด้วยมือเปล่ายอมวางอาวุธปืนไว้ในบ้านหลังจากลูกชายพยายามเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาประมาณ6:20 นร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์จึงยอมมอบตัวโดยดีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ซึ่งการมอบตัวในครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถานการณ์ปิดล้อมที่ดำเนินมาตั้งแต่หลังช่วงเกิดเหตุคือเมื่อสายของเมื่อวานนี้9กันยายนต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันที่10กันยายนครับโดยเจ้าหน้าที่ใช้การเจรจาเป็นแนวทางหลักก่อนที่ความพยายามของลูกชายจะทำให้บิดานั้นยอมมอบตัวในที่สุดทั้งนี้หลังมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปยังสภ.บางละมุงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจค้นในบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมยึดอาวุธปืนที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และประกอบสำนวนคดีขณะเดียวกันนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงเด็กนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย
3: กับลูกชายเขาก็ไปกล่อมก็ใช้เหตุผลคุยกันเรียบร้อยก็ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้ว
4: เมื่อต้นพอได้พูดคุยเรื่องสาเหตุที่ว่าเขาเกิดจากความเครียดเรื่อง
3: ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไม่เกี่ยวกับอาการทางจิตน่าจะมีปัญหาภายในครอบครัวครับ
0: ขณะที่บรรยากาศในเช้าวันนี้ครับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนั้นก็มีคำสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่11 12กันยายน2569นี้ครับ
1: ส่วนเช้าวันนี้เองนะคะก็มีข่าวที่สะเทือนวงการพระสงฆ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตำรวจก็เข้าจับกุมพระราชาคณะเจ้าวัดวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะฐานความผิดในการฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากที่ไปพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดแล้วก็ปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ6โมงเช้าค่ะชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบ

0: การทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกลุ่มพระวชิรยานหรือที่รู้จักกันในนามพระครูภาวนาพัทรคุณหลวงพ่อโชติซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดเป็นของตนนำเงินไปมอบให้กับสีกาแล้วก็มีการแปลงสภาพอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นซึ่งก็มีรายงานความเสียหายกว่า92ล้านบาทนอกจากนี้ยังปรากฏคลิปหลักฐานร้องเรียนที่ว่ามีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏินะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมและควบคุมตัวสอบปากคำค่ะขณะเดียวกันค่ะตำรวจค่ะก็ได้ไปจับกลุ่มนะสีกาคนสนิทตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากที่สืบสวนแล้วก็พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดแล้วก็พบเงินในบัญชีของสีกาเนี่ยแหละค่ะหมุนเวียนสูงถึงหลัก10ล้านบาทต่อปีซึ่งล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าณขณะนี้ปัจจุบันได้มีการปิดโบราณสถานของวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าภารกิจสำคัญในวันนี้ก็คือการขยายผลค้นหาจุดต้นเหตุของการรั่วซึมให้พบนะครับพร้อมกับดำเนินการในการจัดการกับน้ำมันที่ปนเปื้อนจากระบบท่อระบายน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่โดยรอบให้มากที่สุดเช้าวันนี้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทำงานต่อเนื่องจนถึงเวลา22นาฬิกาเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วแต่ว่ายังไม่พบจุดที่ชัดเจนและเมื่อคืนที่ผ่านมาพบกลิ่นน้ำมันขึ้นมาจากท่อเจ้าหน้าที่ก็ได้ฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันยังพบน้ำมันปนเปื้อนภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและก็เจือจางลงมากแล้ว
2: ตอนนี้อยู่ที่คลองเตยนะก็เมื่อคืนก็มีทำกันถึง4ทุ่มนะเพื่อหาจุดที่รอยรั่วแต่ก็ยังไม่ได้พบจุดที่รอยรั่วชัดเจนอันนี้เป็นท่อระบายน้ำของกทม.ก็ยังมีน้ำมันค้างอยู่ด้านในอยู่นะแต่ตอนนี้ไอไม่ได้แรงมากนะก็เดี๋ยวช้านี้ก็คงพยายามดูต่อไปเดี๋ยวตักมาเอาถังมาดูดิเฮ้ยน้องหยิบให้หน่อย
3: ชูถังขึ้นมา
2: เมื่อคืนมันมีไอขึ้นมานิดนึงก็เลยฉีดโฟมเข้าไปเพื่อยกถังนี่ก็ไม่เดี๋ยวเปิดมือไม่ได้ยกถังเพราะว่ามีการฉีดโฟมเข้าไปหน่อยนึงเพราะว่ามันมีไอขึ้นมาสูงนิดนึงช่วงมาสี่ทุ่มนะสีดำๆที่ทั้งหมดนี่คือโฟมที่เราฉีดเมื่อคืนอันนี้คือตัวน้ำมันที่ตักมาอย่างท่อนะแต่ว่าก็จำกัดอยู่แถวนี้ละมีบ่อนี้เยอะสุดใช่ไหมกับการเยอะ
1: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์หรือว่ามอนิเตอร์พื้นที่ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยภายหลังการติดตามสถานการณ์นั้นนายชาติชาติก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรับฟังและก็ติดตามผลกระทบที่ประชาชนได้รับโดยพบว่าประชาชนยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อย
2: เป็นไงได้กลิ่นน้ำมันไหม
4: ได้
5: อยู่แต่นิดหน่อยแล้ว
2: เบาลงหน่อยนะ
4: บางไปเยอะเลย
2: บางไปเยอะนะ
1: ขณะที่ภารกิจในเช้าวันนี้มีการเจาะผิวถนนแนวยาวประมาณ 10-15 เมตรกว้างประมาณ4เมตรเพื่อหาตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมให้ชัดเจนรวมถึงตรวจสอบว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวท่อหรือบริเวณโดยรอบหรือไม่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ได้วางรั้วเหล็กกั้นโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกำหนดแนวพื้นที่ฉุกเฉินวิกฤตห้ามบุคคลเข้าภายนอกเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขุดเปิดหน้าดินและการตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันนอกจากนี้ยังมีการปิดการจราจรถนนเชื้อเพลิงฝั่งขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว
0: ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุท่อส่งน้ำมันรั่วซึมเมื่อวานนี้โดยบอกนะคะว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนของหลายบริษัทส่งจ่ายน้ำมันไปยังดอนเมืองและปลายทางที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่1ก็พบว่าระบบการส่งน้ำมันยังคงทำงานอยู่ค่ะแล้วก็มีน้ำมันไหลเวียนในท่อโดยรอยที่พบเนี่ยจะ

0: อกว่าสามารถดำเนินการอุดแล้วก็ปิดจุดรั่วซึมได้อย่างปลอดภัยโดยท่อเส้นนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งทางวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็จะเร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการซึมที่แน่ชัดต่อไปนอกจากนี้นะคะผลการตรวจวัดค่าไอระเหยของสารเคมียังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเนื่องจากเป็นการรั่วซึมเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามยืนยันบอกนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์ระงับเหตุไว้ประจำในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
1: จุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับส่วนขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่นอนดังนั้นเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะของเจ้าของผู้ที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อนี้ก็คือบริษัทบางจากแต่ใครที่จะไปถือหุ้นในท่อเส้นนี้เนี่ยก็ต้องบอกองค์ประกอบอยู่ด้วยกับหลายบริษัทก็คงไม่กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญเราก็มั่นใจว่าในส่วนนี้สามารถดำเนินการได้สามารถปิดจุดได้
2: อยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพรุ่งนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเก็บตัวอย่างน้ำรอบสุสานส่งตรวจครับว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ขณะที่ผู้รับเหมาก็ได้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วช่วงเย็นวานนี้บริษัทการชาบาดจำกัดได้ส่งผู้รับเหมาเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นำคำสั่งและประกาศห้ามใช้อาคารให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานซึ่งประกอบด้วยเต็นท์ผ้าใบ2หลังภายใน30วันหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับไม่เกินวันละ 30,000 บาทซึ่งการรื้อถอนครั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เข้ามาสังเกตการโดยขณะทำการรื้อเต็นท์แรกออกยังไม่พบปัญหาเพราะว่าหลุมศพมีการฝังแล้วก็โบกปูนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอรื้อเต็นท์ที่2ออกพบว่าในหลุมที่4ยังไม่ได้มีการโบกปูนส่งกลิ่นเหม็นและมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากหลุมเจ้าหน้าที่จึงพยายามประสานไปยังบริษัทเพื่อให้ดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันพื้นดินที่มีศพฝังอยู่เพราะเกรงว่าฝนตกที่ต่อเนื่องอย่างนี้อาจจะทำให้เอ่อล้นจากในหลุมทำให้น้ำเหลืองจากศพนั้นไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอาจมีสัตว์เข้ามาเขี่ยคุ้ยศพที่อยู่ในหลุมดินที่ไม่ได้โบกปูนขณะเดียวกันนั้นทางอบต.เสม็ดใต้ก็ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสุสานเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ดูแลความปลอดภัยหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าที่ผ่านมามักมีการแอบขนศพเข้ามาฝังในช่วงกลางดึกนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำโดยรอบสุสานส่งตรวจที่จังหวัดชลบุรีเพื่อดูว่ามีสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือไม่เพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้านและคาดว่าจะทราบผลภายใน30วันและวันพรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่สุสานบางคล้าไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพร้อมหารือในงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างการย้ายร่างผู้เสียชีวิตและการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
0: ทางด้านของนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายคปท.ก็นำมวลชนรวมตัวที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือไปเรียกร้องให้พลเมืองอิสราเอลเคารพกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมไทยค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมมวลชนรวมตัวกันที่หน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งเป็นอาคารที่มีสถานทูตอิสราเอลตั้งอยู่ไปยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายใต้แคมเปญทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็มีการอ่านแถลงการยื่น4เรียกร้องต่อสถานทูตนะโดยขอให้กำชับพลเมืองของตนเองที่เข้ามาในประเทศไทยให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมและประชาชนชาวไทยอย่างเคร่งครัดไม่ปกป้องผู้กระทำผิดและห้ามใช้สิทธิ์หรือความสัมพันธ์ทางการทูตแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยต้องปล่อยให้ประเทศไทยดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชาบัดและสุสานอย่างตรงไปตรงมารวมถึงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออก

0: ค่ะที่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในท้ายของแถลงการเนี่ยกล่าวย้ำนะคะว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกชาติแต่ว่าทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายและประชาชนไทยพร้อมกับเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับทราบหรือว่าการตอบกลับตามพิธีการทางนี้ระหว่างการชุมนุมนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดในเบื้องต้นค่ะสถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลระดมมวลชนเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลโดยระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามกฎหมายหากปักหลักอยู่ในที่ตั้งและไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนแต่หากมีการลงถนนก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำรัฐบาลไม่ได้ละเลยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับทุกมิติแต่จะให้น้ำหนักมากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาจากเหตุและผลกระทบเป็นหลักพร้อมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้นได้แต่ผลลัพธ์อาจไม่ได้ตามที่คิดหรือพูดไว้ส่วนประเด็นการรวมตัวชุมนุมที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อคัดค้านกรณีที่ชาวอิสราเอลเข้ามาท่องเที่ยวและรวมกลุ่มตั้งชุมชนในไทยนั้นนายพิพัฒน์มองว่าไม่ได้มีเพียงชาวอิสราเอลเท่านั้นเพราะไทยเป็นหมุดหมายที่ชาวต่างชาติต่างอยากเข้ามาอาศัยแต่การที่นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์พำนัก1เดือนและมีการรวมกลุ่มกันถือเป็นสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวแต่ต้องไม่ทำเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่เคยละเลยและได้มีการผลักดันผู้กระทำผิดออกนอกประเทศไปแล้ว
2: เพราะฉะนั้นน้ำหนักของเขามีเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเหตุผลในการลงถนนเขามีเหตุผลมากพอหรือไม่ถ้ามีเหตุผลไม่มากพอผมเชื่อว่าเขาเชิญชวนก็อาจจะมีบ้างแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันนะครับตรงส่วนนั้นก็เดี๋ยวเราก็ได้เห็นภาพเองนะครับซึ่งวันนี้เหรอครับออกไปที่สถานทูตอิสราเอลก็คงจะเป็นการที่ไปประท้วงในสถานทูตอิสราเอลในเรื่องของมีเพื่อนๆชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วอาจจะมีการมาตั้งชุมชนซึ่งจริงๆการตั้งชุมชนผมก็คิดว่าไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลในประเทศไทยอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใครก็อยากจะมาอยู่เพราะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์1เดือนในการที่คุณมาท่องเที่ยวในประเทศไทยใน1เดือนตรงนั้นเป็นสิทธิของนักท่องเที่ยวเมื่อคุณเดินทางก้าวสู่เข้าประตูประเทศไทยคุณสแตมป์พาสปอร์ต1เดือนนี้คุณได้สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปรวมตัวกันตรงไหนเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิทธิของผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่คุณอย่าทำเลยสิทธิที่คุณได้รับแต่ถ้าคุณไปทำในเรื่องของผิดกฎหมายของประเทศไทยทางราชการก็คงจะต้องดำเนินคดีเขาตามกฎหมายพอท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการ อะไรครับผลักดันออกไปหนึ่งท่าน
0: ส่วนเหตุไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเพลิงไหม้โรงงานผลิตหมอนแล้วก็ที่นอนยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามไปยังพื้นที่ชุมชนที่อยู่ด้านหลังของโรงงานซึ่งล่าสุดนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วจุดเกิดเหตุค่ะเป็นโกดังขนาดใหญ่ภายในโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราของบริษัทอีโคเลเทคจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรเป็นโกดังใช้ผลิตแล้วก็เก็บวัสดุยางพาราโฟมและผ้าค่ะจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดโดยเฉพาะด้านหลังโรงงานที่อยู่ติดกับชุมชนซึ่งก็มีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามค่ะ หลังจากที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้เหลือเพียงบริเวณกลางโกดังค่ะเป็นจุดเก็บสารเคมีใช้โฟมดับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าโกดังขนาดใหญ่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังจนโครงสร้างเนี่ยยุบตัวลงมารวมถึงโกดังขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้างรถบรรทุก4คันวัตถุดิบยางพาราอุปกรณ์ประกอบที่นอนและหมอนรวมถึงเครื่องจักรก็ถูกเพลิงเผาไปทั้งหมดซึ่งจากการให้การของรปภ.นะคะเล่าให้ฟังว่าขณะที่เกิดเหตุไม่มีคนงานเนี่ยอยู่ด้านในตนเองเนี่ยอยู่ในป้อมยามนะเห็นเปลวเพลิงจากด้านหลังของโรงงานซึ่งเป็นจุดที่นำเศษโฟมแล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้มากองรวมกันจากนั้นไงไฟก็ลุกลามไปยังจุดเก็บสินค้าที่เป็นโฟมอัดก้อนทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงไปรีบแจ้งเจ้าของโรงงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนางปวีณาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บอกว่าแม้ว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนจุดที่เก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมฉีดควบคุมค่ะรวมถึงใช้รถแบ็คโฮเข้าเกลี่ยกองวัสดุในจุดที่มีไฟคุกกรุ่นที่อยู่ข้างใต้แล้วก็ฉีดน้ำดับไฟจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:40 นก็สามารถควบคุมเพลิงไหม้ให้สงบได้ในทุกจุดความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้ในอำเภอบางไทรร่วมกับเทศบาลเมืองบางไทรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุขเข้าตรวจสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าณขณะนี้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอางั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลกราบถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนําอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้นี้กันแล้วนะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนหรือกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะเอาละค่ะอย่างที่บอกกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะได้เรียนกันในเรื่องของการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาแต่เป็นครั้งที่4ครั้งสุดท้ายนะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะแจกแจงทางเลือกที่หลากหลายจากเงื่อนไขที่กำหนดแก้ปัญหาต่างๆโดยการเลือกแนวทางที่เหมาะสมจากหลายๆทางเลือกและพิจารณาการสร้างทางเลือกอย่างรอบคอบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้ครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนเล่าสถานการณ์ที่เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองขายของครูอยากจะทราบว่าในห้องนี้รวมไปถึงนักเรียนปลายทางเคยมีนักเรียนคนใดบ้างที่เคยช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองท่านอื่นขายของบ้างขอตัวแทนสักหนึ่งคนโอ้หลายคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนจากกลุ่มที่3ก่อนละกันอ่ะเชิญค่ะ1คนก่อนลองนำเสนอได้ไหมลูกว่านักเรียนเคยช่วยผู้ปกครองขายของอะไรบ้าง
1: ขายถั่วงอกครับ
0: ขายถั่วงอกใช่ไหมคะปลูกเองไหมลูก
1: ปลูกเองครับ
0: ทีนี้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมว่าก่อนที่ผู้ปกครองจะเริ่มขายของแล้วก็เราเข้าไปช่วยเนี่ยมีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือว่าการจัดจำหน่ายอย่างไรบ้างลองอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะ
1: ก็จะขายถุงละ20ครับก็ถ้าจะเพิ่มก็ถุงละ25บาทครับ
0: ก็มีการแบ่งขายใช่ไหมคะถุงละ20แล้วก็25บาทโดยถั่วงอกนี่หนูบอกว่าปลูกเองใช่ไหมคะแล้วต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เองใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: อธิบายบอกคร่าวๆได้ไหมว่าราคาเมล็ดพันธุ์ของหนูซื้อกี่บาทได้อะเป็นกิโลกรัมก็ได้ค่ะประมาณกี่บาทคะ
1: น่าจะ50นะครับ
0: น่าจะกิโลละ50ใช่ไหมคะแล้วก็นำมาปลูกได้หลาย10กิโลเลยใช่ไหมลูกแล้วก็แบ่งขายถุงละ20บาทใช่ไหมคะวันหนึ่งขายได้เยอะไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: ก็คือพอประมาณใช่ไหมคะก็คือไม่ได้ถึงขั้นว่าน้อยมากแต่ว่าถือว่ายังขายได้พอประมาณใช่ไหมลูกเก่งมากๆขอบคุณนะคะขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนที่บอกว่าเคยช่วยผู้ปกครองขายของใครดีคะกลุ่มที่4สักหนึ่งคนลูกขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะลองอธิบายว่านักเรียนเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองขายของอะไรบ้าง
2: ของชำครับ
0: ขายเป็นร้านขายของชำใช่ไหมลูกเป็นการขายของกินของใช้ปกติเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ร้านนี้นักเรียนมีหน้าที่ในการขายอย่างไรบ้างหน้าที่ของเราในร้านนี้คืออะไรลูก
2: ทำน้ำโค้กอะไรแบบนี้ครับ
0: อ๋อก็คือขายในส่วนของเครื่องดื่มใช่ไหมคะแล้วในแต่ละวันหนูคิดว่าร้านค้าที่เราทำงานอยู่ช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรายได้พอสมควรไหมคะ
2: พอครับ
0: พอใช่ไหมแสดงว่ามีลูกค้าเข้าอยู่ตลอดใช่ไหมคะ
2: ค
0: นักเรียนเคยเห็นผู้ปกครองไปซื้อของด้วยตัวเองบ้างไหมเคยไปกับผู้ปกครองไหมลูก
2: เคยครับ
0: เคยใช่ไหมคะเป็นการลงทุนแล้วก็เราก็ไปช่วยผู้ปกครองด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณนักเรียนทั้งสองคนเลยนะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมาจะเห็นว่ามีความหลากหลายเลยนะคะคนแรกขายถั่วงอกคนที่สองจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะขายของจิปาถะต่างๆเลยโดยกระบวนการในการทำงานของนักเรียนทั้งสองคนก็แตกต่างกันออกไปนะคะโดยคนแรกเนี่ยจะเริ่มจากการช่วยผู้ปกครองขายเป็นส่วนใหญ่เลยส่วนคนที่สองเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนก็คือขายเครื่องดื่มถูกไหมคะมีการเทน้ำใส่ถุงแล้วก็ขายให้กับลูกค้าโดยทั่วไปแต่ทั้งสองร้านนี้นะคะอย่างที่นักเรียนได้ตอบมาว่ามีการซื้อของเข้ามาร้านรวมไปถึงการลงทุนในการค้าขายทั้งสองร้านเลยเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าร้านค้าจะขายอะไรจำไว้เลยว่าจะต้องมีการลงทุนก่อนเสมอแล้วถึงจะนำสินค้านั้นมาขายเพื่อเอากำไรมาใช้จ่ายในร้านค้าต่อไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปแล้วทั้งสองคนเก่งมากๆเลยนะคะอย่างน้อยนักเรียนเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้ปกครองในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ เอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ได้ช่วยผู้ปกครองขายของกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูมีคำถามเพิ่มเติมมาถามนักเรียนค่ะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าการค้าขายอาจจะได้กำไรหรืออาจจะขาดทุนทีนี้อย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าการค้าขายมีทั้งกำไรและขาดทุนใช่ไหมลูกคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่ามีใครทราบหรือไม่ว่ากำไรคืออะไรแล้วก็ขาดทุนคืออะไรคนที่ช่วยผู้ปกครองขายของพอทราบไหมคะว่ากำไรคืออะไรและขาดทุนคืออะไรขอตัวแทนสักหนึ่งคนตอบคำถามในข้อนี้หน่อยค่ะตัวแทนกลุ่มที่5 1คนค่ะลองตอบตามความเข้าใจของตัวเองก็ได้นะจากที่นักเรียนคิดได้ว่าตอนนี้เราลงทุนไปประมาณนี้แล้วคำว่ากำไรนักเรียนคิดว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรคะ
1: เป็นเงินที่เกินคาดที่ลงทุนไว้ค่ะ
0: ก็คือเป็นรายได้ที่เกินหรือมากกว่าเงินที่เราลงทุนใช่ไหมคะแล้วขาดทุนละลูก
1: ขาดทุนก็คือเป็นเงินที่น้อยกว่าทุนที่ทำค่ะ
0: ก็คือตรงกันข้ามเลยใช่ไหมคะก็คือเป็นจำนวนเงินที่ได้น้อยกว่าราคาทุนที่จ่ายไปเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนตอบได้ถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นเลยนะคะนี่คือแนวคำตอบเรามาชมกันดีกว่านะคะกำไรนะคะหมายถึงราคาขายที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาส่วนขาดทุนก็คือราคาที่ขายต่ำกว่าราคาที่ซื้อมาซึ่งที่เพื่อนตอบไปเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องเลยนะคะสรุปง่ายๆก็คือถ้ากำไรก็คือเราลงทุนไปเท่าไหร่ยอดขายที่ได้จะต้องมากกว่าถูกไหมคะเมื่อหักเงินทุนแล้วจะมีรายได้หรือเงินที่เราได้รับเนี่ยมากกว่าราคาทุนแต่ถ้าหากขาดทุนก็หมายความว่ารายได้ที่เราได้รับเมื่อหักทุนไปแล้วไม่เหลือเลยหรืออาจจะต่ำกว่าเงินทุนด้วยก็ได้นะคะนี่คือในส่วนของกำไรแล้วก็ขาดทุนนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างนำเสนอออกมาได้เลยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ตอบกันไปแล้วตอนนี้นักเรียนพอเข้าใจในเรื่องของกำไรขาดทุนกันไปแล้วแต่ครูยังมีคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของกำไรและก็ขาดทุนมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันอ่านพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่ากำไรขาดทุนคืออะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

เก่งมากๆเลยนะคะจากคำอรงส่วนนี้ครูจะขอเสริมเพิ่มเติมนิดหนึ่งในกรณีของการลงทุนแต่ละครั้งนะคะอยากจะให้นักเรียนเนี่ยสร้างทางเลือกขึ้นมาว่าหากจะซื้อสินค้าชนิดเดียวกันเราจะสามารถซื้อได้จากร้านใดบ้างโดยที่คิดจากราคาทุนถูกไหมลูกอย่างที่บอกไว้ว่าควรพิจารณาหลายทางเลือกเพราะว่าหากในรายการสินค้าเดียวกันแต่มีราคาทุนที่แตกต่างกันเวลานักเรียนนำมาขายก็จะทำให้ได้กำไรที่แตกต่างกันไปด้วยอย่างเช่นร้านที่1 นะคะสินค้าที่เราจะซื้อร้านที่1ราคา10บาทร้านที่2ราคา7บาทร้านที่3ราคา12บาทแต่นักเรียนนำไปขายในราคา20บาทเท่ากันเห็นไหมคะความแตกต่างของราคาทุนแล้วก็ผลลัพธ์ที่จะออกมาก็แตกต่างกันแล้วร้านที่ขาย10บาทนักเรียนก็จะขายได้กำไรเพียงแค่10บาทถูกไหมลูกแต่ถ้าร้านที่ขาย7บาทนักเรียนนำไปขายเป็น20บาทก็จะได้เงิน13บาทเลยถูกไหมคะแต่ร้านที่ราคาทุน12บาทเมื่อนำไปขาย20บาทได้กำไรแค่8บาทเพียงเท่านั้นเห็นไหมคะในส่วนของการลงทุนควรจะเลือกซื้อสินค้าที่จะนำมาขายโดยพิจารณาจากหลายทางเลือกนั่นเองนะคะอย่ารีบร้อนเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้กำไรในการค้าขายสูงที่สุดนั่นเองนะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับกำไรขาดทุนกันไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันอีกกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมสร้างทางเลือกโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามว่าถ้านักเรียนจะซื้อของมาขายให้เพื่อนในห้องจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของนักเรียนลองช่วยกันวิเคราะห์ว่าถ้านักเรียนจะซื้อของมาขายให้เพื่อนนักเรียนคิดว่านักเรียนจะดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อลองช่วยกันวิเคราะห์และเดี๋ยวขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มก็ได้ค่ะลองนำเสนอในข้อนี้มีหมายจากการดำเนินการในการซื้อของมาขายให้เพื่อนนักเรียนคิดว่าควรจะทำอย่างไรบ้างก่อนที่จะซื้อของมาอันดับแรกเราต้องทำอะไรก่อนลูกตอบเสียงดังๆเลยอันดับแรกต้องทำอะไรคะพิจารณาความชอบของเพื่อนถูกไหมลูกก่อนที่เราจะซื้อสินค้ามาขายได้เราต้องรู้ก่อนว่าเพื่อนชอบอะไรถูกไหมคะเมื่อรู้แล้วว่าเพื่อนชอบอะไรต่อไปลงมือทำอะไรต่อมีคนตอบมาแล้วเพื่อนบอกว่าลงทุนซื้อของเห็นไหมคะหลังจากที่เราสอบถามความชอบของเพื่อนแล้วก็เริ่มวิเคราะห์แล้วก็เลือกแนวทางที่จะลงทุนซื้อของถูกไหมคะอย่างเช่นสมมุติว่าในห้องนี้ชอบตุ๊กตาเห็นไหมคะสมมติว่าเพื่อนส่วนใหญ่ชอบตุ๊กตานักเรียนสำรวจความชอบเรียบร้อยแล้วก็ทำการลงทุนซื้อของโดยเริ่มพิจารณาหลายๆร้านถูกไหมคะจากที่เราได้นำเสนอกันไปนะคะและหลังจากนั้นเมื่อเราเริ่มลงทุนแล้วต้องมาคำนวณอีกว่าเราจะขายให้กับเพื่อนในราคาที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าต้องคำนวณด้วยว่าเมื่อหักกับเงินทุนแล้วเราได้กำไรหรือขาดทุนนะคะเก่งมากๆเลยส่วนใหญ่นักเรียนหลายๆคนนะคะสามารถหาวิธีแล้วก็พิจารณาได้ว่าถ้าจะขายของให้กับเพื่อนในห้องเรียนจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูไม่ได้มีกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะคุณครูยังมีใบงานหรือกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันอีกเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องของกำไรแล้วก็ขาดทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเรามาชมกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ครูมีใบงานที่4นะคะชื่อว่าเปิดร้านขายของมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันเช่นเคยนะคะก่อนจะทำใบงานครูขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนจับกลุ่มละ 4-6 คนร่วมกันทำใบงานที่4และตอบคำถามในใบงานบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่4และตอบคำถามในใบงานนั่นเองตอนนี้ให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมนะคะแล้วก็เข้าไปชมใบงานที่4พร้อมๆกันได้เลยนะคะนี่คือหน้าตาของใบงานที่4นะคะเรื่องเปิดร้านขายของโดยในใบงานนี้นะคะมีโจทย์อยู่ว่ากลุ่มของนักเรียนได้รับหน้าที่ให้เปิดร้านขายของในงานกาชาดโดยคุณครูมีเงินลงทุนเพื่อซื้อสินค้ามาขายเป็นจำนวนเงิน200บาทหลังจากนั้นค่ะนักเรียนจะเลือกขายสินค้าอะไรโดยมีข้อมูลดังนี้ข้อมูลข้อที่1ถ้าซื้อเสื้อมาราคาตัวละ100บาทจะขายได้ตัวละ150บาทข้อที่2ถ้าซื้อกิฟต์ติดผมมาอันละ10บาทจะขายได้อันละ15บาทนักเรียนช่วยครูตอบเสียงดังๆหน่อยว่าในข้อมูลข้อที่1ราคาทุน

ของเสื้อเท่ากับกี่บาทคะตอบเสียงดังๆเลยลูก100บาทแล้วราคาขายตัวละกี่บาทลูก150บาทเก่งมากๆแล้วข้อที่2ล่ะคะราคาทุนของกิฟต์ติดผมกี่บาทคะกี่บาทลูก10บาทแล้วราคาขายกี่บาทคะ15บาทเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ให้ดีว่าในจำนวนเงินลงทุน200บาทจะสามารถซื้อเสื้อหรือกิฟต์ติดผมอย่างไรได้บ้างแล้วเมื่อขายออกมาแล้วจะได้ราคารวมเท่าไหร่นะคะโดยนักเรียนจะต้องบันทึกคำตอบดังนี้เลยนะคะในแบบที่1ราคาทุนนะคะจะมีรายการสินค้าก่อนนักเรียนก็เขียนไปว่ารายการสินค้าจะเป็นเสื้อหรือกิฟต์ติดผมราคาต้นทุนก็คือราคาที่เราตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะราคาทุนของเสื้อ100บาทกิฟต์10บาทนะคะราคาขายก็คือที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เช่นเดียวกันถ้าเป็นเสื้อจะขายตัวละ150บาทถ้าเป็นกิฟต์ติดผมก็จะขายชิ้นละ15บาทนะคะแล้วก็ระบุจำนวนด้วยว่าในราคาทุน200นักเรียนจะต้องซื้อกี่ตัวถึงจะไม่เกินจากราคาทุนแล้วก็ยอดขายรวมหมายถึงยอดขายที่เราขายทั้งหมดแล้วเป็นเงินเท่าไหร่นะคะโดยในรายนักเรียนจะต้องออกแบบทางเลือกทั้งหมด3ทางเลือกนี่คือแบบที่1นะคะแบบที่2แล้วก็แบบที่3มีด้วยกันทั้งหมด3แบบเลยและสุดท้ายนักเรียนจะต้องตอบคำถามด้วยว่านักเรียนตัดสินใจเลือกแบบที่เท่าไหร่จาก3แบบเมื่อสักครู่นี้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะตรงส่วนของใบงานที่4มีเพียงเท่านี้มีนักเรียนคนใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการให้คุณครูอธิบายเพิ่มเติมตรงส่วนไหนไหมคะยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการทำใบงานที่4พร้อมกับนักเรียนปลายทางเลยนะคะหากนักเรียนปลายทางเกิดข้อสงสัยให้สอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานนี้แล้วนะคะหลังจากที่ครูได้ลงไปดูเมื่อสักครู่นี้นักเรียนหลายๆคนนะคะได้มีการลงทุนกันอย่างสนุกสนานเลยและแต่ละคนก็มีทางเลือกในการลงทุนที่แตกต่างกันพอสมควรเลยนะคะแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องลงทุนในจำนวนเงิน200บาทเพียงเท่านั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบทางด้านหน้าขอเป็นตัวแทนสัก2กลุ่มก็ได้เพื่อที่จะได้ดูความแตกต่างว่าทั้ง2กลุ่มนี้มีแนวทางในการสร้างทางเลือกเพื่อที่จะขายสินค้าอย่างไรกันบ้างนะคะครูขอตัวแทนเป็นกลุ่มที่3และกลุ่มที่5ทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวแทนค่ะด้านหน้าเลยในระหว่างนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะขยับนิดนึงนะลูกเดี๋ยวพร้อมแล้วขอเริ่มจากผู้หญิงก่อนเลยแนะนำตัวนะคะว่ามาจากกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วก็นำเสนอได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อมารีมาจากกลุ่มที่5ค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อออโต้ครับมาจากกลุ่มที่3ครับ
0: กลุ่มที่3ออโต้มารีกลุ่มที่5นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเริ่มจากมารีก่อนเลยลูกในแบบที่1มารีเลือกขายอะไรบ้างคะ
1: แบบที่1รายการสินค้าอันที่1เสื้อราคาต้นทุน100ราคาที่ขาย150

0: 10จำนวน1ตัวรวมยอดขาย150อันที่2กิฟต์ราคาต้นทุน10บาท ราคาที่ขาย15บาทจำนวน10อันรวมยอดขาย150แบบ2รายการสินค้าอันที่1เสื้อไม่ได้ซื้อค่ะอันที่2เป็นกิฟต์ราคาต้นทุน10บาทราคาที่ขาย15จำนวน20อันรวมยอดขาย300บาทค่ะ
1: ต่อไปแบบที่3ลูกนักเรียนเลือกซื้ออะไรมาขายบ้างคะ
0: ขายเสื้อราคาต้นทุน100บาทราคาที่ขาย150บาทจำนวน1ตัวรวมยอดขาย150บาทกิฟต์ราคาต้นทุน10บาทราคาที่ขาย15บาทจำนวน5อันรวมยอดขาย75บาทค่ะ
1: สุดท้ายนักเรียนตัดสินใจเลือกแบบที่เท่าไหร่คะ
0: แบบที่1ค่ะ
1: เพราะว่า
0: เพราะขาได้เงินเหมือนทางเลือกที่2แต่ได้ของหลากหลายกว่าค่ะ
1: ก็คือเลือกเป็นทางเลือกที่ได้ของมาขายหลากหลายกว่าใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะต่อไปคนที่2ลูกพร้อมแล้วลองนำเสนอได้เลยในแบบที่1นักเรียนขายสินค้าอะไรบ้างคะ
2: เสื้อครับ
1: ขายเสื้อใช่ไหมลูกอธิบายเพิ่มเติมเลยว่าราคาทุนแล้วก็รายละเอียดอย่างอื่นอะไรเท่าไหร่บ้าง
2: ราคาต้นทุน100บาทราคาขาย150บาทจำนวน2ตัวรวม
1: ราคาขายรวมทั้งหมดเท่าไหร่ลูก
2: 300
1: บาท300
2: บาท
1: แบบที่2ล่ะคะ
2: กิฟ
1: ต์เป็นกิฟต์ติดผมใช่มั้ยคะกิฟต์ติดผมอธิบายเลยราคาทุนเท่าไหร่ลูก
2: ราคาต้นทุน10บาทราคาขาย15บาทจำนวน20ตัวยอดขายรวม300บาท
1: ค่ะ300บาทเช่นเดียวกันเลยสุดท้ายแบบที่3ล่ะคะหน้าต่อไปลูกในแบบที่3ของนักเรียนเลือกขายอะไรบ้างคะแบบที่3ขายอะไรบ้างลูก
2: กิฟต
1: ์กิฟต์อย่างเดียวเลย
2: กิฟต์กับเสื้อครับ
1: กิฟต์กับเสื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอธิบายกิฟต์ก่อนว่าหนูซื้อราคาทุนอะไรอย่างไรอธิบายเพิ่มเติมเลยค่ะ
2: กิฟต์ราคา10บาทราคาขาย15บาทจำนวน10ตัวยอดขายรวม150บาท
1: ค่ะ
2: เสื้อ100บาทราคาขาย150บาทจำนวน1ตัวยอดขายรวม150บาท
1: 150บาทจากคนที่2จะเห็นว่าในทางเลือกแบบที่1เนี่ยเลือกขายอย่างเดียวแบบที่2ก็เลือกขายอย่างเดียวแต่พอเป็นแบบที่3จะนำทั้ง2อย่างมารวมกันแล้วก็คละกันให้ไม่เกินราคาทุน200บาทนั่นเองข้อที่2ลูกนักเรียนเลือกแบบที่เท่าไหร่คะ
2: 3ครับ
1: แบบที่3เหตุผลคือ
2: มีสินค้าหลากหลายให้ลูกค้าเลือกครับ
1: เหตุผลจะใกล้เคียงกันเลยเพราะว่าในการเลือกขายสินค้านักเรียนต้องการให้มีสินค้าที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกเป็นทางเลือกในการตัดสินใจซื้อนั่นเองนะคะขอบคุณทั้ง2คนเลยนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนอีกครั้งค่ะกลับเข้ากลุ่มได้ค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากๆเลยหลังจากที่เพื่อนทั้ง2คนได้ตอบไปแล้วเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าทางเลือกของทั้ง2คนนะคะมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยนะคะเอาล่ะค่ะเรามาชมแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่าว่าจากที่คุณครูได้ลองเลือกทางเลือกดูแล้วจะมีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับนักเรียนหรือไม่นะคะในส่วนของแนวคำตอบของครูก็เป็นเพียงแนวทางในการตอบเท่านั้นทางเลือกของนักเรียนก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยอย่าลืมว่าจะต้องคำนึงราคาทุนที่ไม่เกิน200บาทนะคะในส่วนของแนวคำตอบของครูนะคะแบบที่1ครูเลือกซื้อเสื้อนะคะราคาทุน100บาทราคาขาย150บาทจำนวน2ตัวยอดขายรวม300บาทนะคะแบบที่2ค่ะครูเลือกเป็นกิฟต์ติดผมนะคะราคาทุน10บาทราคาขาย15จำนวน20ตัวยอดขายรวม300บาทเช่นเดียวกันนะคะและแบบที่3ของครูเลือกทั้งเสื้อทั้งเสื้อแล้วก็กิฟต์ติดผมนะคะโดยเสื้อราคาทุน100บาทราคาขาย150บาทจำนวน1ตัวยอดขายรวม150บาทกิฟต์ติดผมนะคะราคาทุน10บาทราคาขาย15บาทจำนวน10ตัวยอดขายรวม150บาทซึ่งแนวคำตอบของครูก็จะใกล้เคียงกับนักเรียนคนก่อนหน้านี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าในการสร้างทางเลือกที่เราจะใช้ในการค้าขายก็สามารถทำได้หลากหลายเช่นเดียวกันโดยอย่าลืมว่าต้องคำนึงถึงต้นทุนเพื่อที่จะทำให้ได้ราคาขายที่เหมาะสมทำให้ได้กำไรสูงสุดนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ทำใบงานนี้กันไปแล้วครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคน

พอเข้าใจแล้วก็รู้จักกับกำไรแล้วก็ขาดทุนกันไปแล้วนะคะแต่ว่าในใบงานนี้คำถามข้อสุดท้ายนักเรียนบอกว่าเลือกทางเลือกที่มีความหลากหลายใช่ไหมคะแต่ของครูนะคะครูเลือกเป็นทางเลือกที่หนึ่งเพราะมีจำนวนน้อยขายหมดเร็วกว่านะซึ่งเหตุผลตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของนักเรียนเลยว่านักเรียนจะเลือกทางเลือกที่เท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกไปแล้วหลังจากที่เราได้ทำใบงานกันไปแล้วนะคะนักเรียนยังพอรู้จักกับกำไรและก็ขาดทุนรวมไปถึงการค้าขายพอสมควรกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในขั้นของการสรุปบทเรียนนะคะเรามาชมกันดีกว่าว่าคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันทำอะไรบ้างนะคะเช่นเคยค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะในการสรุปคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนร่วมการอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาและทำใบงานที่5แบบฝึกหัดเรื่องการสร้างทางเลือกข้อที่2ค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาและทำใบงานที่5เรื่องการสร้างทางเลือกในข้อที่2นั่นเองเอาล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนเปิดใบงานที่5โดยที่ใบงานที่5นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อเลยแต่ในครั้งนี้ครูจะให้นักเรียนทำในข้อที่2เพียงเท่านั้นส่วนข้อที่1นะคะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมไปด้วยแต่ในวันนี้เราจะทำในข้อที่2นะคะโดยใบงานที่5ข้อที่2นี้นะคะโจทย์มีอยู่ว่าครูมอบคูปองให้นักเรียนแต่ละคนในราคา500บาทสำหรับเล่นเครื่องเล่นตามตารางซึ่งคูปองนั้นไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้นะคะนักเรียนจะเลือกเครื่องเล่นชนิดใดบ้างให้คุ้มค่าที่สุดโดยต้องเลือกเล่นรถไฟเหาะตีลังกาหรือเฮอริเคนอย่างใดอย่างหนึ่งให้นักเรียนสร้างทางเลือก3ทางเลือกและนักเรียนเลือกทางเลือกใดเพราะเหตุใดโดยใช้ข้อมูลจากราคาตั๋วต่อไปนี้นะคะในส่วนของโจทย์เรามาดูชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะคะในโจทย์นี้คุณครูมีเงินให้นักเรียน500บาทหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องทำการเลือกเครื่องเล่นนะคะโดยมีจำนวนเงินไม่เกิน500บาทนี้และมีเงื่อนไขบังคับว่าต้องเลือกเครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังกาหรือเฮอริเคนอย่างใดอย่างหนึ่งความหมายก็คือในทางเลือกทั้ง3ทางเลือกนี้นักเรียนจะต้องเลือกว่าจะเล่นเครื่องเล่นชนิดใดบ้างแต่ว่าในแต่ละทางเลือกนักเรียนจะต้องเลือกระหว่างเฮอริเคนกับรถไฟเหาะตีลังกายกตัวอย่างเช่นทางเลือกที่1นักเรียนอาจจะเลือกเล่นแค่2เครื่องเล่นแต่ในทางเลือกนั้นจะต้องมีรถไฟเหาะหรือไม่ก็เฮอริเคนอยู่ด้วยนะคะแต่ถ้านักเรียนเลือกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทางเลือกที่2อ่ะทางเลือกแรกนักเรียนอาจจะเลือกรถไฟเหาะตีลังกาพอทางเลือกที่2นักเรียนอาจจะเลือกเฮอริเคนบวกกับเครื่องเล่นอื่นๆแล้วก็คำนวณเงินมาแล้วไม่เกิน500บาทนะคะและอย่าลืมว่าจะต้องเลือกทั้งหมด3ทางเลือกโดยมีเงื่อนไขก็คือวงเงินไม่เกิน500บาทนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นราคาตั๋วแต่ละเครื่องเล่นนักเรียนสามารถพิจารณาคำนวณดูได้เลยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายทั้งหมด3ทางเลือกนะคะโดยเลือกเครื่องเล่นแต่ละเครื่องเล่นก่อนแล้วก็ระบุราคากับรวมจำนวนราคาแต่ละเครื่องเล่นที่ได้บวกรวมกันแล้วเป็นราคาเท่าไหร่โดยไม่เกิน500บาทนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ทางเลือกที่จะต้องทำการใส่มานะคะและสุดท้ายคำถามเพิ่มเติมก็คือนักเรียนเลือกทางเลือกที่เท่าไหร่เพราะอะไรคล้ายๆกับใบงานที่4เลยถูกไหมลูกเมื่อเราสร้างทางเลือกเสร็จแล้วเราจะต้องทำการวิเคราะห์แล้วก็สรุปว่าเราเลือกทางเลือกที่เท่าไหร่แล้วก็ให้เหตุผลประกอบด้วยว่าเพราะอะไรถึงเลือกทางเลือกนั้นนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในส่วนใบงานนี้ที่เป็นการสรุปบทเรียนมีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมลูกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่5ในข้อที่2เพื่อเป็นการทบทวนความรู้จากใบงานที่4กันด้วยนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในขณะทำใบงานยกมือถามได้เลยนะคะนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ลองสร้างทางเลือกในการเลือกเครื่องเล่นกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มมีการเลือกทางเลือกอย่างไรกันบ้างเพื่อวิเคราะห์จากกระบวนการการทำงานของใบงานที่4เข้ามาร่วมด้วยนะคะขอเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนละกันค่ะกลุ่มที่1ขอตัวแทน1คนลองนำเสนอรายการเครื่องเล่นของนักเรียนว่านักเรียนเลือกเครื่องเล่นอย่างไรบ้างกี่ทางเลือกอธิบายได้เลยค่ะเริ่มจากทางเลือกที่1ได้เลยลูก
1: รถไฟห่อตีลังการาคา200บาทค่ะแล้วก็เรือไวกิ้งราคา150บาทแล้วก็บ้านผีสิงราคา100บาทค่ะรวม450บาทค่ะแล้วก็ทางเลือกที่2คือเมืองหิมะราคา300บาทค่ะแล้วก็บ้านผีสิงราคา100บาทค่ะรวม400บาทค่ะแล้วก็ทางเลือกที่3คือเมืองหิมะราคา300บาทค่ะแล้วก็ฮอลลีเคนราคา200บาทค่ะรวม500บาทค่ะ
0: สุดท้ายจากทั้ง3ทางเลือกนักเรียนเลือกทางเลือกที่เท่าไหร่เพราะอะไรลูก
1: เลือกทางเลือกที่2ค่ะมีเพราะว่ามีราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็เหลือเงินอีก100บาทค่ะ
0: เป็นเครื่องเล่นที่ราคาถูกที่สุดรวมไปถึงมีจำนวนเงินเหลือที่จะไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะจากการทำใบงานนี้นะคะจะเห็นว่านักเรียนหลายๆกลุ่มเลยนะคะสามารถสร้างทางเลือกในการเล่นเครื่องเล่นที่หลากหลายเลยนะคะซึ่งก็ใช้ความรู้จากใบงานก่อนหน้านี้เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็สร้างทางเลือกออกมาได้เหมาะสมเลยนะคะรวมไปถึงไม่เกินงบประมาณ500บาทที่คุณครูมีให้ด้วยเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของเฉลยเรามาดูแนวทางของครูกันดีกว่าแนวทางของครูอาจจะแตกต่างจากของนักเรียนไปบ้างก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่นักเรียนได้เลือกมาทางเลือกที่1ของครูนะคะจะเลือกเล่นเครื่องเล่นเรือไวกิ้งรถไฟห่อตีลังกาบ้านผีสิงนะคะโดยราคาเครื่องเล่นรวมจะอยู่ที่450บาทนะคะทางเลือกที่2นะคะจะเป็นเรือไวกิ้งเฮอริเคนบ้านผีสิงนะคะราคารวมเครื่องเล่นทั้งหมด450บาทและทางเลือกที่3จะเป็นเมืองหิมะบวกเฮอริเคนราคารวมอยู่ที่500บาทเลยและคุณครูเลือกทางเลือกที่3นะคะเพราะว่าอยากเข้าเมืองหิมะแล้วก็เล่นเฮอริเคนถึงแม้ว่าราคาจะแพงที่สุดก็ตามแต่ชอบที่จะเข้าเมืองหิมะก็เลยเลือกทางเลือกนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือการสรุปบทเรียนในส่วนของใบงานที่5ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ความรู้จากใบงานที่4แล้วก็กำไรขาดทุนก่อนหน้านี้นะคะมาใช้ในการสร้างทางเลือกเพื่อเลือกเครื่องเล่นได้ถูกต้องแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมปรบมือเป็นกำลังใจให้กับตัวเองเพราะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถสร้างทางเลือกได้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแน่นอนนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากวันนี้ที่เราได้

รียนกันไปแล้วนะคะบทเรียนในครั้งถัดไปค่ะเราจะขึ้นหน่วยเรียนรู้ที่5กันแล้วนะคะในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลครั้งที่1ค่ะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบงานที่1เรื่องแผนภูมิรูปภาพ2นะคะใบคำ2นะคะใบบันทึกคำตอบกิจกรรมนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะคะซึ่งเช่นเคยค่ะเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะได้มาออกแบบแผนภูมิสวยงามกันด้วยตัวเองเลยนะคะส่วนในวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ์
0: จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก10หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3

0: ากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จาก Mahidol Kids เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรณภาเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาต่อยอดจากเดิมนะคะโดยนำความรู้เกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยมาเรียนต่อในชั่วโมงนี้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยสำหรับวันนี้เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยซึ่งที่ผ่านมานักเรียนเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหามายังเรียนมายังคะเรียนมาแล้วถูกต้องไหมคะซึ่งโจทย์ปัญหาถ้าเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญคือสิ่งที่โจทย์ถามต้องมีคำว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์ถามจะมีคำว่าเฉลี่ยมาถูกต้องไหมคะนักเรียนถึงจะทราบได้ว่าเราถึงจะต้องหาค่าเฉลี่ยดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมเลยแต่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันว่าโจทย์ปัญหาวันนี้แตกต่างจากชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างไรนะคะโดยในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยพร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีคิดดังนั้นในวันนี้เป็นการแก้โจทย์ปัญหาเราอาจจะต้องมีการเขียนวิธีทำโดยเป็นวิธีทำแบบโจทย์ปัญหายังจำได้ไหมการเขียนแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหาเราต้องมีอะไรบ้างนะเราต้องมีข้อความมีจำนวนแล้วก็มีหน่วยถูกต้องไหมคะดังนั้นในวันนี้นะคะการเขียนแสดงวิธีคิดของเรานะคะอาจจะมีความแตกต่างจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอ่ะมาดูที่สถานการณ์แรกสถานการณ์ตอนนี้คุณครูแพรบอกว่าแม่ขับรถพาลูกๆไปเที่ยวทะเลมาดูพร้อมกันนะว่าโจทย์จะให้อะไรเรามาบ้างและถามอะไรนักเรียนต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังนะคะอันดับแรกแม่ขับรถพาลูกๆไปเที่ยวทะเลชั่วโมงที่1ขับรถได้ระยะทาง54กิโลเมตรชั่วโมงที่2ขับรถได้ระยะทาง48กิโลเมตรชั่วโมงที่3ขับรถได้ระยะทาง60กิโลเมตรแม่ขับรถได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรจากข้อความที่คุณครูแววให้มาโจทย์ของเราทั้งหมดนี้ตอนนี้เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับแม่ขับรถพาลูกไปเที่ยวทะเลแม่ขับรถไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงเอ่ย3ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงระยะทางได้เท่ากันไหมคะไม่เท่ากันชั่วโมงที่1ได้เท่าไหร่เอ่ยชั่วโมงที่1ได้54ชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่2ได้48และชั่วโมงที่3ล่ะ60แต่ละชั่วโมงได้ระยะทางที่แตกต่างกันไหนโจทย์ถามว่าอะไรคะ

สิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ขับรถได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรอ่ะมีคำอะไรสำคัญให้เราคำว่าเฉลี่ยตรงนี้นะคะเมื่อนักเรียนเห็นคำแบบนี้แล้วนักเรียนถึงจะทราบได้ว่าอ๋อเดี๋ยวเราต้องมาหาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับระยะทางในแต่ละชั่วโมงแน่นอนเลยอ่ะคราวนี้วิธีการนักเรียนยังจำได้ไหมการหาค่าเฉลี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรเอ่ยนำจำนวนมาบวกกันจำนวนคืออะไรล่ะจำนวนระยะทางทั้งกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงมาบวกกันพอบวกกันแล้วทำอย่างไรต่อมาหารด้วย3เพราะแม่ขับรถไปกี่ชั่วโมงคะ3ชั่วโมงนักเรียนหาคำตอบได้แต่วันนี้นะคะเราอยากมาเขียนแสดงวิธีคิดโดยเราจะเขียนแสดงวิธีคิดแบบโจทย์ปัญหานักเรียนต้นทางและปลายทางต้องตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยววันนี้ในการทำแบบฝึกหัดของเราเราจะเขียนวิธีคิดแบบนี้มาดูพร้อมกันเลยนักเรียนรู้วิธีอยู่แล้วว่าถ้าอยากหาค่าเฉลี่ยเราหาอย่างไรนักเรียนบอกนำมาบวกกันก่อนแล้วค่อยหารด้วย3แต่ในวันนี้เราจะเขียนเป็นข้อความมาเริ่มดูกันเลยคุณครูแพลวมาเริ่มเลยที่วิธีคิดวิธีคิดของคุณครูแพลวเมื่อกี้เรานำมาบวกกันก่อนสิ่งที่เรานำมาบวกเราเรียกว่าระยะทางใช่ไหมคะเมื่อกี้นักเรียนบอกดังนั้นคุณแพลวเริ่มที่ข้อความเลยแม่ขับรถได้ระยะทางรวมระยะทางรวมหมายถึงต้องนำระยะทางทั้งหมดกี่ชั่วโมงมาบวกกันคะ3ชั่วโมงมาบวกกันคุณครูเลยเริ่มเลยนำ54บวก48บวก60 54คืออะไรจำได้ไหมระยะทางของชั่วโมงที่1 48ล่ะคะระยะทางของชั่วโมงที่2และ60ระยะทางของชั่วโมงที่3หาคำตอบให้หน่อยถ้าเราอยากรู้ระยะทางรวมนํา54บวก48บวก60ได้เท่าไหร่เอ่ย100เท่าไหร่นะเอาง่ายๆนักเรียนนํา60บวก48ก่อน60บวก48ได้108นํา108บวก54ต่อ108บวก54ได้เท่าไหร่เอ่ย162ดังนั้นระยะทางรวมของแม่คือ162แต่เรากำลังเขียนแสดงวิธามแบบโจทย์ปัญหาเราต้องมีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยระยะทางเป็นอะไรนะเมื่อกี้จากโจทย์ของเราระยะทางเป็นกิโลเมตรดังนั้นเราใส่หน่วยเป็นกิโลเมตรได้ไหมคะเราได้บรรทัดที่1มาแล้วคือการหาระยะทางรวมก่อนจากที่นักเรียนทราบว่าเราต้องหาการบวกอ่ะต่อมาแม่ใช้เวลาในการขับรถรวมไปกี่ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงดังนั้นคุณครูแพลวมาใส่ก่อนเป็น3หน่วยของเราคืออะไรคะชั่วโมงนักเรียนต้องดูหน่วยให้ถูกต้องนะคะได้มาว่าแม่ใช้เวลาในการขับรถรวม3ชั่วโมงต่อมาเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อกี้โจทย์ถามว่าอย่างไรนะแม่ขับรถระยะทางเฉลี่ยต่อชั่วโมงละเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะหรือเราจะเขียนว่าระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละการหาค่าเฉลี่ยนักเรียนต้องทำอย่างไรต่อคิดว่าหารเพราะบวกเราบวกไปยังเอ่ยบวกไปแล้วในบรรทัดแรกที่เราบวกกันดังนั้นเราต้องนำมาหารไหนบอกหน่อยนำอะไรมาหารกันนำ162หารด้วย3ดังนั้นคุณแพลวเขียนเลยนำ162หารด้วย3ซึ่ง162คืออะไร162คือระยะทางรวมที่เราหามาแล้วคือการบวกเราได้หามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการหารด้วย3เพื่อที่เราจะหาเป็นค่าเฉลี่ยตามการคำนวณที่เราเคยเรียนรู้กันมาอ่ะคราวนี้การหารเราอาจจะไปหารที่กระดาษทดได้นะคะคุณครูแพรขอไปตั้งหารที่กระดาษทดเลยโดยใช้การหารสั้นเพราะเราท่องสุขุมแม่3ได้ถูกต้องไหมคะเอาไหนบอกหน่อยเริ่มหารอย่างไรเอ่ย3หาร1ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่0เหลือเศษ1นํา1ไปใส่ข้างหน้าตัวเลขถัดไปดังนั้นในหลัก10ตัวตั้งจึงกลายเป็น16นํา3หาร16ได้อะไรเศษอะไรได้อะไรนะ5เศษ1ได้5เศษ1ดังนั้นใส่5และนําเศษไปใส่หน้าตัวเลขถัดไปในหลักหน่วยจึงเป็นอะไรคะ12นํา3หาร12ได้อะไรเศษอะไรได้4เศษ0นั่นเองนะคะดังนั้นเราใส่4ส่วนเศษ0จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เพราะเราหารครบทุกหลักแล้วอ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะผลหารที่ได้คืออะไรเอ่ย
54นำ54นำกลับมาตอบในการเขียนแสดงวิธีธรรมของเราคือ54หน่วยเป็นอะไรคะคิดว่าหน่วยเป็นอะไรเอ่ยเราก็ต้องอ่านข้อความด้านหน้าก่อนระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละ54กิโลเมตรเพราะเราพูดถึงระยะทางเฉลี่ยนะคะดังนั้นแม่ขับรถระยะทางเฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยได้อยู่ที่54กิโลเมตรนำกลับมาตอบเป็นตัวเลขไทยโดยการเขียนทวนคำถามอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะเวลาเขียนทวนคำถามนักเรียนก็ไปดูว่าโจทย์ถามอะไรเขียนทวนคำถามให้ครบใส่ตัวเลขเป็นตัวเลขไทยและใส่หน่วยด้วยดังนั้นไหนอ่านพร้อมกันหน่อยข้อนี้ตอบว่าอะไรคะได้ไหมคะดังนั้นในวันนี้นะคะนอกจากนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์แล้วสิ่งสำคัญคืออะไรคือการเขียนแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหาเราจะเขียนแบบนี้นักเรียนทำได้ไม่ได้คิดว่านะคะจะแตกต่างจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราเขียนแค่วิธีคิดโดยการหาคำตอบของค่าเฉลี่ยเลยในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะเขียนแสดงวิธีทำโดยการเขียนแบบโจทย์ปัญหาแบบนี้ได้ไหมเอ่ยนะคะอ่ะคราวนี้มาดูโจทย์ถัดไปหน่อยอันนี้ยังคล้ายๆกับที่นักเรียนเคยเรียนมาแต่เป็นการเขียนแสดงวิธีทำที่แตกต่างกันอ่ะมาดูโจทย์ถัดมากันหน่อยนะคะคุณครูมาต่อเลยว่าสถานการณ์ต่อไปพ่อขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลพ่อขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลมาดูกันต่อมีอะไรบ้างตามแผนที่มีระยะทางรวม648กิโลเมตรตามแผนที่มีระยะทางรวม648กิโลเมตรพ่อใช้เวลาในการขับรถทั้งหมด9ชั่วโมงต่อมานะคะหากเราต้องการทราบว่าพ่อขับรถได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรจะมีวิธีการหาได้อย่างไรจากข้อความนี้มีความแตกต่างจากโจทย์ที่ผ่านมาอย่างไรคิดว่าลองดูสิโจทย์ที่ผ่านมาอะไรนะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นอ่ะคุณครูแพรถามใหม่โจทย์ที่ผ่านมาเราจะต้องทำอย่างไรถ้าเราอยากหาค่าเฉลี่ยนักเรียนบอกทำอย่างไรนะหาค่าเฉลี่ย

บวกกันก่อนแล้วค่อยหารอ่ะถ้านักเรียนอ่านจากโจทย์ข้อนี้แล้วนักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนต้องทำอย่างไรดีหารได้เลยทำไมไม่บวกล่ะคะเพราะว่าเขาบวกมาให้แล้วนี่ไงเขาให้ระยะทางรวมมาแล้วถูกต้องไหมดังนั้นอาจจะมีความแตกต่างเกิดขึ้นและอ่ะจากโจทย์ข้อนี้ไหนสิถามโจทย์ถามว่าอย่างไรนะโจทย์ถามว่าอย่างไรเอ่ย

0: สิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้นะคะที่ถามจากโจทย์ปัญหาคือหากเราต้องการทราบว่าพ่อขับรถได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรส่วนวิธีคิดอย่างไรเนี่ยครูแพลวถามนักเรียนเองอ่ะจากที่เราขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามเจอคำอะไรสำคัญของเราเจอคำอะไรสำคัญของเราคำว่าเฉลี่ยเหมือนเดิมเลยนะคะถ้านักเรียนเจอแบบนี้นักเรียนจะทราบได้ว่าเราต้องไปหาค่าเฉลี่ยแต่เดิมการหาค่าเฉลี่ยคือการนำจำนวนมารวมกันก่อนแล้วค่อยหารด้วยจำนวนที่นำมารวมกันแต่ข้อนี้นักเรียนต้องนำจำนวนมารวมกันไหมนะคะอีกรอบหนึ่งต้องนำจำนวนมารวมกันไหมต้องบวกไหมข้อนี้ไม่ต้องบวกเพราะเขาหาผลบวกมาให้เราแล้วคือให้ระยะทางรวมมาเราแค่ทำอย่างไรได้เลยคะเมื่อกี้หารได้เลยถูกต้องไหมคะดังนั้นในข้อนี้เห็นไหมถ้าโจทย์ให้สถานการณ์แบบนี้มานักเรียนต้องอ่านวิเคราะห์ให้ได้แล้วดูว่าเราจะทำอย่างไรอ่ะคุณครูแพลวเริ่มเลยเราอยากหาระยะทางเฉลี่ยเราก็มาดูกันก่อนเมื่อกี้เราบอกเลยว่าในข้อนี้เราจะทำแค่การหารเพราะว่าการบวกโจทย์ให้มาแล้วอ่ะเรามาเขียนเป็นข้อความพร้อมกันก่อนนะคะระยะทางรวมเมื่อกี้ที่โจทย์ให้มาพ่อขับรถได้ระยะทางรวมอยู่ที่648กิโลเมตรเราก็เขียนจำนวนก่อนว่าระยะทางรวมได้มาแล้วแต่ถ้าสมมุติเขายังไม่หามาให้นักเรียนนักเรียนก็ต้องมาเขียนจำนวนที่บวกกันก่อนได้ไหมคะแต่ข้อนี้ไม่ต้องบวกเพราะว่าโจทย์ให้เรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนใครจำได้บ้างพ่อใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงพ่อใช้เวลาในการขับรถรวมอยู่ที่9ชั่วโมงเราก็มาเขียนเป็นบรรทัดที่2บรรทัดที่3โจทย์ให้เราหาว่าระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละเท่าไหร่หาอย่างไรเอ่ยหาไหนนำอะไรมาหารการบอกหน่อยค่ะ
1: 648ห
0: าร
1: ด้วย
0: 9เรานำ648นะคะหารด้วย9เราก็จะได้ระยะทางเฉลี่ยมาซึ่งพอเป็นการหารเนี่ยนักเรียนสามารถไปหารที่ไหนได้คะไปหารที่ไหนดีเอ่ยไปหารกันที่กระดาษทดดังนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มหารกันที่กระดาษทดเลยคุณครูแพลวยังใช้เป็นการหารสั้นเหมือนเดิมเพราะเราท่องสุขคูณแม่9ได้อ่ะไหนพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางหารอย่างไรคะนำ9หาร6 9หาร6ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่0เหลือเศษ6ดังนั้นในหลัก10ของเราจึงกลายเป็นอะไรคะ64นำ9หาร64ได้อะไรเศษอะไรนักเรียนเก่งมากๆเลยคะได้7เศษ1เพราะ9 7 63ตัวตั้งเป็น64เหลือเศษ1นำมาใส่ต่อในหลักหน่วยดังนั้นในหลักหน่วยของเราตอนนี้ตัวตั้งกลายเป็นอะไรคะ18นำ9หาร18ได้อะไรเศษอะไรได้2เศษ0ดังนั้นใส่2ส่วนเศษ0จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เพราะเราหารครบแล้วขีดเส้นตาย2เส้นไหนผลหารคืออะไรคะ
1: 72
0: ผลหารคือ72ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวนำผลหารกลับมาใส่ในขั้นตอนแสดงวิธีทำของเรา72หน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเป็นอะไรคะ
1: หน
0: ่วยเป็นอะไรนะหน่วยเป็นกิโลเมตรเราก็ใส่เป็นหน่วยกิโลเมตรดังนั้นพ่อขับรถระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละ72กิโลเมตรนำกลับมาตอบเป็นตัวเลขไทยว่าพ่อขับรถระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละ72กิโลเมตรอ้าวไหนอ่านพร้อมกันว่าข้อนี้เราจะตอบว่าอย่างไรคะเวลาตอบได้ไม่ได้คะสำหรับวันนี้ความแตกต่างจากที่เราเรียนมาเวลานักเรียนเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนจะต้องเขียนแสดงวิธีทำโดยการเขียนแบบการแสดงโจทย์ปัญหาแบบนี้ได้ไหมเอ่ยอ่ะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

จดข้อนี้ลงไปในสมุดดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนจดข้อนี้ลงไปในสมุดเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างในการแสดงวิธีทำของเราสำหรับการทำแบบฝึกหัดทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือจดตัวอย่างข้อนี้ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

จากตัวอย่างที่ผ่านมานะคะ2ตัวอย่างของเราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างแรกที่คุณครูแพลวให้นักเรียนไปเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าคุณครูให้จำนวนมานักเรียนต้องนำไปบวกก่อนถูกต้องไหมคะแล้วถึงจะนำไปหารแต่ถ้าสถานการณ์นี้จะเห็นได้ว่าเราให้ระยะทางรวมมาเลยนักเรียนแค่นำไปหาร

เดี๋ยวสถานการณ์ต่อไปมีความแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะอ่ะคุณครูมาอยู่กันที่ลุงไก่เก็บไข่ในสัปดาห์คราวนี้มาดูหน่อยตอนนี้ใน1สัปดาห์จำได้ไหม1สัปดาห์มีกี่วันนะคะ1สัปดาห์มีกี่วัน7วันอ่ะมาดูข้อมูลหน่อยอ่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลชุดนี้พร้อมกันนะคะอ่ะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับลุงไก่ที่เก็บไข่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้อ่ะมาดูพร้อมกันในวันจันทร์ในวันจันทร์เก็บไข่ได้กี่ฟองเอ่ย15ฟองต่อไปวันอังคารล่ะคะ20วันอังคาร20ต่อไปวันพุธล่ะคะ25วันพุธ25ฟองวันพฤหัสบดีล่ะคะ30ฟองถูกต้องไหมคะต่อไปวันศุกร์ล่ะคะเก็บได้กี่ฟองรู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้เขาบอกว่าเราไม่ทราบไม่ใช่ว่าศูนย์ฟองนะคะเพราะถ้าศูนย์นี้เขาน่าจะใส่จำนวนมาให้เราแล้วดังนั้นตอนนี้วันศุกร์ทราบไม่ทราบไม่ทราบอ่ะวันเสาร์วันเสาร์เก็บได้กี่ฟองเอ่ยวันเสาร์เก็บได้32ฟองและวันอาทิตย์เก็บได้กี่ฟองคะ35ฟองดังนั้นใน7วันจากข้อมูลชุดนี้ตอนนี้เราไม่ทราบวันอะไรเอ่ยวันศุกร์วันศุกร์คือวันที่เราไม่ทราบซึ่งเขาบอกอะไรมาเพิ่มหน่อยดูสิคะบอกค่าเฉลี่ยมาว่าถ้าเฉลี่ยแล้วเก็บไข่ในแต่ละวันเนี่ยได้อยู่ที่27ฟองอยากจะถามหน่อยว่าลุงไก่เก็บไข่วันศุกร์ได้กี่ฟองสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเห็นไหมสิ่งที่โจทย์ถามไหนโจทย์ถามว่าอะไรนะคะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยสิ่งที่จดถามคือลุงไก่เก็บไข่วันศุกร์ได้กี่ฟองจะไม่ได้ถามถึงคำว่าค่าเฉลี่ยแล้วเห็นไหมคะทำไมถึงเขาไม่ถามค่าเฉลี่ยแล้วเอ่ยคิดว่าเพราะเขาให้ค่าเฉลี่ยมาแล้วจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้ให้ค่าเฉลี่ยมาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย27ทุกคนเงยหน้าแล้วตั้งใจฟังนะคะจากข้อนี้เขาให้ค่าเฉลี่ยมาแล้วแต่ย้อนกลับไปถามจำนวนที่ไม่ทราบซึ่งตอนนี้จำนวนที่ไม่ทราบคือจำนวนอะไรเอ่ยจำนวนที่เราไม่ทราบคือจำนวนอะไรเอ่ยจำนวนไข่ในวันศุกร์ที่เราไม่ทราบดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้สถานการณ์ของเราเปลี่ยนไปไม่ได้เฉลี่ยและแต่หาจำนวนที่ไม่ทราบจากค่าเฉลี่ยที่เขาให้มาปกตินักเรียนจะหาค่าเฉลี่ยนักเรียนทำอย่างไรนะคะจำได้ไหมอยากจะหาค่าเฉลี่ยทำอย่างไรนำมาบวกกันเอาอย่างถ้าสถานการณ์นี้ต้องนำอะไรมาบวกกันเราเรียกว่าอะไรการที่นักเรียนบอกนำจำนวนนี้จำนวนนี้บวกกันจำนวนที่เรานำมาบวกกันเราเรียกว่าอะไรเอ่ยจำนวนไข่โดยจำนวนไข่เราต้องนำมาบวกกันทั้งหมดกี่วันคะ7วันแต่ถ้าเราบวกกันตอนนี้ครบ7วันไหมคะไม่ครบได้แค่กี่วันเอ่ยได้แค่6วันขาดไป1วันถูกต้องไหมเมื่อนักเรียนบวกเสร็จแล้วสมมติเราบวกครบ7วันเราต้องทำอย่างไรต่อดีถึงจะได้ค่าเฉลี่ยหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยอะไรดีหารด้วย7เพราะทำไมถึงหารด้วย7คะเพราะเราเก็บไข่ไปทั้งหมด7วันหรือ1สัปดาห์มี7วันนั่นเองได้ไม่ได้ดังนั้นจากสถานการณ์นี้คุณครูแพรบอกเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูความหมายของค่าเฉลี่ยก่อนการที่เราจะหาค่าเฉลี่ยของเรานะคะค่าเฉลี่ยเราสามารถหาได้โดยการนำจำนวนนั้นมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนที่นำมาบวกกันถูกต้องไหมดังนั้นถ้าเราบวกกันตอนนี้เมื่อกี้เราจะได้เพียงแค่6วันไม่ทราบอีก1วันคุณครูแพรบอกว่าดังนั้นผลบวกที่ไม่ทราบเนี่ยเดี๋ยวเราแทนด้วยกล่องสี่เหลี่ยมก่อนได้ไม่ได้นะคะดังนั้นจากข้อความนี้เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเป็นจำนวนหน่อยอ่ะมาดูกันเราทราบค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะค่าเฉลี่ยเท่ากับ27ซึ่งค่าเฉลี่ยของเราที่ได้เท่ากับ27จะมาจากอะไรจำได้ไหมมาจากผลรวมหารด้วย7ซึ่งผลรวมเราทราบไม่ทราบไม่ทราบแทนด้วยอะไรทีเมื่อกี้ครูแพรบอกแล้วแทนด้วยอะไรดีตัวไม่ทราบค่ะกล่องสี่เหลี่ยมหรือช่องสี่เหลี่ยมของเราดังนั้นผลรวมคุณครูแพรจึงขอแทนด้วยกล่องสี่เหลี่ยมก่อนแล้วหารด้วย7ทำไมถึงต้องหารด้วย7เพราะว่ามี7วันได้ไม่ได้คะดังนั้นตอนนี้ถ้าเราได้มาแบบนี้แล้ว27คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยจะเท่ากับผลรวมหารด้วยจำนวนวันก็คือ7วันซึ่งผลรวมเราทราบไม่ทราบไม่ทราบคราวนี้ครูแพรถามหน่อยอยากหาผลรวมนักเรียนหาผลรวมให้ได้อย่างไรดีถ้ารู้ว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ27แล้วก็ตัวหารเป็น7อยากหาผลรวมคือช่องสี่เหลี่ยมหาได้อย่างไรดีจำได้ไหมจำได้ไหมเรื่องนี้เราเคยเรียนไปแล้วคือตัวไม่ทราบค่าในรูปประโยคสัญลักษณ์

0: การหารถ้าเรามีตัวไม่ทราบค่าที่อยู่ในประโยคสัญลักษณ์การหารเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นแบบไหนนะการหารเราสามารถเปลี่ยนเป็นการอะไรได้นะคะการคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากทราบตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้งตอนนี้หรือผลรวมตอนนี้เราสามารถนำที่หาร7ทำอย่างไรได้คะไปคูณกับ27โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ไหมเอ่ยดังนั้นคุณครูแพลวบอกว่าถ้าเราอยากหาจำนวนไข่ใน7วันหรือจำนวนไข่รวมมาดูพร้อมกันการเขียนแสดงวิธีทำหรือวิธีคิดข้อนี้ถ้าเราอยากทราบว่าใน7วันเก็บไข่ได้กี่ฟองให้นักเรียนนำค่าเฉลี่ยมาคูณกับจำนวนวันโดยใช้ความสัมพันธ์การคูณและการหารจากที่เราช่วยกันวิเคราะห์ไม่กี่นะคะดังนั้นคุณครูแพลวจึงนำ7คูณกับ27ช่วยคูณในแนวนอนหน่อยนักเริ่มจากการนำ7คูณอะไรดีคะ7คูณ7 7คูณ7ได้49ใส่9ทด4ต่อไปนำ7คูณอะไรคะ7คูณ2 7คูณ2ได้14แต่มีทดอีก4จึงรวมเป็น18ดังนั้นใส่18คูณครบแล้วหรือยังครบแล้วผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย189ใส่หน่วยเป็นอะไรดีลองย้อนกลับไปอ่านข้อความข้อความของเราคือใน7วันเก็บไข่ได้รวมดังนั้นหน่วยเป็นอะไรดีฟองเพราะเราพูดถึงจำนวนไข่ดังนั้นถ้า7วันไข่ของเราที่เก็บได้รวมกันแล้วจะต้องได้189ฟองแต่เมื่อกี้ถ้าเราหาผลรวมเราทราบแค่กี่วันนะถ้าเราหาผลรวมจำได้ไหม6วันเพราะมีวันไหนที่เราไม่ทราบคะวันศุกร์ดังนั้นคุณครูแพลวบอกว่าจากการจดบันทึกของลุงไก่เนี่ยลุงไก่บอกว่าจากการจดบันทึกเขาจดบันทึกไว้ก็คือจำนวนไข่ได้แค่6วันขาดวันศุกร์ไปดังนั้นเราสามารถหา6วันนี้ก่อนได้ไหมได้โดยการนำจำนวนทั้ง6วันมาทำอะไรกันดีถ้าเราอยากหาว่า6วันเก็บไข่ได้กี่ฟองทำอย่างไรดีคะอยากทราบว่า6วันเก็บไข่ได้กี่ฟองหาอย่างไรดีบวกการดังนั้นคุณครูแพลวนำผลการจดบันทึกของ6วันนี้มาทำอะไรกันคะบวกการโดยการนำ15บวก20บวก25บวก30บวก32และบวก35ได้ไหมคะเมื่อเราบวกกันแล้วเราจะทราบว่าจำนวนไข่ที่เก็บได้6วันเนี่ยมีจำนวนกี่ฟองคุณครูแพลวไปขอคิดที่กระดาษทดคราวนี้การบวกเหมือนเดิมเลยมีจำนวนอะไรที่จับคู่บวกแล้วง่ายต่อเราไหมเนี่ยช่วยดูหน่อยมีจำนวนอะไรที่จับคู่บวกแล้วง่ายต่อเราไหมเพื่อบวกกันแล้วได้ลงท้ายด้วย0หรือลงท้ายด้วย5มีอะไรดีคะ15บวกอะไรก่อน20หรือ25ดีคิดว่า20มันเป็น20อยู่แล้วลูกดังนั้น20เนี่ยเราไม่ต้องบวกได้เดี๋ยวเราไปนับได้ควรบวกกับอะไรคะ25ดังนั้นนำ15บวกกับ25ก่อน15บวก25ได้เท่าไหร่เอ่ย40ได้40เห็นไหมพอเป็นลงท้ายด้วย0หรือที่เป็น10แบบเนี้ยเวลาเรานับเพิ่มเนี่ยเรานับง่ายอ่ะมาดูจำนวนอื่นๆด้านหลังคู่นี้บวกกันได้ไหมได้เพราะตัวอื่นเป็น10หมดแล้วดังนั้นลองบวกคู่นี้ก่อน32บวก35เท่าไหร่เอ่ยมั่นใจไหม32บวก35ได้เท่าไหร่เอ่ย67นะคะได้67คราวนี้มารวมกันต่อรวมยังไงให้ง่ายนักเรียนเห็นได้ว่ามี40มี20มี30แบบนี้รวมกันก่อน20บวก40ได้เท่าไหร่เอ่ย20บวก40ได้60 60บวกอีก30ได้เป็น90ดังนั้นเราค่อยนำ90มารวมกับ67คุณครูแพลวมาคิดต่อเลย90มาบวกกับ67อ้าวไหนช่วยกันหน่อยอะไรบวกกันดี0บวก7ได้7ต่อไป9บวก6 9บวก6เท่าไหร่เอ่ย15ดังนั้นได้ผลมาแล้วเป็น15ผลบวกของจำนวนชุดนี้คือเท่าไหร่คะ157 157เราเรียกว่าอะไรเอ่ยจำนวนไข่กี่วันนะที่เราบวกกัน6วันนำกลับมาตอบนะคะถ้า6วันจากการจดบันทึกเนี่ยได้157ฟองแต่ถ้า7วันได้กี่ฟองเอ่ย189อยากหาว่าวันศุกร์เก็บได้กี่ฟองทำอย่างไรดีลบนำอะไรมาลบกัน นํา189ลบ157เราถึงจะได้จํานวนไข่ในวันศุกร์มาหาพร้อมกันเลยดังนั้นวันศุกร์เก็บไข่ได้คือการนํา189ลบด้วย157เอ้าช่วยลบให้หน่อย189ลบด้วย157ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 32
0: ได้เท่าไหร่คะ32ดังนั้นเราจะทราบทันทีเลยว่าในวันศุกร์ลุงไก่เก็บไข่ได้อยู่ที่32ฟองอ่ะเราก็นำกลับมาตอบเป็นตัวเลขไทยว่าลุงไก่เก็บไข่วันศุกร์ได้32ฟองได้ไหมคะจากสถานการณ์นี้จะเห็นได้ว่าคุณครูไม่ได้ถามถึงค่าเฉลี่ยและคุณครูให้ค่าเฉลี่ยมาแต่ถามย้อนกลับไปถึงจำนวนที่เราไม่ทราบหรือจำนวนที่หายไปได้ไหมคะดังนั้นนะคะวิธีนี้นักเรียนก็สามารถนำรองกลับไปดูอย่างนะคะเพื่อที่จะทำแบบฝึกหัดของเราได้อ่ะเวลาต่อไปเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนได้ลองปฏิบัติแบบฝึกหัดของเราอ่ะมาดูกันเลยแบบฝึกหัดในวันนี้คือแบบฝึกหัดที่ 1.60 เดี๋ยวเราจะปฏิบัติข้อที่1ในชั่วโมงนี้ไปพร้อมๆกันนะคะโดยเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและเวลานักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัตินะคะอ่ะสำหรับแบบฝึกหัดของเราไหนมาดูพร้อมกันหน่อยอ่ะสำหรับแบบฝึกหัดของเราอ้าวอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนพร้อมยังเอ่ยตบมือ1ครั้งโอ้ยเสียงเบามากเลยตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งอ่ะตั้งใจอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมกันอ้าวถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

จากการอ่านของเรานะคะสถานการณ์ตอนนี้ข้อที่1ของเราโจทย์ถามว่าอย่างไรคะไหนลองดูซิข้อความของเราสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนโจทย์ถามว่าอย่างไร

นักเรียนทุกคนขีดเส้นใต้สิ่งที่จดถามของตนเองนะคะซึ่งสิ่งที่จดถามจริงๆแล้วนะคะอาจจะอยู่แค่ที่คุณครูแพรวขีดเส้นใต้คือการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยเฉลี่ยเนี่ยใช้อยู่ที่ปริมาณเดือนละเท่าไหร่นักเรียนเจอคำอะไรสำคัญเอ่ยคำว่าเฉลี่ยดังนั้นในข้อนี้เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลองลงมือแสดงวิธีทำการเขียนแสดงวิธีทำวันนี้เราเขียนแบบไหนนะเราเขียนแบบไหนเอ่ยเราเขียนแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหาคือจะต้องมีข้อความมีจำนวนแล้วก็มีหน่วยมาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะได้ลงมือปฏิบัตินะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้เลยนะคะว่าตัวเองถูกต้องหรือไม่หากตรงไหนผิดนะคะนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยตอนนี้ทุกคนวางยินสอก่อนวางยินสอก่อนเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยกันสักเล็กน้อยก่อนวางยินสอก่อนมาดูพร้อมกันก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้เมื่อกี้เราวิเคราะห์กันเลยค่ะต้องหาค่าเฉลี่ยถูกต้องไหมคะของปริมาณไฟฟ้าในแต่ละเดือนเพื่อที่คุณแม่จะได้นำไปวางแผนการใช้จ่ายนะคะภายในบ้านของตนเองซึ่งข้อนี้เวลานักเรียนหาคำตอบนักเรียนสามารถหาคำตอบได้อย่างไรเอ่ยหารได้เลยต้องนำไปบวกอีกไหมทำไมถึงไม่ต้องนำไปบวกคะเพราะเขาให้ปริมาณรวมมาแล้วเราจึงไม่ต้องไปหาเป็นการบวกดังนั้นเรามาเริ่มที่การเขียนวิทย์บรรทัดแรกเราบอกแล้วว่านักเรียนสามารถนำไปหารได้เลยไหนถ้านำไปหารนักเรียนนำจำนวนอะไรหารจำนวนอะไรคะ
1: 1128หารด้วย6
0: นักเรียนจะนำ1128หารด้วย6ดังนั้นเรามาเริ่มเขียนข้อความของ1128ก่อนคือปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรวมแล้วได้ 1,128 หน่วยทุกคนดูดีๆนะคะถ้าหากใครเขียนผิดตรงไหนเดี๋ยวสามารถแก้ไขได้เลยต่อมารวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยในรอบกี่เดือนเอ่ย6เดือนเรานำมาใส่เป็นที่เรียบร้อยโจทย์ถามว่าใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ตรงนี้เมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วว่านำอะไรมาหานักเรียนเขียนตามนั้นคือการนำ 1,128 หารด้วย6ไหนใครหาคำตอบมาแล้วผลหารที่ได้คืออะไรเอ่ย188ใส่หน่วยคือหน่วยถูกต้องไหมคะเพราะว่าในข้อนี้นะคะเราพูดถึงปริมาณไฟฟ้าปริมาณไฟฟ้ามีหน่วยคือหน่วยเวลาตอบเป็นตัวเลขไทยอีกหนึ่งรอบโดยการเขียนทวนคำถามว่าใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเดือนละ188หน่วยส่วนข้อความอื่นๆที่โจทย์ให้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนักเรียนอาจจะละไว้ในฐานที่เข้าใจได้นะคะตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะว่าตนเองถูกต้องหรือไม่หากใครถูกกาถูกให้ตนเองได้เลยหากใครผิดให้นักเรียนแก้ไขของตนเองให้ถูกต้องนะคะสำหรับในข้อนี้อย่าให้เวลาตรวจสอบสักครู่หนึ่ง

เดี๋ยวถ้าข้อนี้นักเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะฝากการบ้านให้นักเรียนเล็กน้อยนะคะมาดูพร้อมกันสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของค่าเฉลี่ยหรือการเฉลี่ยของเราถูกต้องไหมคะแต่วันนี้จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของเราเป็นโจทย์ปัญหาที่มีความแตกต่างจากเดิมโจทย์ของเราอาจจะให้จำนวนรวมทั้งหมดมาแล้วนักเรียนจำเป็นต้องไปบวกไหมถ้าให้จำนวนรวมมาทุกคนวางดินสอก่อนตบมือหนึ่งครั้ง

บมือ2ครั้งมาช่วยกันสรุปบทเรียนก่อนเดี๋ยวจะได้ให้การบ้านนักเรียนกลับไปทำนะคะดังนั้นสำหรับวันนี้นักเรียนเห็นว่าโจทย์ของเราถ้าโจทย์ให้ผลรวมมาแล้วนักเรียนต้องไปหาผลบวกอีกไหมคะต้องไปหาผลบวกอีกไหมถ้าให้ผลรวมมาแล้วไม่ต้องนะคะหรือถ้าโจทย์ของเราถามจำนวนที่หายไปนักเรียนสามารถทำได้อย่างตัวอย่างที่เป็นของลุงไก่เก็บไข่ได้ไหมเอ่ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะการเฉลี่ยเนี่ยการเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยเรายังสามารถหาหรือสามารถคำนวณได้โดยการนำผลบวกของจำนวนต่างๆมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่นำมาบวกกันถ้าเขาให้เป็นผลรวมมาแล้วนักเรียนต้องนำไปบวกกันไหมคะต้องนำไปบวกไหมไม่ต้องถ้าโจทย์ให้ผลรวมแล้วนักเรียนสามารถทำเป็นการหารได้เลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะการบ้านของเราฝากให้นักเรียนไปเขียนแสดงวิธามแบบโจทย์ปัญหาโดยเขียนเป็นข้อความด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวฝากการบ้านให้นักเรียนสักเล็กน้อยคือแบบฝึกหัด 1.60 ในข้อที่2นะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเรายังเหลือในข้อที่2เดี๋ยวฝากให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านสำหรับคุณครูปลายทางนะคะขอความร่วมมือจากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะต่อมาแบบฝึกหัดของเราในข้อที่2นะคะยังเหลืออีก1ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนลองกลับไปอ่านแล้วก็วิเคราะห์อย่าลืมการเขียนแสดงวิธีทำของเราขอให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหามีข้อความมีจำนวนแล้วก็มีหน่วยเวลาตอบอย่าลืมตอบแบบทวนคำถามด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยมาดูบทเรียนครั้งต่อไปทุกคนวางดินสอก่อนมาดูบทเรียนครั้งต่อไปสิบทเรียนครั้งต่อไปเราจะขึ้นหน่วยใหม่เป็นหน่วยที่2ของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาดูหน่อยหน่วยที่2ชื่อหน่วยอะไรมาอ่านพร้อมกันค่ะหน่วยคือหน่วยของการวัดปกติถ้าครูแพรพูดถึงคำว่าการวัดนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างไม้บรรทัดนึกถึงอะไรอีกปริมาณนึกถึงอะไรอีกนาฬิกาเห็นไหมถ้าเราพูดถึงการวัดนักเรียนอาจจะนึกถึงเรื่องที่เราเคยเรียนมาไม่ว่าจะเป็นการชั่งการตวงการวัดความยาวถูกต้องไหมคะปริมาณสิ่งของต่างๆหรืออีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือเกี่ยวกับนาฬิกาคือเกี่ยวกับเวลาอ่ะมาดูกันหน่อยครั้งของป.4เนี่ยถ้าเราพูดถึงการวัดเราจะเรียนเกี่ยวกับเวลาหรือนาฬิกาโดยเวลาของเราเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะในหน่วยที่2ไหนมาอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยว่าเรื่องแรกที่เราจะเรียนเราจะเรียนในเรื่องของอะไรคะ

0: ดังนั้นหน่วยที่2เราชื่อหน่วยว่าการวัดก็จริงแต่เรื่องที่เราจะเรียนเราจะเรียนเกี่ยวกับเวลาดังนั้นถ้าเราเรียนเกี่ยวกับเวลานักเรียนเคยเรียนมายังในชั้นอื่นๆที่ผ่านมาเคยแล้วชั้นป.3เรียนมายังคะเรียนมาแล้วดังนั้นนักเรียนลองกลับไปทบทวนเกี่ยวกับเวลานะคะว่าที่นักเรียนเคยเรียนมามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวในชั้นป.4เนี่ยเราจะนำความรู้เรื่องเดิมมาต่อยอดจากเดิมด้วยนะคะดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องของเวลาไหนถ้าพูดถึงเวลานักเรียนนึกถึงอะไรอะไรเป็นตัวบอกเวลาของเรานาฬิกาไหนในห้องนี้ดูนาฬิกาเป็นไม่เป็น
1: เป็นอ้
0: าวมั่นใจนะมั่นใจนะเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวจะมีนาฬิกามาให้นักเรียนบอกเวลาด้วยนะคะดังนั้นทุกคนลองกลับไปทบทวนดูนาฬิกาให้เป็นนะคะว่านาฬิกามีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วถ้าเราอยากอ่านเวลาจากที่นาฬิกาบ่งบอกเนี่ยเราสามารถอ่านได้อย่างไรดังนั้นฝากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปทบทวนเรื่องเวลาของตนเองด้วยที่เคยเรียนไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 2.1 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปอ่ะอย่าลืมนะชั่วโมงถัดไปเราขึ้นหน่วยใหม่แล้วให้กลับไปทบทวนอะไรนะคะให้กลับไปทบทวนอะไรเอ่ยให้กลับไปทบทวนเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับนาฬิกานั่นเองค่ะดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำการบ้านพร้อมกับทบทวนเรื่องเวลานะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงทำไมไม่รีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
1: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
0: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
1: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
2: พี่ร่มเย็นก็พูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
0: ถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
1: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
0: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน
3: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

าไว้

ักษาไว้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะนางจะ

0: านี่นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดฉวยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อน

0: คะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็เท่ากันค่ะซึ่งวรรคนึงนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
0: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ2-2-2นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ2-2-3นะคะเช่นจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ3-2-3นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
1: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
1: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็ก

0: เรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรี่ยไรเรี่ยไรลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านเกล้าผ่านเกล้ากลัวกลัวนี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณพระคุณกลับกลับเหลียวเหลียวขวาขวาพลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิศสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิศสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิศสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูดุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่อย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่2ในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็น การแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
0: หมายถึงคิดถึงนั่นเอง
1: ค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ อาจทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครู

0: วรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
1: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผงประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนมเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
0: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
1: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวเนี่ยนะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรเอาตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
0: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
1: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
0: ใครพอรู้ไหมคะ
1: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
1: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลา แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหันนกพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆ เป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีนี่ก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
0: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ็ไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยอยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: ที่นี่อ
1: ะไรนะครับ
2: ม
1: ี
2: มอส
1: มีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
3: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม
4: แมลง
3: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับ
4: มีหกขา
3: อ๋อมันมีหกขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่สี่ขาเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าทำไมมันมีสี่ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มีหกขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถามดีไหม
4: ได้ค่ะได
3: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีกผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มี6ขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมี4ขาอันที่3เดี๋ยวผีเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในเนี้ยมันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดินสี่อะไรดีสี่อะไรดี
5: แถมเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
3: มอสเป็นไงดีเอาสี่ในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
5: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
3: ่ห้ามันได้ยินเสียงเราไหม
0: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
3: ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้างไม่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกนี้มีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆแล้วอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
6: ผีเสื้อมันกินดอกไม้หรอกินน้
3: ำผีเสื้อมันกิน
6: ใบไม้
3: นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กิน ไม่ใช่แม่อาจจะมันคือมันไม่กินล่ะนะครับที่มันกินก็คือ
7: หนอน
3: หนอนของผีเสื้อฉะนั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ
5: หมอมันมีวิธีก่อนที่จะเป็นผีเสื้อกับหมอนเหมือนกันไหมคะ
8: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกัน
9: ต้นไม้สูงๆบ้างนะ
10: เหรอ
9: ใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอกผม
10: มันมีเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
9: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสตินใช่ไหม
11: ด
9: ัก
11: แด้
9: หน
11: ูต้องใส่ดักแด้
9: ใช่ไหม
11: ใส่ด
9: ัก
11: แด
9: ้อ๋อเป็นดักแด้เก่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคราบที่
11: มันลอกคราบ
9: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับก็จะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว้
5: แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราเอาไปทิ้ง
9: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
5: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากรังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะ
12: จากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอนหนอนก็เข้าดักแด้ 5-7 วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข่
13: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
5: อันนี้ไม่เก็บได้นะเนี่ย
9: หิวอะไรนะ
13: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
9: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวหนึ่งที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็น
5: ผีเสื้อกินคราบ
9: เวลามันลอก
5: จะได้สร้างดักแด้เหรอคะ
9: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นเนี่ยมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็มากินน้ำเหมือนเสื้อ
1: คิดว่าทำไมผึ้งชอบมาตรงนี้
2: เพราะมันมากินน้ำเหมือนเสื้ออ
1: ืมมันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับดีเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
2: นี่ก็หัวปลิ้น
1: ที่หัวปลิ้นมี1ตัวก็ไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะครับเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้ต้องพอดูปากมันเห็นปากมันไหม
2: น
1: ี่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี้
2: ผมรู้ว่าหมอเหยื่อน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
1: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
2: ้มันเลี้ยง
1: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืด
2: เห็นไหม
1: ยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูล

0: สัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
1: ครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสาจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
2: ตัวนี้มีสี่ขา
1: อ่ะตัวนี้มีสี่ขาเดี๋ยวครูชี้ให้ดูนิดนึง
2: ก็เต้นหนา
1: เรามีสี่ขาแต่ว่าถ้าเราดูดี
2: ๆตรงนี้มีขาสั้นๆอีกสองขาม
3: าแล้ว
1: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
3: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: ก็เลยเก็บไปไม่ได้ใช้
1: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
0: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาข้อต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
2: ผีเสื้อมันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
4: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้แต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างนึงมีอยู่3ขาครับ
5: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือตรงหนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
1: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้มีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ์ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลน่ะ
5: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
1: มีครับมีหนวดรูป
3: หัวใจ
1: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่างนี
5: ้เป็นโอ้หนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
1: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
0: ทวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
5: ท่านนี้อยากรู้ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องผิวร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้านั่นเหรอคะผม
1: อ๋อเป็นคำถามที่ดีมากสี

0: ปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
1: ก็
0: เหมือนไหม
1: เพราะว่าถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
2: ครับ
0: เสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
1: เห็น
0: แล้
1: วไม่โป๊
0: ไม่ให้โป๊ะนั่นผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ใช่ไหมก็เลยต้อง
1: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุมจริงๆเกล็ดของมัน
0: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
1: จริงๆเกล็ดผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำจริงๆเก็บผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
0: แต่ว่าป้องกันน้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วยผ
1: ม
0: ก็เป็น
1: ตัวก็มีพิษ
0: ก็แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
3: เป
0: ็
3: นทุกอย่าง
1: แต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเรา
0: ป้าบอ้าว
1: มันมีสีเดียวไง
4: เด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
0: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้นแน่นอนว่าใช้พรางตัวด้วยนะครับใช้พรางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พรางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้งนะหรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่แต่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พรางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเป็นเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เราเพื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได้
4: สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
1: เคยรู้หรอกว่าเกล็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้แล้วก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเกล็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้าเกิดเกล็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดมันไม่เข้าพวกมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวหนึ่งไม่เข้าพวกมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
5: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
4: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกจากทีเจมาฝากกันค่ะ
6: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆนะครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยทั้งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวในของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับ
7: เราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างน่าความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ

ี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกสนุกท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำ

0: ไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
1: เสียงของพระสวดจากพิธีบวชป่าสืบชะตาชุมชนดังกึกก้องบริเวณพื้นป่าบ้านแม่เรียบตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่จัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมแบบล้านนาของชาวบ้านที่มีความผูกพันกับป่าโดยมีชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งพระสงฆ์ที่ชาวบ้านนับถือรวมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียง
2: ประชาชนมีส่วนร่วมชาวบ้านใกล้เคียงมีส่วนร่วมรักษาป่าเขาจะไม่มาทำลายมาเพี้ยวทางป่าต่อไป
1: พิธีบวชป่าสืบชะตาชุมชนแบบล้านนาซึ่งชาวบ้านแม่เรียบเชื่อกันว่าจะเป็นการบวงสรวงเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยดูแลรักษาป่าและยังเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ป่าป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งต้นน้ำให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป
3: เมื่อมันมีการเกิดป่าขึ้นเราได้น้ำได้ทรัพยากรโดยที่เราไม่ต้องร้องหาจากที่ไหนมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติความหวงแหนของชาวบ้านเองที่ออกมาจากใจจริง
1: ๆปัจจุบันชาวบ้านที่บ้านแม่เรียบมีกติกาการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันคือการเลิกเผาป่าถือเป็นกฎกติกาของหมู่บ้านห้ามเผาห้ามบุกรุกแพ่วถางป่าหากพบมีโทษตามข้อตกลงตามกฎหมายของหมู่บ้านทำให้ที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการคมนาคมทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นและการเดินทางถึงกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในขณะเดียวกันการแพทย์ก็ครอบคลุมพื้นที่เข้าถึงตัวบุคคลได้เร็วขึ้นเช่นกันทว่าเมื่อไม่นานนี้ข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกให้กับคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาใน3ประเทศคือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนรวมถึงไนจีเรียที่กินระยะเวลานานกว่า5เดือนจากข้อมูลทางสถิติณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 1,323 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า729คนด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมืองประสาทอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ

0: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าจะถามอาจารย์อรุณีก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีโบลาไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
1: ในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ยถึง976นะคะเชื้อนี้เนี่ยก็เป็นRNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมง่ายนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เนี่ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่สองนี่ค่ะมันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะเช่นพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยอาการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาร์บอร์กไวรัสนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ย1976นะคะครั้งนั้นเนี่ยอัตราตายก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายๆสายพันธุ์นะคะอีโบลาสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะเช่นLeptin Ebola virus เนี่ยนะคะเรามันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าแซย์ Ebola virus ซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นResin Ebola virus ซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นไวรัสกระจอกนะคะ Ebola กระจอกเพราะว่าไม่ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่าเพราะว่ามันติดอยู่ในลิงนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะตรวจเจ อหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งที่เดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลางเนี่ยนะคะคองโกเคนยาอูกันดาเนี่ยนะคะไม่รู้กี่รอบแล้วนะอาจารย์บ่อยมากนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ20รอบแล้วมั้งนะคะมีรอบนี้แล้วค่ะที่ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันระบาดตั้งแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดเนี่ยน่าจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาโคตรก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจแล้วก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปรียบนะคะที่

0: ระบาดที่คองโกที่ผ่านๆมาเนี่ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซอีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ ESL4 ซึ่งในโลกเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆเลยเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ถามอาจารย์รุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำให้การระบาดเนี่ยจำนวนเคสค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
2: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่3ก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตมันก็เป็นการระบาดในวงแคบพอต่อมาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่นสาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการบริหารงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กำหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องนี้ใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจำกัดโรคแล้วไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่ไหมฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้ออกจากพื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบสวนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่าเวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายมันมีกระบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกคนฟังข่าวกันนะคะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราวๆ 60% นะคะจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะคะนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อในการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เรียกว่าเดนดริติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้างภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเรียกเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาโทโลจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ย ก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สตอร์มนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษกับเซลล์พวกนี้มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันนึงของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดนะคะหรือเสียสมดุลต่างๆมันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันหนึ่งที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำมากเลยคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะวันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดนะตับพังไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะ เลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้ให้เลือดออกรุนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอระยะเราถ้าใช้ถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
2: ซึ่งถ้าจะอธิบายคำง่ายๆนะครับว่าติดต่อกันอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยประชาชนดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรเนี่ยคำที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อโดยการสัมผัสนะฮะสัมผัสกับสารคัดหลั่งแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะมองว่าติดกันง่ายมากเลยไหมเราก็คงไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากให้ตระหนักถ้าท่านดูนะฮะถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะฮะเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 วันโดยส่วนใหญ่นะครับถามว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทยที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศที่เสี่ยงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร์ราลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ30-50คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมฮะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใครตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง45ประเทศมีระบบฉีดวัคซีนไข้เหลืองคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้เหลือง Yellow Fever นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้ดกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีและขณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจากประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมา อย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตาม

0: ถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็คือตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
1: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมสายคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนำความรู้สู่สังคมครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรรักษาได้อย่างไรเราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาแฟนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมไซคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆออกสู่สังคมครับ
2: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าสารคัดหลั่งสมมติคนอาจจะกลัวมากอย่างเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคนกำลังจะเดินทางแล้วมีสารคัดหลั่งอยู่ตามสนามบินตามอะไรเงี้ยครับอยากจะทราบว่าไอ้สารคัดหลั่งพวกนี้มันเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์แล้วมันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหม
2: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอกเอ้ยมันอยู่ข้างนอกไม่นานใช่ไหมคะอย่าง HIV เราบอก6ชั่วโมงนอกเซลล์ก็ไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่นานดูว่ามีคนทำสตี้จริงๆไหมที่เขาทำก็คือเอาซีรั่มของคนไข้มาเอาเลือดคนไข้เอาเฉพาะน้ำเหลืองมาเอาน้ำเหลืองมาจะมีอยู่บนกระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้า data นี้เชื่อถือได้นะให้มันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
3: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วนะมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับท่านเคยร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสวิทยาแต่เวลาเราอธิบายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมฮะทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์โคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลาย evidence มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BFO หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์คงไม่ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาทและกระชับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะเชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหมบอกว่ามีแต่น้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นคือความเสี่ยงมันน้อยอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มี

0: การมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาคงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการแพร่เชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักอาการรุนแรงงั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติคือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายไปประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า International Health Public Health Emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศเนี่ยให้อยู่ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น global health security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
1: เห็นด้วยอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะก็จะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะอันที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
2: อาจารย์รุ่นีครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วโรคนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
1: ้ไม่มี specific treatment ไม่มียานะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียาไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอกประมาณ 40% ใช่ไหมมีคนป่วยแล้วราวพันหัวคนก็น่าจะรอดสัก400 คน500คนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี้ยน่าจะมี neutralizing antibody หรือ antibody ที่สามารถจะบล็อกไวรัสไม่ให้เข้าเซลล์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี้ยเราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายเนี้ยแหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของไข้พวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วพอสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมดแล้วนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้อะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของโมโนโคลอนัลแอนติบอดีนะ MB003 เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้ยังอยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่เข้าใจว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก Small Firing RNA siRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ BCX4430เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอสแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันในเอสนะคะเป็นในคนไข้เอชไอวีเนี่ยเป็นตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาที่เรียกRNA polymerase เนี่ยนะคะ
2: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
0: ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับหนึ่งขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

0: ขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declaration คือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่สองเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้วและจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงณขณะนี้คงมีไลบีเรียเซียร่าลีโอนแล้วก็กินีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปในจีเรียเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
1: ครับว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่ไหมครับ
0: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะคร
1: ับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
0: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จุดที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้คำให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์แย่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับก็จะว่าถ้าเกิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบายนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศรีราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาคือเรื่องการบริหารจัดการ Emergency Operation Center คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลุ่มนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่าด่านควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
0: อย่างเช่นมีเคสอย่างเงี้ยฮะถามว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่าหนึ่งเนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่สองเขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะตรงไหนปิดโรงพยาบาลเลยแทนที่จะรับมืออีโบลาปรากฏคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขจะล้มทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่าหนึ่งอาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลาไหมฮะไม่ได้เป็นถูกไหมครับหนึ่งไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเทนเทนระบบคือทำให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้ไม่หลุดระบบไงฮะอันนี้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
1: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกนี้ครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
0: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่ 70-75% มากับสัตว์ครับคนก็ไปติดสัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจเป็นระยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าไปเพื่อสุ่มลักษณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมฮะท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่

0: อยู่นะครับสำนักโรคติดต่อวันใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มตรวจเป็นระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่ายไม่ได้พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะครับหรืออย่างข้างคราวที่บินอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการ random มีการสุ่มเป็นระยะสุ่มตรวจเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเขามอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
1: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะแล้วถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคก็มีความเป็นไปได้นะคะเหมือนกันวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คนซึ่งก็ถามว่าติดยังไงเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ยได้นะคะแล้วก็ค้างคาวสปีชีส์ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เจอในแถบเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าถ้าเห็นจุดประสีม่วงเนี่ยมันก็จะพาดเป็นค้างคาวผลไม้สปีชีส์พวกนั้นนะคะ
0: ครับที่เห็นจะมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะวันก่อนดูข้อมูลกับอาจารย์ประเสริฐเรื่องของกุ่นนะฮะ
1: แม้กระทั่งไทยเนี่ยก็คือโอเวอร์แลปหมดแต่ว่าถ้าด้วยเดต้าที่มีการเจาะแอนติบอดีในค้างคาวกินพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะเดต้าที่เห็นเนี่ยก็จะมีในบังกลาเทศนะคะที่พบว่าประมาณ 3.5% ของค้างคาวกินพืชเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อเชื้ออีโบลาแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ว่ากลุ่มที่ตรวจก็ยังไม่เจอนะคะอีโบลาเนี่ยยังไม่เจอนะ
0: ตอนเริ่มต้นก่อนอภิปรายนะครับคุยกับอาจารย์อรุณีเนี่ยผมชอบภาพที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะวิวัฒนาการไปแล้วไปสู่การแพร่ระบาดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลาจะ next step หรือจะก้าวต่อไปเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันคงไม่ได้ว่ามันจะจบณเวลานี้นะครับแล้วมันจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเราจะวางมาตรการต่อไปทั้งในแง่ของสาธารณสุขในวงการวิทยาศาสตร์และวงและการวางแผนในระยะยาวนะครับเชื้อทุกตัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาไม่ว่าจะเป็นเมอร์สนะฮะ10ปีที่แล้วก็ทำงานกับอาจารย์นะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่เป็นคนทำเป็นด้านสาธารณสุขเหมือนกันแต่ออกไปสอบสวนโรคแล้วเก็บชิ้นเนื้อมาเก็บตัวอย่างมาก็มาทำงานมาแชร์ตัวอย่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฐานะหนึ่งนะฮะลองดูในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตัวอีโบลาเนี่ยจะเป็นยังไง
1: นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยไวรัสเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันก็จะอยู่ของสัตว์ไวรัสของคนก็อยู่ของคนนะคะแล้วมันก็จะปรับตัวนะตอนที่มันกระโดดข้ามนะคะโค้ชชนิดใหม่เช่นจากสัตว์มาสู่คนใหม่ๆเนี่ยทั่วไปมันมักจะทำให้เกิดโรครุนแรงอาจจะถึงตายอะไรเงี้ยนะคะ
0: วิวัฒนาการของไวรัสมันมีโดยตลอดนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสมมติเราบอกว่าเราpreparedness เรื่องหนึ่งเต็มที่เราซ้อมแผนอะไรเต็มที่ท่านไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับมือกับอีกเรื่องหนึ่งเสม
2: อครับอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหมครับ
0: ผมคงเป็น key message นะฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอีโบลาเนี่ยยังระบาดจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะฮะใน key message ณขณะนี้ข้อที่2เนี่ยติดต่อโดย mode of transmission ณขณะนี้คือสัมผัสสารคัดหลั่ง
2: ครับ
0: นะครับสัมผัสสารคัดหลั่งอันที่3เนี่ยอาการก็คือเริ่มต้นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามด้วยเรื่องของอาการที่รุนแรงทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็เป็น bleeding disorder ปัจจัยสำคัญก็คือต้องสัมผัสสารคัดหลั่งที่ค่อนข้างมีปริมาณมากพอสมควรจากผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคไม่มียาและวัคซีนรักษาตามอาการถามว่ามีโอกาสรอดไหมบอกว่ามีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบสาธารณสุขและการแพทย์เราสื่อสารให้ท่านตระหนักแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดขณะนี้ไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงและคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมกับการเพื่อรับมือเนี่ยมีประโยชน์ถามว่าเราทำในแนวทางอะไรอันที่หนึ่งคือ prevent นะฮะ prevent ก็คือระบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมระบบ การป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองเนี่ยคือ detect ก็คือ detection ตัวได้แล้วทำอย่างไรต่อมาคือ response เข้าควบคุมให้เร็วที่สุดตีกรอบเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดนะครับ3มาตรการเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
2: ครับทางเราชาวคณะวิทย์ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: ้องเรียนว่าโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้าในประเทศไทยเนี่ยต้องดูว่าขณะนี้นะครับพื้นที่การระบาดของโรคเนี่ยอยู่ที่3ประเทศคือพื้นที่ที่ไลบีเรียกินีและก็เซียร่าลีโอนปกติเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ30ถึง50ด้วยมาตรการที่เรามีการเฝ้าระวังผู้เดินทางทุกรายนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวก็คือมารายงานตัวด้วยระบบการเฝ้าระวังการให้วัคซีนไข้เหลืองซึ่งปกติเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงด่านเรียกว่าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเราเคยเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็จะต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเมื่อมีการมาตรวจลงตาเนี่ยเขาจะเช็คว่าได้รับการให้วัคซีนหรือยังหรือมีการกรอกแบบฟอร์มหรือยังนะครับเมื่อเข้ามาถึงเมื่อจุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีการดูเรื่องสุขภาพนะครับขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขณะเดียวกันมีการดูว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขณะนี้มาตรการณจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเราดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเต็มที
1: ่ในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้เป็นการตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในงาน Science Cafe ครั้งนี
2: ้ก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้เผื่อมีบางท่านอยากจะถาม
3: มีคำถามที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง Sanitation นะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในไทยแล้วแล้วยังไงเราก็ต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าล้างมือด้วยเจลล้างมือจะพอไหมหรือว่าต้องล้างมือด้วยสบู่เดตตอเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
2: ครับผม
3: คือแบบเอาแนวแอปพลิเคชันแบบใช้จริงครับเพื่อป้องกันนะครับในหัวข้อ Sanitation ครับ
4: ถ้าพอค่ะเจลล้างมือถ้าไม่หมดอายุนะคะเจลก็คือแอลกอฮอล์เจลถ้าไม่ได้ทิ้งไว้จนแบบเป็นนะคือที่บอกค่ะว่าไปเป็นองไวรัสไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันถูกทำลายง่ายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือธรรมดาเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะคะพอให้ล้างค่ะล้างบ่อยๆนะคะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่บอกไงว่าโอกาสของคนที่เป็นอีโบลาแล้วจะมาอยู่ในรถเมล์รถไฟเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะป่วยไงคะนะแต่อย่างว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนฟังข่าวถามว่ามีโอกาสไหมมีเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณแพทริกซอยเยอร์อะไรเนี่ยใช่ไหมคะที่ทำให้ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าคุณคนนี้แหละค่ะนะเพราะว่าคุณไปคอลแลปอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางที่ยาวๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในระยะฟักตัวก็อาจจะเกิดแต่ที่บอกค่ะว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็มีมาตรการ1 2 3 4ที่จะทำทุกคนที่คอนแทคจะต้อง
5: โดนคอนแทคเทสติ้งนะฮ
4: ะ
5: เรียกว่าพอเวลามาตรการเรสปอนส์เนี่ยเราก็จะตามคอนแทคเทสติ้งไปเหมือนตอนกลุ่มโรคซาผู้ป่วยซาเข้ามาในประเทศเราปุ๊บเราตาม1 2 3พวกผมเนี่ยตอนนั้นเป็นนักเรียนในเรสซิเดนต์ APTP อ่ะนะฮะก็ตามไล่ทีละคนเลยแล้วก็ตามทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปแยกที่โรงพยาบาล นะฮะทุกวันก็จะไปตามโทรตามวันนี้สวัสดีครับมีไข้ไหมครับสบายดีไหมพอพ้นระยะฟักตัวก็ปล่อยก็คือเรียบร้อยผ่านออกไปนะครับถามว่าแอลกอฮอล์เจลพอไหมพอนะครับล้างให้ถูกวิธีล้างให้สะอาดเพียงพอนะครับแล้วมันมาตรการช่วยโรคอื่นๆได้ด้วยขอบคุณนะครับ
2: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากในฟลอร์ครับอาจารย์เชิญครับ
6: ค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย15คนนะอาจารย์ก็ใช้วิธีบอกว่าเวลาเราเฝ้าระวังนี่เราไม่ได้ตามตลอดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้วิธีการโทรถามมีไข้ไหมอะไรไหมถูกไหมคะแล้วเราเจอเขาในช่วง

0: สมมุติว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเกิดมีไข้แล้วเราไม่ได้ตามเขาตลอดเขาอาจไปใช้บริการทางเพศหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราลิมิตยังไงคะตอนนั้นเชื้อมันอาจจะ expand ไปเยอะแล้วแบบนั้นเราจำกัดได้ยังไงอะคะ
1: ต้องเรียนว่าผู้ที่เดินเข้ามาใน15คนแรกเนี่ยนะครับเราประเมินแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำแล้วนะ

0: เปล่าสัมผัสสัตว์หรือเปล่าสัมผัสอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างน้อยละพอเรามาตามด้วยว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าคำถามที่อาจารย์ถามก็คือว่าเกิดมีไข้ใช่ไหมฮะพอมีไข้ปุ๊บเราบอกว่างั้นขออนุญาตให้ทีม SRRT หรือทีม FPTP ของเราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปไล่ตามต่อแล้วว่ากิจกรรมที่คุณไปทำมาเนี่ยมีอะไรบ้างทีมสอบสวนโรคก็เหมือนเอาเบรกที่อาจารย์ดูฮะก็จะไปตามจุดต่างๆต้องเรียนว่างานนี้อีโบลานี่ใช้ทีมชาตินะฮะก็เป็นเรซิเดนต์ชุดใหญ่เนี่ยส่งลงทั้งหมดครับครับก็จะตามต่อฮะสมมติเข้าไปมีกิจกรรมทางเพศเราก็ต้องตามไปสมมติไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรยังไงไปหมดฮะอาจารย
1: ์สบายใจได้นะครับ
2: ผมถามท่านพิธีกรว่าโอกาสที่จะกลายเป็นอาวุธทางชีวภาพนะครับในบริเวณอื่นๆเอาเชื้อจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีในใช้เป็นอาวุธอย่างนี้เป็นเบียวกัดเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเรามโนไปเองหรือว่ายังไง
0: ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโรคเมอร์สของอีโบลาหรือโรคสำคัญนะครับหนึ่งในข้อของการสอบสวนโรคต้องคิดถึงเรื่องไบโอเทอร์โรริซึมเสมออาจารย์ไม่ได้มโนครับแต่เป็นและทุกครั้งที่ทีมอย่างผมเรียน FPTP มานะครับเรียนเรื่องการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ลงไปสอบผมจะบอกลูกศิษย์ไว้เสมอว่าให้คิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยเสมออยู่ในหัวข้อของการสอบสวนโรคคือจะไม่ถูกตัดออกไปครับอาจารย
2: ์ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านนายแพทย์รุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พร้อมรับมือกับโรคนี้นะครับ
3: ค่ะไวรัสอีโบลาก็เป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะคะก็คือที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณสักไม่ถึง40ปีที่ผ่านมานะคะไวรัสกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศไทยนะคะหรือแถบเอเชียมาก่อนส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกาไวรัสอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เป็นRNA นะคะโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ที่เป็น RNA เนี่ยมันมักจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยสูงกว่าไวรัสที่เป็น DNA นะคะโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่นะคะไวรัสใหม่เนี่ยได้บ่อยกว่าไวรัสพวก DNA อีโบลาก็เป็น RNA ไวรัสชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เพิ่งค้นพบมาสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก่อโรครุนแรงอัตราตายค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าซาอีไวรัสซึ่งระบาดในรอบนี้นะคะมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะหรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆก็คือไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากนะคะบางคนมีไข้แล้วก็หนาวสั่นด้วยนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออันนี้เป็นอาการใหม่เริ่มแรกนะคะการหลักๆเลยนะคะในช่วงแรกๆซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะจะเห็นว่าเราดูคนไข้ในช่วงแรกเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอีโบลานะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยพอคนไข้เข้าอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจจะไปปลายอาทิตย์แรกนะคะแถวสักวันที่5ที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยไข้จะเริ่มมีอาการเฉพาะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะอาการพวกนั้นก็คืออาเจียนมากนะคะมีไข้ลอยอยู่นะคะอาเจียนมากท้องเสียรุนแรงนะคะคนไข้จะมีอาการขาดน้ำถ้าไม่ไปโรงพยาบาลในระยะนี้คนไข้จำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำนะคะขาดเกลือแร่ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเลย1สัปดาห์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าระยะท้ายของโรคซึ่งก็จะเป็นระยะรุนแรงละนะคะคนไข้ที่เป็นมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตับวายนะคะไตวายปัสสาวะไม่ออกคนไข้ก็จะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำเนื่องจากว่าเวลาเลือดออกในกระเพาะเนี่ยมันจะโดนกรดในกระเพาะนะคะแล้วก็ไหลลงไปในลำไส้เลือดก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นบางคนก็จะที่เขาบอกก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องการถ่ายดำนะคะในระยะท้ายๆมีเลือดออกตำแหน่งต่างๆนะคะจะมีรอยจ้ำรอยช้ำนะคะมีเลือดออกในตามผิวหนังโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งที่เคยเจาะเลือดมาอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีการทางสมองนะคะมีชักหรือมีโคม่านะคะและในสุดก็จะเสียชีวิตคือโดยทั่วไปก็จะราวๆ

0: 7ถึง10วันนะคะหรืออาจจะถึง2อาทิตย์ในคนไข้บางรายอาการทั้งหมดนะคะกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ว่าที่บอกอะค่ะว่าคนไข้จำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ำขาดเกลือแร่เนี่ยในช่วงต้นนะคะก็อาทิตย์แรกนะคะก็จำนวนหนึ่งก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการขาดน้ำส่วนอาทิตย์ที่2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเนื่องจากช็อกภาวะช็อก
1: เกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาเราก็ได้ยินข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวมันออกทุกวันว่าวันนี้มีคนไข้ที่ไหนบ้างเสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าแถบไหนมีการระบาดของโรคมันจะเข้ามาเมืองไทยหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อเวลาเราเจอคนที่มีอาการเราจะได้รู้ว่าใช่อาการของอีโบลาไหมแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันจากคนที่ทั่วๆไปที่เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Cafe ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์02-201-5031-32และ02-201-5093หรือทางเว็บไซต์www.sc.mahidol.ac.th

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตร

ติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โบโฮ
2: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยโมกมันต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรีโอ่งเคลือบลายมังกรผ้าทอบ้านไร่หรือผ้าขาวม้าอันหลือชื่อล้วนแต่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดราชบุรีดินแดนแห่งลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวสีนอกจากนี้ยังมีต้นไม้มงคลประจำจังหวัดได้แก่โมกมันหรือโมกน้อยมีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกมักมันจังหวัดน่านเรียกมูกน้อยมูกมันจังหวัดสระบุรีเรียกโมกมันเหลืองและกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนเรียกเสถือแน่แก่โมกมันเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่สูง20เมตรมีเปลือกสีน้ำตาลหรือสีเทาอ่อนมียางสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกันแผ่นใบรูปรีป้อมหรือรูปไข่ปลายใบและโคนใบแหลมขอบใบเรียบเนื้อใบบางดอกออกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมลักษณะของกลีบรองดอกและโคนกลีบจะเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อส่วนปลายกลีบจะแยกออกจากกันเป็น5กลีบดอกเมื่อแรกบานมีสีขาวอมเหลือง

ข้างนอกสีเขียวอ่อนตอนแก่มีสีม่วงแดงผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-11 มิลลิเมตรผิวฝักขรุขระฝักแก่เต็มที่จะแตกอ้าออกเป็นร่องเมล็ดเป็นรูปยาวขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดโงกมันเป็นไม้กลางแจ้งทนต่อความร้อนและแสงแดดเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดมีประโยชน์ใช้สอยได้แก่เนื้อไม้เสี้ยนตรงเนื้อละเอียดมากมีสีขาวนวลถึงขาวอ่อนใช้ทำงานกลึงแกะสลักมีประโยชน์ทางยาหลายประการอาทิเปลือกลำต้นใช้ปรุงเป็นยาแก้พิษสัตว์กัดต่อยรักษาธาตุให้เป็นปกติทำให้เจริญอาหารแก้โรคไตเชื้อรมนาศและคุธราชยางจากลำต้นเป็นยาแก้บิดถ่ายเป็นมูกเลือดดอกเป็นยาระบาย

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยนะซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามันเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมด
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
0: แม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
4: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเต๋าเนี่ยมันต้องเดินเท้า
5: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้าจากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
5: ประมาณครับ
0: 3
5: กิโลกว่ากว่านี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่ากว่า3กิโลกว่ากว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูๆกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็น

0: แบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมากมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต๋าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเสือเต๋าอยู
0: ่ยังเต๋าอยู่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
2: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย
0: ม้วนมาอย่างนี้เลย
3: เหนียว
0: เหนียวเนาะ
4: ต้องนิด
2: โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
5: พอดี
2: แก่ไหมแม
5: ่บอแก้พอดีเลย
2: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเนาะ
5: ดีกำลังนี้อยู
2: ่ไม่อ่อนเกินเนาะ
5: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะ เอานี่ดีกว่านะ
2: จับหน่อยเนาะ
5: คั้นลูก
2: จับแค่นี้ได้เนาะ
5: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
2: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
5: เกิน
2: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
5: ่ยังจ้ะ
2: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
5: ยัง
2: เหมือนลูกชกเลย
5: เหมือนเดียวกัน
2: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
6: า
2: ะ
6: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
2: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
7: ปล่อยร่วงเลย
2: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะ ตาวนั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นตาวต้นมะตาวส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มตาวนะนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี้ยเราโชคดีที่เจอต้นตาวที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันเนี้ยพ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกตาวอะค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
3: ทีละน้อย
2: ทีละน้อยอันนี้ก็น้อย
3: เพราะ
2: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต่าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากมาแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
4: ลงเลย
2: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
3: นับไกลๆมากเน
2: า
3: ะ
2: นับไกลๆจะขนาดไหนเน
3: า
2: ะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยนั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
6: ใช่
2: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
6: ใช่
2: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
6: ได้
2: ไม่คันแล้ว
6: ไม่
2: คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
6: ถูกต้อง
2: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอ่ะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
6: า
2: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบๆหยุ่นๆแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บอะรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมแล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านพี่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
4: ่
2: อ
4: ไม่ไม
2: ่มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
4: มันมีต้นพอดีของมัน
2: อ๋อมันมีต้น
4: โตเกินไปมันก็ไม่ได
2: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหม
4: ยังยัง
2: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
4: ใช่
2: นี่ก็ใช
4: ่
2: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
4: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้
2: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
4: ยังโตไม่ได
2: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
4: สมบูรณ์แล้ว
2: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
4: ทำไม่ได้
2: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็ขายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
4: ห้าปีน่าจะถึง
2: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
4: มันต้องตัดออกมาทีละ
2: ตัดออกกาบทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
4: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
2: มันเตี้ย
4: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอน
2: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
4: ้ถ้าเลาะออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
2: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
4: ต้น
2: มันอะไม่คัน
4: ไม่คัน
2: แต่ลูกมันคัน
4: แต่ลูกมันคัน
2: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
4: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
2: จ้ะ
4: ที่กินได
2: ้โอเค
4: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
2: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
4: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
2: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมาก
0: ชิมได้ไหมพ่อ
4: ใช
0: ่หนูขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
4: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
5: ตะไคร้กระเพาะพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
5: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
5: ี่
0: ย
5: ผักไปโรยไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
5: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
5: หน่อเต๋าค
0: ่
5: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
5: า
0: ะ
5: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
5: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดทไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
6: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดนิดหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมนะซอสตักไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตำหวายก่อน
0: มันให้ตำหัวปีแม
2: ่เออตำหัวปีก่อนตำหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ธรเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพอจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วกี่และเสาชัยพี่น้องชาวม้งที่ภายนอกอาจจะดูเป็นเพียงแค่พี่น้องธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษแต่กลับมีเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นที่ส่งผลให้พวกเขาเลือกที่จะสู้เพื่อพี่น้องจนต้องถูกตัดสินให้เป็นนักโทษประหารที่มีชีวิตอยู่เพื่อรอวันตายวันนี้เขาทั้งคู่ได้รับโอกาสในชีวิตอีกครั้งเรื่องราวของพวกเขาที่ต้องทดสอบสายสัมพันธ์พี่น้องจนเกือบจะต้องตายเป็นอย่างไรร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่เล่ากี่และพี่เสาชัยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ก็จะคุยกันสบายๆเลยแต่อย่างที่บอกไปก็คือทั้งสองคนนะคะผ่านจุดที่เรียกว่าต้องลุ้นกับคำว่านักโทษประหารมาคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: เริ่มต้นจากตัวผมเองก่อนฮะซึ่งเข้าไปเกี่ยวพันกับซึ่งจะสมมติว่าอย่างเพื่อนๆเนี้ยฮะเขาก็มาชักชวนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไปยุ่งกับเขาก่อนแล้วสุดท้ายเราก็พลาดเงี้ยฮะพลาดแล้วแบบว่าเอาของของเขาไปหายอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกจับไปอยู่ฝั่งโน้น
0: คร
2: ับผมแล้วก็ได้โทรเรียกให้พี่ชายมาช่วยเคลียร์อะไรเงี้ย
0: ของที่ว่านี้ก็คือ
2: ยาบ้าเนี่ย
0: พอเกิดเรื่องเกิดปัญหาถูกจับตัวไปอยู่ที่เมียนมาเนี่ย
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงให้เพื่อนมาหาพี่เล่ากี่ทำไมนึกถึงพี่ชายคนนี
2: ้เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหมือนผู้ปกครองของผมตอนนั้นซึ่งเขาก็เหมือนพ่อหรือว่าเป็น

0: นที่ดูแลผมอยู่ผมอยู่กับเขาตอนนั้นครับ
1: แล้วพอวินาทีที่พี่ชายพี่เล่ากี่รู้ว่าน้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะตอนนั้นความรู้สึกคือมันโกรธน้องหรือว่าสงสารน้อง
2: คือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาก่อน
1: แล้วตอนนั้นวิธีการที่จะทำให้เขากลับมาได้นี่
2: ถนนเขาไม่เอายังไงอะเขาบอกว่าต้องมีเงินมาถ่ายเท่านั้นอะเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเอาไปทำสูญหายเขาว่าเราอาจจะไปโกงเขาอย่างเงี้ยเอาของเขาไปขายแล้วได้ตังค์มาแล้วไม่เอามาส่งคืนอะไรอย่างเงี้ย
3: เป็นยอดเงินเท่าไหร่ที่ต้องไปใช้เขา
2: ประมาณ300,000ได้ไหม
0: 200,000
2: กว่าครับ
1: 200,000กว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
2: เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
1: ก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย
2: ไม่น้อยครับ
1: ค่ะเราไม่มีเงินที่จะไปใช้
2: ไม่มีหรอกครับมันเยอะ
3: แล้วพี่จะไปหามาจากไหน200,000กว่า
2: ผมก็หาไม่ได้แล้วเราเจรจากันอยู่เป็นวันอะคุยกันเป็นวันคุยไม่รู้เรื่อง
3: ครับ
2: สุดท้ายก็เราก็ต้องคุยกันผมก็บอกเขาว่าก็ในเมื่อเขาทำของหายไปแล้วก็ต้องควรจะให้โอกาสเขาไปแก้ตัวจะได้ทำแล้วก็ชดใช้ของเก่าไปด้วย
3: แล้วเป็นไงเขายอมไหมฮะ
2: เขาไม่ยอมเขาบอกว่าถ้าจะแก้ตัวเอาอย่างนี้เขาอายุยังน้อยเกินไปถ้าเกทำต่อก็จะเกิดมันสูญหายขึ้นมาอีกก็จะจมไปเรื่อยๆเพราะคนที่ชมเกมน้อยเกินไปไม่มีคนรอบครอบเป็นอย่างนี้คร
3: ับ
2: มันจะจมไปเรื่อยๆมันจะแก้ไม่ได้อีกเอางี้ครับว่าถ้าว่าพี่สามารถทำได้นะพี่ผมให้เลยจะทำเท่าไหร่เอาไปเอาไหมเขาถามอย่างนี้ตอนแรกก็ลังเลนะครับลังเลว่าเราไม่เคยอยู่ในวงการนี้ครับเราไม่เคยอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
3: ผัวพัน
2: กับเรื่องพวกนี้ไม่เคยคิดเพราะเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็จำใจอะครับมันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะหนีเลี่ยงได้เลยครับต้องเข้าไปทำเหตุผลมันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอ่ะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
3: ก่อนหน้านี้พี่ทำอาชีพอะไร
2: เป็นพนักงานฝ่ายขายครับหน่วยขาย
3: ครับแล้ววันที่เราจะต้องไปช่วยน้องเรานึกถึงอาชีพการงานที่เราทำอยู่ปกติไหม
2: ก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับเราต้อง
3: เอาชีวิตน้องไว้ก่อนเป็นอันดับแรก
2: ถูกต้องครับ
3: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
0: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
3: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
0: ครับผมฮะ
3: เพราะคนนี้เป็นเหมือนพ่อพี่เลย
0: ครับ
3: เสมือนอ๋อมันเหมือนเวลาเรามีปัญหาเราฟ้องพ่อฟ้องแม่ก็รู้สึกว่าคนนี้แหละเราปลอดภัยสุดถ้าคนนี้มาม ันต้องมีทางออกให้เราอะแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่จะต้องเอาพี่ชายเราเข้ามาเอาอย่างนี้มันคงไม่รู้สึกนะตอนนั้นแต่วันที่ทางนู้นเขาเสนอว่างั้นก็เป็นพี่นี่แหละที่ต้องเป็นคนดูแลเรื่องไปเดินยาแทนเพื่อมาไถ่เราแล้วพี่เขาดันตอบตกลงเพื่อช่วยเราพี่รู้สึกยังไง
0: ก็รู้สึกลังเลอยู่เหมือนกันคร
3: ับไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่ง
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะวันนี้2ท่านค่ะก็จะเป็นตัวแทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะท่านแรกคุณดั่งธนครหรือคุณอัครินทร์ปุรีเป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดนะคะเข้าออกเรือนจำไม่น้อยกว่า7ครั้งปัจจุบันชีวิตพลิกผันนะคะหลังจากพ้นโทษออกมาก็ได้รับโอกาสจากสังคมและอีกท่านนึงค่ะเป็นตัวแทนของคู่พี่น้องนะคะลูกสาวคนสวยของพี่เอชัยามิตรชัยน้องแป้งพรพัชนกมิตรชัยค่ะน้องแป้งมีน้องชายอยู่1คนเขารักและผูกพันกันมากวันนี้น่าจะได้แชร์ประสบการณ์ดีๆสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะพี่รังก่อนค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริงเป็นพี่แล้วมีน้องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราต้องไปช่วยอะค่ะ
4: โดยความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่าชั่วโมงนั้นมันคิดไม่ทันหรอกด้วยอายุอะไรเงี้ยมันต้องช่วยอยู่แล้วช่วยน้องอยู่แล้วเพราะว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมถูกจับเนี่ยพี่สาวผมก็ช่วยแต่พอมันถูกจับบ่อยใช่ไหมอย่างผมเนี่ยพอมาถึงกระบวนการนึงพี่สาวก็คิดว่าผมอาจจะต้องรับผิดเพราะเขาอยากผมเป็นคนดีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยในชั่วโมงนั้นผมคิดว่ามันคงคิดไม่ทันเราต้อง คิดว่าต้องช่วยน้องออกมาก่อนอ่ะอาจจะหลงผิดในการกลับไปขายยาแบบนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเงิน 200,000 ใช่ไหมฮะเราจะไปหายิ้มจากไหนอะไรจากไหนมันมืด8ด้านนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรักถูกไหมฮะสายใยอะไรแบบนี้มันจะทำให้หลงผิดแบบนี้ได้ครับ
5: ถ้าเป็นครอบครัวของแป้งเนี้ยเหมือนเราจะอยู่กับน้องที่เป็นเหมือนเพื่อนเราอะตลอดเวลาคือหนูย้ายโรงเรียนบ่อยด้วยอะไรด้วยแล้วพอมีน้องชายเวลาที่อ่ะแค่เขาทำผิดนิดนึงหรือว่าใครมาแกล้งเขาสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเราเป็นพี่อ่ะใช่เราช่วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะทำผิดหรือทำถูกอะไรเงี้ยเราต้องคุยกับเขาก่อนแต่ณวินาทีนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเข้ามาในแง่ของพี่สาวแน่นอนว่าช่วย 100% ค่ะแล้วก็แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาคุยกับเขาก่อนว่าเหตุผลมันเป็นยังไงทำไมถึงต้องทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขายังมีความคิดที่จะทำผิดอยู่แบบนี้หนูก็จะพูดกับเขาว่าก็ยังมีพี่อ่ะที่คอยซัพพอร์ตทางความรู้สึกกับประสบการณ์ที่แชมป์เจอหรืออะไรเจออ่ะก็รู้ว่าพี่ไม่ทิ้งแชมป์หรอกแต่ว่าให้เขาได้ไปเติบโตด้วยตัวเองคือให้เขาเผชิญกับสถานการณ์ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าผิดแล้วณตอนนั้นก็ต้องช่วยก่อนแล้วค่อยมาคุยสำหรับแป้งนะคะ
3: มันเป็นสิ่งแรกที่เราตัดสินใจอยู่แล้วล่ะเนาะสำหรับคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกับเราคือผมชอบคำพูดของคุณหลังมากที่เขาพูดว่ามันไม่ต้องคิดแล้วณเวลานั้นคือยิ่งถ้าเป็นลูกน้องเรายังช่วยเลยและนี่คือภาษาอะไรกับสายเลือดเดียวกันอ่ะมันไม่ทันได้คิดแหละก็เลยเข้าใจพี่เล่ากี่ว่าเฮ้ยแล้วนี่คือหนักอาจจะหนักกว่าเราซะด้วยซ้ำเพราะพวกเราคือพี่น้อง
1: อ
3: ันนี้เป็นทั้งพ่อและพี่ด้วยดังนั้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจมีออปชันเดียวคือต้องช่วย
1: ค่ะทีนี้พอใช้นี่หมด3เดือนมันก็น่าจะจบมันก็น่าจะเลิก
3: ครับ
1: ค่ะทำไมมันยังไปต่อคะ
2: การที่เรางานที่มันเดินไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดลำบาก
0: ขึ้นหลังเสียแล้วลงยากครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครมาบังคับเราหรอกครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าความโลภของคนนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถหยุดได้อะไรเงี้ย
1: ค่ะจากจุดเริ่มต้นนะคะที่พี่เล่ากี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าอยากจะไปช่วยน้องชายแต่สุดท้ายแล้วค่ะทำให้พี่น้องไม่สามารถจะออกจากวังวนนี้ได้แล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญในชีวิตนะคะเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครค่ะ
6: เราคุยกันหลายต่อหลายครั้งว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่มันไม่เคยเป็นไปได้สักครั้งหนึ่งนั่นพี่ชายทั้งสองของผมครับคนที่ถือกระเป๋ามีสินค้าพิเศษข้างในนั้นพี่พงษ์พี่ชายคนรองส่วนคนที่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนั่นพี่เล่ากี่ครับพี่ชายคนโตด้วยความโลภทำให้ผมต้องเข้ามาพัวพันอยู่กับยาเสพติดแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคือการที่พี่ทั้งสองคนรักน้องช่วยเหลือน้องจนตัวเองต้องลำบากต้องเป็นคนผิดของสังคมเป็นคนผิดของกฎหมายบ้านเมืองผมขอโทษนะที่พาพวกพี่เข้ามาเสี่ยงด้วย
7: ก็รู้ตัวเองนี่ยังไงก็อย่าให้เสียเรื่องกันแล้วกันล่ะจะผิดมากเสาแต่พี่ไม่ช่วยน้องแล้วพี่จะไปช่วยใครวะ
6: มันจะเป็นครั้งสุดท้ายพี่ผมสัญญา
7: เฮ้ยมันมาแล้ว

0: นมน่ะครบใช่ไหม
1: เอ้า
0: ชัว
1: ของก็ได้แล้วเงินน่ะผมขอร้องนะว่าครั้งเนี้ยผมขอเป็นครั้งสุดท้าย
2: แล้วมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริง
3: ๆให้ตำรวจ
4: ให้
3: ไปอะไร
4: ไปเลย
3: นั่งลง
4: นั่งลง
2: ในที่สุดมันก็เป็นครั้ง

0: এবং গা থামবে
1: ศพลูกชายทั้งสามของแม่ต้องถูกส่งกลับไปบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
0: ผมขอโทษพี่ขอโทษแม่
2: ย้อนกลับไปจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีใช่ไหมคะวันที่ถูกจับ
3: ครับก็รู้สึกเสียใจที่ได้ทำแบบนี้
1: เหมือนในละครไหมที่สิ่งแรกที่เราทำเลยคือขอโทษพี่ๆอย่างเดียว
3: ครับผม
1: วันแรกเลยอ่ะของการที่จะต้องเข้าเรือนจำเห็นว่าอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
4: วันแรกเข้าไปอยู่ด้วยกันครับ
1: ครับ
4: อยู่ด้วยกันเข้าไปพอเข้าไปคืนแรกเราจะนอนด้วยกันครับเพราะว่าเราไปเย็นมากแล้วก็แดนที่เราต้องเข้าไปอยู่เนี่ยเขาปิดแล้วเราต้องไปนอนแดนชั่วคราว
1: ครับ
4: ครับเป็นนอนด้วยกัน
1: อยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้น
4: หลังจากนั้นพรุ่งนี้เช้าเราก็เข้าไปในแดนที่เราต้องไปอยู่จริงๆก็ต้องแยกกัน
1: คือแล้วพี่อยู่กับใครฮะ
4: ผมอยู่กับอันนี้แล้วก็อยู่กับคู่คดีอีกคนนึง
2: สภาพความเป็นอยู
4: ่แออัดมากครับนอนเสียบกันอย่างนี้ครับแบบนอนแบบหัวหางกันอ่ะเขานอนแบบเท้าเสียบเราอย่างนี้เราก็เสียบเขาอย่างนี้เรานอน
1: อ๋อคือนอนไขว้เหมือนหวีเลยอย่างนี้เหรอ
4: ถูกต้องครับ
1: คือนี่คือขาของเรานี่คือขาของเขา
4: ขาของเขาอย่างนี
1: ้โอ้แออัดขนาดนั้นเลยครับ
4: ถูกต้องครับนอนไม่หลับ
2: ค่ะ
4: พลิกเราเขาพลิกเราก็ตื่นอ่ะเราพลิกเขาก็ตื่น
1: สุดท้ายแล้วพี่น้องทั้ง3คนก็ได้มาอยู่รวมกัน
4: อยู่รวมกันตอนที่เราตัดสินประหารชีวิตแล้วก็
1: มาบางขวาง
4: มันอุ่นใจอะครับคือการที่เราได้มาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราอุ่นใจที่ว่าเราไม่สบายอะไรไงก็ดูแลกันได้มีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาหารือกัน
1: กี่ปีจนกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกัน
4: 4ปี
2: ทีนี้พอศาลพิพากษาประหารชีวิตในละครเนี่ยเหมือนพี่จะบอกว่าถ้าเราถูกประหารแล้วศพ3ศพส่งไปถึงหน้าบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
4: ครับ
2: ตอนนั้นคือคิดอย่างนี้เลย
4: ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาประหารนักโทษไป2คนช่วงปี52ที่จริงช่วงนั้นน่ะคิวของผมนี่มันก่อน2คนนั้น
1: อ้าว
4: ครับก่อนเขาอีกนะครับแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดเขาถึงโดนประหารก่อนผมครับทีนี้ก็เขาโดนประหารปั๊บก็มีเข่าเยอะแยะไปหมดทั้งทีวีทั้งอะไรออกกันว่าจะประหารชีวิตนักโทษ32คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ประหารไป2คนเนี่ยยังเหลืออีก 3-4 คนที่ทยอยจะต้องทยอยประหารให้หมดอะไรเงี้ยก็คิวต่อไปก็คือคิวของพวกเรานี่แหละเครียดมากจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่านอนกลางคืนเนี่ยเราแบบเรานอนเหมือนมันไม่ติดพื้นเหมือนกับว่าเราลอยจากที่นอนประมาณหนึ่งคืบนอนตัวเกรงลอยมาหนึ่งคืบนอนไม่หลับอยู่โอ้ยประมาณ3อาทิตย
2: ์
4: 3อาทิตย์นี่มันทำให้เราแบบถึงขั้นที่ว่าตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้เลยนะครับ
1: แล้วพี่สาวฮะพอรู้ว่าโดนประหารชีวิตแล้วคิวหน้าต้องเป็นเราคิดเหมือนพี่เล่ากี่ไหม
3: ก็เหมือนกัน
2: คิดถึงแม
3: ่ครับผมคิดถึงแม
1: ่แล้วถามได้ไหมขอโทษนะที่ต้องถามคำถามนี
2: ้
1: พี่รู้สึกยังไงเมื่อพี่น้องต้องมาอยู่รวมกันโดนคดีประหารชีวิตแต่ทั้งหมดมันเริ่มต้นเพราะเรา
3: ก็รู้สึกเสียใจ

0: การรอรับโทษประหารนะคะทางผู้คุมเขาจะไม่บอกล่วงหน้า
1: ไม่บอกครับ
0: ค่ะ
1: ไม่บอกครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยมันคือการลุ้นถูกไหมคะ
1: ครับแต่ละมันคือการลุ้นครับเราก็จะลุ้นว่าช่วงเวลา4:05ถึง4:30เนี่ยจะมาเปิดประตูไหมลุ้นอยู่แค่นั้นจะมีเสียงกุญแจเนี่ยจะมีเสียงถอดกลอนประตูจะมีเสียงกุญแจเดินเข้ามาอะไรยังไงหรือเปล่าต้องคนต้องฟังเสียงนี้ครับเมื่อไหร่ที่มีเสียงช่วงเวลานี้นี่เขาจะไม่มาเปิดง่ายๆจะไม่มาเปิดพร่ำเพื่อนอกจากว่าจะจำเป็นจริงๆอย่างเช่นว่านักโทษออกศาลกลับมาเนี่ยเขาถึงจะมาเปิดให้นักโทษเข้ามาถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครมาเปิดนักเจ้าหน้าที่จะไม่มาเปิดเลย
2: คือจริงๆแล้วมันเป็นได้ทุกวัน
1: เป็นได้ทุกวันเราก็ต้องลุ้นทุกวันวันว่าเราจะตายเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เสาลุ้นไหมคะ
3: ก็ลุ้นครับผม
0: ลุ้นทุกวันแบบพี่
3: ครับผ
0: มไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราวันไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ค่ะมาคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะคุยกับน้องแป้งนะคะถ้าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแบบพี่น้องคู่นี้ค่ะแป้งคิดว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงคะ
4: ตัวหนูว่าเป็นคนรักครอบครัวมากมันจะรู้สึกผิดไปหมดรู้สึกว่าเอ้ยห่วงไปหมดห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องห่วงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันคือเราทำผิดเราก็เลยจะรู้สึกว่าเราเสียใจอ่ะมันเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างกับถ้าหนูได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นะคะมันก็จะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็คงจะลุ้นเหมือนกับเขาว่าแบบรอว่าวันไหนจะมาพาฉันไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าความรู้สึกมันจะเป็นเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกไม่น่าทำ
2: หลังนะครับ จะต้องมีพี่น้องอยู่ด้วยกันในนั้นจะเป็นยังไงบ้าง
5: ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดนะฮะแต่ว่าในกระบวนการที่อยู่ถึง4ปีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถตกผลึกทางความคิดได้ว่ามันก็เป็นเหตุเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทำกันแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในมันจะทำใจได้คนคุกทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในเรือนจำสักพักนึงเนี่ยมันจะทำใจได้เพราะด้วยสิ่งแวดล้อมสถานการณ์หลายอย่างมันต้องปรับเหมือนเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อยู่ให้ได้ในสิ่งที่พี่ทั้งสองคนเล่าเนี่ยมันเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งในความลำบากที่ยังไม่ได้ครบล่ะถ้าครบเนี่ยมันคือนรกบนดินดีๆนี่เองนะฮะงั้นมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจในความรู้สึกตรงนี้ได้เวลาพูดมันดูสวยงามนะกินข้าวแดงมันกลืนไม่ลงนะกับข้าวเนี่ยมันกลืนไม่ลงนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่กินในลักษณะกระบวนการความคิดที่เพิ่งถูกจับเข้าไปแล้วฟุ้งซ่านนอนไม่ได้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรฉันจะอยู่ยังไงนี่ดีนะพี่เข้าไปยุคนั้นที่มีแค่2แดนถ้ามีแบบ6แดนพี่6คนแยกกันหมดเลยเพราะเขาจะไม่ให้พี่น้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคู่คดีไม่ให้อยู่ด้วยกันและในยุคหลังๆดีหน่อยฮะโทษประหารนี่ก็เริ่มบอกว่าเวลาตัดสินประหารชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยอัตโนมัติจะต้องฎีกามันจะไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียชีวิตแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ได้ว่ามันหดหู่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้นี่ก็เพราะหลายๆคนเนี่ยเป็นลักษณะแบบพี่เนี่ยคือบ้านในเรือนจำเยอะผมเจอเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้น้ำตาผมเกือบไหลตอนที่ดูตอนตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ล้มลงเนี่ยคือผมผ่านสถานการณ์แบบนี้เยอะมีเพื่อนผมหลายคนเนี่ยที่โดนตัดสินประหารแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้ก็เสียสติหลายคนพี่ก็คงเคยเจอใช่ไหมฮะ
0: ชีวิตในเรือนจำตอนนั้นเนี่ยมันคือหมดความหวังไปเลยไหมคะ
1: หมดความหวังเลยครับเพราะว่าศาลชั้นฎีกาเขาตัดสินมาแล้วครับว่าให้ประหารชีวิตสถานเดียว
0: ยังไงก็โดนแน่ๆ
1: ครับผมก็หลังจากศาลตัดสินประหารชีวิตเสร็จอีก1อาทิตย์ก็จะมีใบเด็ดขาดมาให้เราเซ็นรับทราบว่าเราเนี่ยถูกจงจำมาแล้ว 3,000 กว่าวันแล้วก็ให้อยู่ในการดูแลของเรือนจำขังเอาไว้จนกว่าจะประหารชีวิต
0: ท่ามกลางความสิ้นหวังของ3พี่น้องนะคะแต่แล้วค่ะก็ไปเจอสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำอย่างไรติดตามชมจากละครค่ะ
6: ที่ในเรือนจำท่ามกลางความหมดอาลัยตายอยากมีพี่เล่ากี่คนเดียวนี่แหละครับที่ไม่เคยหมดหวังแกคอยนั่งขัดโซ่ตรวนทุกวันทุกวันเพื่อไม่อยากให้มันขึ้นสนิมเหมือนการขัดโซ่ตรวนเนี่ยเป็นการทำให้จิตใจแกสงบเพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง
7: มันมาแล้ว
8: มาแล้ว
7: นักโทษชายแสงสุรีมณีรัตนาถึงเวลาแล้ว
8: ชีโมอิสรภาพมาถึงแล้วอิสรภาพ
7: เดี๋ยวผมพยุงมุนไปเองทำใจดีๆไป
8: อิสรภาพ
2: ไปดีนะเพื่อนเดี๋ยวไปพบกันใหม
8: ่เมื่อไรจะถึงคิวเราก็ไม่รู้อ่ะ
2: พงขัดตรวนซะ
8: จะเช็ดไปทำไมวะพี่ยังไงเราก็ต้องตายอ่ะ
9: ตอนนี้เรายังไม่ตายไงโซ่เป็นสนิมอ่ะเราอาจจะตายอย่างทรมานก่อนถึงเวลาเว้ยยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปอีกนานดูแลมันให้ดีถ้าเราจะต้องอยู่ก็ต้องอยู่อย่างปกติทำใจให้สงบสุขให้ได้พง
6: พี่เล่ากี่แกคอยบอกตลอดเหรอครับว่าการขัดโซ่ตรวนเป็นเหมือนการขัดเกลาจิตใจผมได้เข้าใจมันจริงๆก็วันนี้แหละครับ
2: ถ้าเราไม่รู้ว่าจะพยายามอยู่ไปเพื่ออะไรก็ให้นึกถึงว่าอยู่เพื่อเนี่ย
6: เนี่ยภาษาม้งแปลว่าแม่ครับพวกเราทุกคนรู้ดีว่าเนี่ยแกชอบการใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้านไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เนี่ยแกอยากจะเข้ามาใช้ชีวิตที่วุ่นวายในเมือง

0: งแต่พวกเราโดนจับขึ้นศาลแล้วก็มาอยู่ที่นี่
1: เหนียวจงเปีย
2: เหนียวจงเป็นยังไงกันบ้างลูก
1: เนี่ยไม่ต้องห่วงนะพวกผมกับน้องๆอยู่กันสบายดี
0: ฉันขอโทษนะเนี่ยที่ต้องพาพี่ๆมาอยู่ที่นี
2: ่ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีพงเป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้หรือยัง
1: พยายามครับเนี่ยแล้วจีเป็นไงบ้างเนี่ย
2: พ่อแกน่ะหรอก็เรื่อยๆตามวัยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ดูแลรักษาทุกคนได้ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ลูกสาวแกด้วยเล่ากี
1: ่ขอบคุณมากครับเนี่ยผมสัญญาผมจะพยายามหารายได้ส่งไปให้เนี่ยให้ได้นะครับ
2: แกก็เพ้อเจ้อแกอยู่ในนี้แกจะทำอะไรได้อดทนนะ

0: เรากี่เป็นที่พึ่งให้น้องๆทำตัวดีๆให้เชื่อฟังผู้คุมนะเชื่อว่าวันหนึ่งจะได้ลดโทษ
1: ครับเนี่ย
2: จะเป็นพรจากแม่หรืออะไรก็ตามการที่เราทำความดีอยู่ในนี้มาผ่านไปหลายปีเราก็ได้รับอภัยโทษครับจากประหารชีวิตก็เหลือแค่ติดคุกตลอดชีวิตจากติดคุกตลอดชีวิตเราก็ได้ลดอีกเหลือ22ปี
3: ลงชื่อผู้รับสนองพระราชโองการอธิบดีกรมราชทัณฑ์

0: แล้ววันหนึ่งก็เหมือนฟ้าเห็นใจคนดีๆอย่างพี่เล่ากี่ครับมีขยะเกลื่อนกลาดที่ไหนพี่แกก็จะคอยไปกวาดไปเก็บอยู่เสมอแล้ววันนั้นเองครับขยะที่แกเก็บมามันกลับกลายเป็นเหมือนลายแทงขุมทรัพย์ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ
1: พงเสาข้างถุงแป้งนี่มีสูตรทำโรตีด้วยเว้ยแล้วมันยังไงพี
0: ่พี่จะลองทำกินเหรอ
1: ไม่ใช่แค่ทำกินสิพี่จะทำขายในเรือนจำเนี่ยแล้วเอารายได้ส่งกลับไปให้เนี่ยไงเอาท่านครับผมทำตีขายในเรือนจำครับ
2: น่าสนใจนะ
3: เออเดี๋ยวจะลองขอท่านผบ.ดูให้
1: ขอบคุณมากครับท่าน
3: ขออนุญาตนะครับท่านผบ.เรือนจำครับ
4: ครับครับ
3: ครับ
4: มาแล้วผบ.แล้ว
3: ครับคือนักโทษเขาอยากได้อุปกรณ์แล้วก็ครูที่จะมาช่วยสอนทำโรตีครับผมได้ไหมครับ
4: แล้วคุณเห็นว่ามันปลอดภัยไหมล่ะกับผู้ต้องขัง
3: ก็ปลอดภัยครับผม
4: แล้วมันสมควรให้เขาทำไหม
3: ครับผม
4: ถ้าคุณเห็นสมควรผมก็อนุมัติครับ
3: ขอบคุณครับมาครับขออนุญาตครับท่านผบ.ครับ
4: ครับ
3: ตอนนี้อุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วครับขาดครูสอนครับผม
4: โอ้ยผมเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อย
3: โอ้โห
4: มาเชิญครู
3: โอ้
4: ใครดีของครู
3: สวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงนะครับครับผมถ้าไปกันหมดเดี๋ยวคุณนายจะเหงานะครับเรียนเชิญคุณนายมาชมการสอนทำโรตีด้วยกันเลยครับผม
4: อันนี้ผบ.ตัวจริง
5: คร
4: ู
5: ค่ะผบ.
6: ครับสวัสดีครับ
4: ช่วยสอนน้องๆเขาหน่อยนะครับพอดีว่าน้องๆเขาอยากมีอาชีพนะครับฝากเชิญสอนเลยครับ
6: ตรงกลางนี่ให้มันหนาหน่อยแล้วก็ตรงขอบให้มันบางหน่อยนึง
4: ครับ
6: ครับตรงไหนอย่างนี้ให้กลมที่สุดนะครับแล้วเราเวลาเราฟาดมันก็จะไม่หนักไปข้างหนึ่งข้างใดนะครับ
4: ครับ
6: มันก็จะกลางออกเท่าๆกัน
4: อุ้ย
3: ผบ.ครับ
4: ครับ
3: ดูท่าทางเอาไปประหารกันไปประหารกัน
4: เรียบร้อยครับท่าน
3: ใช้ได้
4: ขอบคุณมากคร
3: ับ วิวแววมีแววสู้ต่อไป
4: เป็นภาพที่น่ารักมากก่อนอื่นชิมครับพี่หมวย
5: ได้ค่ะ
4: มีคนรอชิมอีก2คนทางนู้นพี่หยิบก่อนผมจะไปให้ทางนู้นลองชิมเป็นไงฮะ
5: กรอบ
3: เอาแล้ว
5: หยุดไม่อยู่
4: มันมีความกรอบนอกนุ่มในมีความหนึบแต่ที่สำคัญคือเคี้ยวเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันไม่ต้องสู้กับแป้งคือมันเหมือนจะเกือบละลายหายไปในปากความกรอบความหนึบมันมากำลังพอดี
6: มากครับ
4: เทียบ
6: คร
4: ับ อร่อย
5: ต้องย้อนถามไปว่าวันที่คิดจะทำโรตีเนี่ยตอนนั้นโทษทหารก็ยังมีอยู
6: ่ครับ
5: แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เล่ากี่ยังมีกำลังใจมีความหวังที่จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองและน้อง
6: ๆครับตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันตัวเองจะรอดมาได้นะครับผมคิดว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ต้องสู้นะครับต้องสู้เราจะมาแบบ หมดอะไรแต่อย่างงั้นมันไม่ได้อะครับ
4: พี่เลือกการทำแป้งโรตีจากการกวาดขยะจริงๆเหรอวันนึง
6: ครับผมครับที่จริงผมไม่ได้เป็นคนกวาดขยะหรอกครับแต่ว่ามีผมเวลาผมเดินไปเนี่ยผมเห็นขยะมันล้นอะไรเงี้ยผมก็มักจะช่วยเก็บพอดีมีบังเอิญอยู่วันหนึ่งที่ผมไปเก็บแล้วทีนี้ผมเห็นเหมือนกับว่ามันสะดุดตานิดหน่อยว่าเอ้ยมันคืออะไรก็เลยเจอครับว่าอ๋อสูตรการทำโรตีก็เลยเกิดความคิดในใจขึ้นมาว่าเออเรากำลังหาวิธีที่จะทำอาหารกินอยู่ทำอะไรขายก็ได้ที่มันช่วยเหลือเพราะเรา3คนได
4: ้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโรตี
6: ที่ไปที่มาของโรตี
4: แล้วก็ทั้งสร้างรายได้ให้กับพี่น้อง3คนที่ติดอยู่ภายใน
6: ครับ
4: รวมถึงมีเงินเก็บที่จะส่ง
6: ถูกต้องครับเราเวลาที่ทำแล้วเราได้ตังค์แล้วก็ใช้จ่ายกินบ้างเหลือเท่าไหร่แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เวลาลูกเขาแบบเรียนหนังสือเขาไม่มีเงินค่าเทอมค่าเล่าเรียนแต่ละเทอมอย่างเงี้ยเขาจะขอมา
5: ใช้เวลาปรับสูตรอยู่นานไหมคะกว่าจะลงตัว
6: เฉพาะแป้งของโรตีนี่ผมใช้เวลาประมาณ4ปี
5: 4ปี
6: ครับทำปรับไปเรื่อยๆให้มันเป็นแบบเนี้ย
4: 4ปี
6: ครับ4ปีพอได้แป้งแล้วผมก็มาทำเรื่องรสชาติ
4: รสชาติอีกกี่ปีครับ
6: ทำรสชาติอีกผมขายอยู่14ปีนะครับขายอยู่10ปีนี่14ปีนี่ผมปีที่12ครับที่ทำรสชาติได้ลงตัวครับ
5: รวมแล้วเนี่ย12ปี
4: 12ปี
5: ในการพัฒนาสูตรแป้งและรสชาติ
4: คุณฮะปกติคนเขาจะขายของเขา1อาทิตย์2อาทิตย์เขาเริ่มขายเลย
6: ครับอันนี้คือผมขายไปด้วยปรับไปเรื่อยๆครับ
4: อ๋อลืมคุณมีเวลา
6: ครับมีเวลาเยอะ
4: เชี่ยวันที่ได้ลดโทษอ่ะลูก
6: วันนั้นนี่โอ้โหแบบจากที่เราแบบมืดมิดเหมือนโดนอะไรสักอย่างทับเราไว้อย่างแน่นหนาเหมือนเราหายใจไม่ออกเนี่ยวันนั้นนี่แบบโล่งไปหมดเลย
4: พี่เสาล่ะรู้สึกยังไงวันนั้นฮะ
7: ก็ดีใจมาก
4: โล่งแบบนี้บ้างไหม
7: ครับผม
4: เคยคิดไหมว่าจะมีวันนั้นกับคดีของพวกเรา
7: ก็ไม่คิดครับไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
4: แล้วพอรู้ปุ๊บได้ลงก้มกราบเหมือนวันนั้นจริงๆเหมือนในละครไหม
6: กราบกราบ
7: ครับผม
5: แล้วในที่สุด3พี่น้องก็พ้นโทษหล
7: ัง
5: จากที่ต้องอยู่ในเรือนจำมานานกว่า22ปี
7: ครับ
5: จำความรู้สึกวัน

0: ที่ก้าวขาออกจากเรือนจำได้ไหมคะ
1: ก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกนะฮะไม่คิดว่าจะได้ออก
2: สำหรับผมมันเหมือนเป็นประตูมิติครับซึ่งเราเดินผ่านไปผ่านมาที่ประตูมิติแต่เราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได
0: ้ค่ะ
2: ซึ่งช่วงเวลาที่เราเดินก้าวออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดก่อนก้าวทีละก้าวนี่เราแบบรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังจะก้าวพ้นจากอุโมงค์นรก

0: พอก้าวก็ออกมาพ้นปั๊บมันมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากเลยในโลกใบนี
1: ้
0: ชัดเจนแสงสว่างมันส่องมาหาเราเรามองเห็นทุกอย่าง
2: ถามว่าหลังจากพี่น้องคู่นี้ที่ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดผ่านมาด้วยกันนะทั้งเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ข้ามไปรับมาขายจนติดคุกจนตอนนี้ออกมาข้างนอกมีอาชีพด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างระหว่างพี่น้องดีขึ้นดีกว่าเดิมจากที่รักกันอยู่แล้ว
0: ครับก็ยังรักกันรักกันเหมือนเดิม
2: เขายังเป็นเสมือนทั้งพ่อทั้งพี่เราไหม
0: ครับผม
2: ครับผม
0: ก็ที่เขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข
2: ครับ
0: ก็นี่แหละครับเนี่ยไปด้วยกันมาด้วยกันครับตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดจะต้องเข้าไป
2: พัวพัน
0: กับเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
2: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราอะเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
3: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
2: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
3: ครับผมฮะ
2: เป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณหลังและน้องแป้งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่น้องคู่นี
4: ้ค่ะก็หนูคิดว่าดีใจแทนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าคิดดีอดทนตั้งใจทุกอย่างแล้วก็คือที่สำคัญมากๆเลยสำหรับหนูคือกำลังใจถ้าเกิดว่ามีคนใดเหมือนคนใดคนนึงท้อแท้แล้วถ้าเกิดท้อแท้กันไปหมดเนี่ยอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะในความคิดหนูนะแต่นี่ทุกคนแบบส่งเสริมกันเป็นกำลังใจให้กันน่ะความสัมพันธ์ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจแทนมากๆที่ท้ายที่สุดแล้วก็มีวันนี้แล้วโรตีก็อร่อยมาก อันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: เสียบ
1: พี่หลังนะคะ
2: ซึ่งคุณหลังอยู่ข้างในคุณรู้จริงเลยล่ะ
5: ใช่ครับผมค่อนข้างว่าประทับใจในชีวิตของพี่สองคนนะฮะในความโชคร้ายของพี่อ่ะมันมีความโชคดีอยู่ที่พี่ตกมาอยู่เรือนจำบางขวางทำไมเรือนจำบางขวางถึงอนุญาตให้พี่สามารถขายเก็บเงินส่งที่บ้านได้เรือนจำอื่นไม่ได้ฮะเพราะเรือนจำบางขวางเนี่ยโทษสูงเขาไม่อยากนักโทษเครียดถูกไหมฮะเขาก็จะอารุ่มอร่วยจนพี่สามารถเอาเงินส่งกลับไปที่บ้านได้ถ้าพี่อยู่ที่เรือนจำบำบัดของพี่นะฮะพี่จบชีวิตแน่นอน
2: อ๋อคือเขาจะไม่ให้ทำ
5: แต่มันมีเงินในเรือนจำไม่ได้อยู่แล้วฮะ
2: อันนี้คือเขาทำเพราะว่านักโทษเหล่านี้คือนักโทษประหารไม่อยากให้เขาเครียด
5: คือเรือนจำบางขวางเนี่ยเป็นเรือนจำโทษสูงมันสบายกว่าเรือนจำปกติทั่วไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อยากให้นักโทษเครียดเพราะว่าถ้าเกิดเขาเครียดมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายตัวเองหรือแขวนคอตายได้เขาก็สรรหากิจกรรมที่นักโทษจะพัฒนาทางความคิดหรืออาชีพงั้นในความโชคร้ายเนี่ยมันมีความโชคดีอยู่ในนี
1: ้
5: ผมเชื่อว่ากว่าคุณพี่สองคนเนี่ยจะมาทำโรตีเนี่ยคงรับจ้างทำทุกอย่างในเรือนจำหลายอย่างจนวันหนึ่งมันเจอตัวนี้แล้วมันใช่และพี่ยังสามารถเอามันมาประกอบอาชีพข้างนอกได้อีกผมยกนิ้วให้ฮะเยี่ยม
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันสอนอะไรในชีวิตของเราบ้างคะ
0: ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราทำผิดพลาดมานะครับแล้วก็เราต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวค่อยๆดูค่อยๆไปนะครับก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิด

0: ก่อนต้องคิดให้หนักๆนะครับอย่าเดินไปโดยที่ไม่คิดเพราะมันจะหลงทางอย่างเงี้ยครับครับ
1: พี่สาวล่ะคะ
2: ครับผมก็เหมือนกันฮะก็รู้สึกว่าผิดรู้สึกผิดมากที่ทำผิดพลาดแบบนี้ทำเรื่องไม่ดีครับก็สอนให้เรารู้จักมีความอดทน
1: แล้วความอดทนก็มาสำลิดผลในวันนี้อย่างที่เราได้เห็นนะคะพี่เล่ากี่กับพี่สาวเนี่ยสนิทกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตลอดมีอะไรอยากจะบอกกับน้องคนนี้บ้างไหมคะ
0: เราอยู่ข้างในเราก็ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันลำบากกว่านี้เยอะๆเราก็สู้ผ่านมันหมดแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตต่อไปนี้เราก็ต้องสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปอย่าแพ้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในอิสระเสรีมีน้อยมากแต่ที่นี่โลกมันกว้างเราสามารถที่จะทำมาหากินยังไงก็ได้คือเจาะตลาดยังไงก็ได้นะครับพูดถึงว่าเราจะไปเจาะตลาดจะไปค้าขายยังไงพวกที่มันถูกกฎหมายนี่นะครับอย่างเช่นว่าลาโรตีนี่เราสามารถที่จะไปเปิดตลาดตรงไหนก็ได้ครับเราสามารถมีอิสระในการทำมาหากิน
3: ครับ
0: ก็เราไม่กลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้
1: ค่ะ
3: พี่สาวมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล่ากี่ไหมครับ
2: ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นพี่ชายคนหนึ่ง
1: ค่ะเวลาที่รู้สึกดีต่อกันนะคะพี่น้องคู่นี้เนี่ยแสดงออกยังไงคะแสดงความรักต่อกันยังไง
0: กอดกันกอดกัน
1: ก็อยู่ในเรือนจำกอดแบบนี้ไหมคะกอดน้อง
0: ก็กอดอย่างนี้แหละครับเวลาที่เรามีอะไรจะคุยกันเราก็ดีใจแล้วก็มากอดกันอย่างนี้แหละคร
3: ับ ให้ฝากอีกนิดนึงสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นทางออกที่ง่ายกับการที่เข้าไปพัวพันยาเสพติดเพื่อเพียงจะเอาเงินแบบง่ายๆแต่เราก็เห็นมานักต่อนักแล้วเนาะตรงหลังเนาะว่าจริงๆแล้วมันเข้าไปมันคงอาจจะแป๊บเดียวที่ได้เงินก้อนแต่มันคงลำบากไปยาวกว่านั้นฝากนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องๆควรจะระวังตัวยังไงที่ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยน่าจะดีที่สุด
0: ครับคือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเลยดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราจะถอนตัวมันก็ลำบากนะครับลำบากแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับถ้าเราเกมเมื่อไหร่มันจะสลายไปหายพริบหายวับไปกับตาทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าเราใช้อะไรกับมันไม่ได้ครับครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสูญสิ้นอิสรภาพอิสรภาพนี้เรามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้การที่เรามาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเราขอเป็นได้แค่พ่อค้าโรตีจนๆอยู่ข้างถนนมันยังมีความสุขกว่า
3: ต้องเข้าไปอยู่ข้างใน
0: ครับต้องอยู่ข้างในหรือว่าไปอยู่บนกองเงินกองทองอย่างหวาดระแวงอะไรอย่าง
3: น
0: ี้
3: เพราะเราเคยมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่มานั่งให้เราสัมภาษณ์บอกมีเงินเก็บในไหในดินเป็น10ล้านแต่ใช้ไม่ได้สักบาทสุดท้ายก็ต้องยกไปพาเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเงินซ่อนไว้ที่ไหนแต่มีคนที่ผมอยากจะให้เขาฝากคือคุณหลังและคนที่คุณพูดถึงคุณก็เป็นหนึ่งคนที่คุณช่วยเขาคุณเอ็มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนฝากหน่อยครับว่าน้องๆหนูๆควรจะอยู่ห่างไกลให้ได้มากที่สุดยังไง
4: คือวันนี้มันมีอดีตโทษแบบนี้ออกมาบอกกล่าวให้กับน้องๆเยาวชนทุกท่านแล้วนะว่ายาเสพติดหรือการใช้ชีวิตแบบนั้นน่ะกับเงินทองที่ได้มาโดยความทุจริตเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จได้และการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันสูญสิ้นอิสรภาพสูญสิ้นครอบครัวที่สำคัญที่สุดนะฮะในเรือนจำเนี่ยทำให้เราสูญสิ้นความเป็นมนุษย์วันนี้พี่สองคนออกมาพิสูจน์แล้วว่า เรายังสามารถเป็นมนุษย์ปกติชนอยู่ในสังคมของคนปกติได้อยากให้น้องๆเลือกนะฮะผมเชื่อว่าทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและคนยอมรับเท่กว่าเยอะฮะ
1: ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะพี่หลังกับน้องแป้งเนี่ยมองความรักของพี่น้องคู่นี้ยังไงบ้างคะ
5: สำหรับหนูนะคะก็ยังเชื่อว่าแบบความสัมพันธ์การให้กำลังใจกันในมุมมองของพี่น้องอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกดีอ่ะต่อให้เราไม่มีใครแต่วันนึงเราหันหลังกลับมาเราก็จะยังเห็นพี่หรือเห็นน้องเราอยู่ข้างหลังเราเสมออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรารู้สึกว่าคนข้างนอกจะทำร้ายเราขนาดไหนแต่เราก็ยังมีเขาเนี่ยที่คอยเป็นกำลังใจให้เราแบบมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อมีกำลังใจในการขับเคลื่อนทำอะไรต่างๆก็รู้สึกดีใจมากวันนี้ที่หนูมานั่งตรงนี้หนูรู้สึกว่าหนูได้อะไรเยอะมากมายเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆมากค่ะ
1: ที่หลังละคะ
4: คือที่นั่งมาทั้งหมดนี่คือความสัมพันธ์วันนี้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเสียหมดเนี่ยนี่คือความรักฮะเหมือนตัวผมเองก็ครอบครัวพังความสัมพันธ์ไม่มีชีวิตพังงั้นวันนี้ความรักระหว่างพี่น้องเนี่ยมันเป็นสายใยในการที่ตอนนั้นเราจะวุ่นที่ภาวะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีฮะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วเราก็ใช้สายใยแห่งความรักเนี้ยทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องผมว่าความรักใหญ่ที่สุดครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: มันทำให้เห็นเนาะว่าจริงๆแล้วการคนสามารถทำผิดได้แหละแต่ผิดแล้วเราจะเลือกที่จะยอมแพ้กับสิ่งที่เราผิดหรือเราขนาดเนี้ยไม่มีทางที่จะสู้แต่ก็สู้บางทีแสงสว่างมันมีจริงๆนะก็ขอให้สู้และเป็นคนดีกันต่อไป
1: ค่ะ
3: วันนี้สนุกมากจริง
1: ๆค่ะหวังว่าจบรายการในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากเคสของพี่เล่ากี่กับพี่เสาขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณน้องแป้งขอบคุณพี่หลังด้วยค่ะ
2: ครับขอบคุณ
1: ครับแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good แบบนี้ได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ที่นี่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: อยู่ตั้งแต่อายุ33จนถึง50 55
4: เชียร์นะพี
2: ่ครับ
4: ผมให้เบอร์โทรมีอะไรบอก
2: ครับผมครับ
4: ผมมีอะไรพูดตื้นตันเสียงออกมา
1: น้องห่วงพี่แป้งไหมคะ
5: ไม่เห็นจะห่วงอยากให้ห่วงเหมือนกันนะไม่เคยห่วงพี่สาวเลยแต่หนูว่าจะห่วงน้องใช
1: ่แต่พ่อห่วงลูกสาวค่ะพี่รู
5: ้แต่พ่อจะห่วงมากค่ะ
2: ครับก็คิดถึงตอนที่อยู่ข้างใน
3: คิดถึงหรือนึกถึง
2: นึกถึง
3: กับเพจแค่นึกถึงพอโรตีเขาอร่อยมากนะครับพี่หมวย
1: ค่ะพี่มิกทานไปกี่ชิ้นคะก่อนทาน
3: บ้าบอผมมาถามอะไรผมอย่างนี้ผมนับเป็นชิ้นเหรอ
1: ทานไปกี่แผ่นกี่จาน
3: สี่เบาๆสี่จาน
1: ใส่ไข่ก็มี
3: ใส่ไข่หนึ่งเพลนสามครับ
1: ยังไม่พอ
3: มันก็ยืนรออยู่นี่ไงคุณหลังมีคนที่ออกมาแล้วแบบมีอาชีพอย่างนี้เยอะไหม
4: เยอะมากครับ
3: เพราะว่าด้านในคือเขาสอนให้ทุกคนออกมาคืออยากให้ได้อยู่กับอาชีพหรอ
4: ไม่ใช่ครับคือแต่ละเรือนจำเนี่ยมันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันบางเรือนจำเขาวิชาชีพข้างในมันไม่ได้มีมากพอทุกคนส่วนใหญ่เวลาออกมาแล้วประสบความสำเร็จคือทำอาชีพตัวเองแบบเนี้ยมีนักโทษที่กลับตัวได้อยู่ในสังคมเยอะมากภาคสังคมไม่ได้แบบผลักดันให้เขาให้คนได้เห็นว่ามันมีนักโทษที่กลับตัวได้อย่างเงี้ย
3: อร่อยไหมน้องแป้ง
5: อร่อยค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงคือมวลอากาศเย็นนะคะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูล

ยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามรุ่มน้ำโขงที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่มั้ยเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง

0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
1: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
1: อะไรนะเฮีย
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
2: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
2: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมุติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
2: โดยที่3ห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
2: แล้วก็คุณธรรม
4: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขนาดเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
3: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่ม

0: ทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
1: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
0: จัดไป
1: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
0: จำได้อุทกภัย
3: วาตภัย
1: ไฟป่า
0: ภัยแล้ง
1: การกระทำของคลื่น
2: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
0: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
2: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
0: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
2: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
0: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
1: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
3: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
1: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
2: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้าง
1: ทำให้เครื่องบิน

0: สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้อง

0: แต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรีโพศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดกลางสูง 15-20 เมตรมีชื่อพื้นเมืองเช่นปู่สลีย่องลำต้นมีสีเหลืองแกมขาวใบเขียวสดส่วนโคนเป็นแฉกคล้ายรูปหัวใจปลายใบยาวแหลมขอบใบเรียวก้านใบยาวแต่กิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่มผลเกิดเป็นคู่ด้านข้างกิ่งผลเกลี้ยงรูปเกือบกลมไม่มีก้านเมื่อสุกมีสีม่วงเข้มขยายพันธุ์ด้วยการตอนหรือใช้เมล็ดมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดียกล่าวว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกทางพระพุทธศาสนาถือว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์มีความสำคัญเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์เพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ภายใต้ต้นไม้นี้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ปลูกอยู่ที่วัดต้นโพศรีมหาโพธิ์ตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถเป็นต้นที่พระสมณทูตจากประเทศอินเดียได้นำหน่อพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาหรืออาจนำมาจากมหาเมฆมณอุทยานเมืองอนุราธปุระประเทศศรีลังกาที่ตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถนี้ได้พบร่องรอยของเมืองโบราณชื่อเมืองศรีมโหสถและพบโบราณสถานโบราณวัตถุสมัยทวารวดีที่มีอายุเก่ากว่า 1,000 ปีมาแล้วเป็นจำนวนมากทั้งรอยพระพุทธบาทพระพุทธรูปและพระพิมพ์จึงทำให้ประชาชนเลื่อมใสนับถือบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างมากในเทศกาลตรุษสงกรานต์ประชาชนที่เคารพนับถือมักจะนำไม้มาค้ำกิ่งโพธิ์ก็นำผ้าเหลืองมาห่มต้นโพธิ์ด้วยเชื่อว่าจะทำให้มีอายุยืนต้นโพธิ์มีประโยชน์ทางยาเปลือกยางเมล็ดทำให้อาเจียนช่วยให้ระบบขับถ่ายปกติรักษาโรคเท้าช้างบรรเทาอาการปวดฟันใบอ่อนรับประทานเป็นผักสด

0: บ้านหัวน้ำแม่สะกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือตัวอย่างของคนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขจากเดิมพื้นที่นี้เคยมีปัญหาไฟป่าสร้างความเสียหายให้กับพื้นป่าชุมชนทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์กระทบถึงวิถีชีวิตของคนเคียงป่าและทรัพยากรป่าอย่างมหาศาลชาวบ้านที่นี่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่าด้วยตนเองมากขึ้นพร้อมๆด้วยการจัดให้มีอาสาสมัครหมู่บ้านเฝ้าระวังและร่วมกันทำแนวกันไฟชุมชนพร้อมๆกับการดูแลป่าต้นน้ำ
1: ถ้าไม่มีป่าจะไม่มีน้ำให้ชุมชนเราได้ใช้เลยนะครับถ้าป่าหมดเมื่อไหร่น้ำแห้งนั้นถ้าเกิดมีคนตัดไม้เยอะก็น้ำแห้งเลย
2: เราต้องการอะไรกับป่าเราก็สามารถใช้ประโยชน์กับป่าได้แต่การใช้ประโยชน์กับป่าเนี่ยเราต้องใช้ให้พอสมดุลนะครับอย่าไปใช้มากเกินถ้าใช้มากเกินไปมันก็ทรัพยากรก็จะหมดลงไป
0: ที่นี่มีป่าชุมชนที่ชาวบ้านร่วมดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการบุกรุกป่ามีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุลอย่างเช่นเก็บใบตองตึงแก่มาทำเป็นตับมุงหลังคาสร้างรายได้เสริมและช่วยลดวัสดุเชื้อเพลิงเป็นอีกวิธีป้องกันไฟป่าและหมอกควันได้เป็นอย่างดีชุมชนนี้จึงเป็นตัวอย่างการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ทานได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องใหญ่ๆเต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่

ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าสวนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆก๊าซเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงก๊าซเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: เอาละได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: ทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติ
1: เ
0: ราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี
1: ้ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ได้แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่ง
0: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเขาออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได
2: ้
0: นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: คือ
3: สวัสดีครับพี่ครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่ตัวไม่ไก่เหรอ
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: คืออะไรครับเนี่ย
1: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครงไม
3: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
3: แรง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: ครับ
1: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
3: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทนนะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่อ
3: ันนี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ย
1: ครับ
3: เราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
3: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
3: ้
0: แล้วพี่เลือกใช้อะไรครับ
3: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
3: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
3: เป็นหลอน
1: โอเค
3: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
3: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
3: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็น3เหลี่ยมเงี้ยนะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่เนี้ยเราใช้เมตร50
1: เออ2
3: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่
3: เขาสามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
3: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
3: ผนัง
1: โอเคนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
3: ใช่ครับ
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่มั้ยฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
3: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
0: เห็นมั้ย
1: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
1: โอเคแล้วอันนี้เรายึดด้วยอะไรพี
3: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
3: ใช่ครับ
1: เหมือนยิงเฟรมเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
3: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ใหญ่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
3: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
1: โอ้แข็งเลย
3: ใช่ครับ
0: ขั้นต่อไป
3: ยิง
1: ตัว
0: ยิงหัวมัน
1: ยึด

0: ห็นไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลกๆ
2: จะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ก็
1: ค
2: ือใช้แมส
1: เดิมเลย
2: ใช้แมส
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ี่คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงนี
2: ่ใช้แมส
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แมส
0: ไม่ผิด
1: ไม่เรียกมุ้งเลยของ มัน
0: ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ย

0: เนี่ยเดี๋ยวเราจะพับเราจะพับกลับเข้าไปจนด้านนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหม
2: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
0: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
2: เก็บ
0: ไปเก
2: ็
0: บ
2: โอ้ยิ่งขี่เลยนี
0: ่ครับ
2: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
2: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
2: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
0: โดนน้ำไง
2: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมันผูก
2: ขึ้น
1: ผูก
2: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
0: ใช่
2: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลาระยะเวลามันยาวๆผ่านไป
0: ใช่
2: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี๊ยบไหมครับ
0: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
2: อืม
0: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
0: ใช่ครับ
2: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
0: สามด้าน
2: สามด้าน
0: ใช่ครับ
2: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: เอาล่ะตอนนี้ก็เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ประกอบ
2: หน้างานตรงน
0: ี้เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคงี้งี้งี้งี
0: ้
2: อ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม้
0: อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่สองนะครับชิ้นที่สองคือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: ตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราอินเสิร์ตภาพแบบ
0: เอามาที่
2: อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
1: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประกบ
1: มาประกบ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยึดไว้คร่าว
0: ๆ okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเต้ยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ครบสวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยก้าเอ๋ก้าเอ๋
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ปเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้
0: จ้ะ

0: いはい、あ、OK、 ここに
1: ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
2: เพิ่มความแข็งแรง
3: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
1: ครับ
3: ชั้นว่าง
1: ครับผม
3: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
2: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
3: แต่ว่านี่คือตัดมาให้พอดี
2: ให้พอดีแล้ว
1: หน้ากว้างเท่านี้
2: หน้ากว้าง
1: มาตรฐาน
2: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลยนะ
1: คร ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: แน่และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆ reference ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มามาเชิญมาดู
0: ครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อย
0: เ
2: นี่ย
0: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่ล่อปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องเอาต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะประมาณ
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคีบอนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวักไหม
0: ได
1: ้กวักนี่กวักนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเน
2: ี่
1: ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: ลมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: อ่ะไว้ตรงนี้
1: ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะผมชอบมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้นะอยู่กับที่ไปละเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
2: ุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยคือก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปะไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนขอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยโมกมันต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรีองค์เคลือบลายมังกรผ้าทอบ้านไร่หรือผ้าขาวม้าอันหลือชื่อล้วนแต่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดราชบุรีดินแดนแห่งลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวสีนอกจากนี้ยังมีต้นไม้มงคลประจำจังหวัดได้แก่โมกมันหรือโมกน้อยมีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกมักมันจังหวัดน่านเรียกมูกน้อยมูกมันจังหวัดสระบุรีเรียกโมกมันเหลืองและกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนเรียกเสถือแน่แก่โมกมันเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่สูง20เมตรมีเปลือกสีน้ำตาลหรือสีเทาอ่อนมียางสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกันแผ่นใบรูปรีป้อมหรือรูปไข่ปลายใบและโคนใบแหลมขอบใบเรียบเนื้อใบบางดอกออกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมลักษณะของกลีบรองดอกและโคนกลีบจะเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อส่วนปลายกลีบจะแยกออกจากกันเป็น5กลีบดอกเมื่อแรกบานมีสีขาวอมเหลืองข้างนอกสีเขียวอ่อนตอนแก่มีสีม่วงแดงผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-10 เมตรผิวฝักขรุขระฝักแก่เต็มที่จะแตกอ้าออกเป็นร่องเมล็ดเป็นรูปยาวขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดโมกมันเป็นไม้กลางแจ้งทนต่อความร้อนและแสงแดดเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดมีประโยชน์ใช้สอยได้แก่เนื้อไม้

เซียนตรงเนื้อละเอียดมากมีสีขาวนวลถึงขาวอ่อนใช้ทำงานกลึงแกะสลักมีประโยชน์ทางยาหลายประการอาทิเปลือกลำต้นใช้ปรุงเป็นยาแก้พิษสัตว์กัดต่อยรักษาธาตุให้เป็นปกติทำให้เจริญอาหารแก้โรคไตเชื้อรมนาศและคุดทราชยางจากลำต้นเป็นยาแก้บิดถ่ายเป็นมูกเลือดดอกเป็นยาระบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ cans and bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ paper กระดาษนะครับแล้วก็ trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ solar cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี solar cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนัง

0: สืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นซิปต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90ล้านกิโลกรัมนะครับ90ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ข้างหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับ ซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาค

0: ต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
1: ่ Why you put here
2: anybody and other people can you
1: yeah it's better than throw it away
2: yeah
1: okay so let's do it
2: okay thank you
1: bye bye, thank you so much
3: thank you so much
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
4: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู
0: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เมสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับเห็นไหมครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ต

0: ก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ stop and swap stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free, and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
0: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions, and I also put everything, or I process the donations, so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end, when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again, so we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: can help the city by providing a means to for them to like give back to their community in a way that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs, you know, you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, like, they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to like a member of my community. And it's also helpful if like you want to reuse more, and reuse is, you know, such a great way to help the environment. And it's just a great way to help the New York City environment by, you know, reducing waste.
1: And stop that, like, production, right?
0: Yeah, definitely. Production waste, transportation waste, all of that, manufacturing costs. So it's just basically, let's reuse items.
2: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ5โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

รักษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะแบกต้นไม้ประจำจังหวัดสระบุรีตะแบกเป็นพันธุ์ไม้ในป่าเบญจพรรณชื้นป่าดงดิบชุ่มชื้นป่าน้ำท่วมตามท้องนาสูงจากระดับน้ำทะเล 20-300 เมตรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตรมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่นเช่นที่ราชบุรีและตราดเรียกตะแบกไข่นครราชสีมาเรียกตะแบกนาลำปางเรียกเปื้อยต้องเปื่อยนาภาคใต้ที่ยะลาปัตตานีเรียกบางอตมะกอส่วนที่นราธิวาสเรียกบางอยามูตะแบกมีโคนต้นเป็นภูพรเปลือกเรียบเป็นมันสีเทาอมขาวหรือเทาอ่อนมีรอยแผลเป็นดวงตลอดลำต้นคือแตกล่อนเป็นหลุมตื้นใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยแผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอกกว้าง 5-8 เซนติเมตรยาว 12-20 เซนติเมตรปลายใบมนเป็นติ่งแหลมเล็กโคนใบสอบมนขอบใบม้วนขึ้นใบอ่อนสีออกแดงตะแบกจะออกดอกในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนออกดอกรวมกันเป็นช่อ

ออกตามปลายกิ่งดอกตูมรูปคล้ายลูกข่างมีจุกสั้นๆที่ยอดกลีบเลี้ยงมีสันนูนพาดตามยาวมีกลีบดอก6กลีบดอกตะแบกเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-3.6 เซนติเมตรมีเกสรตัวผู้จำนวนมากดอกมีสีม่วงอมชมพูแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวผลมีลักษณะเป็นรูปรีหรือรูปไข่มีขนาดยาวประมาณ 1.3-1.7 เซนติเมตรกว้าง 0.8-1 เซนติเมตรผลเมื่อแก่จะแตกออกเป็น6ซีกเมล็ดมีขนาดเล็กมีปีกโค้งทางด้านบน1ปีกขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดต้นตะแบกมีประโยชน์สำหรับใช้เป็นยาเปลือกใช้ปรุงเป็นยาแก้บิดท้องร่วงลงแดงแก้ถูกยาพิษและมูกเลือดรากต้มเป็นยาแก้ปวดเมื่อมีไข้

0: ก็คือโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปเหนือพื้นผิวดินของโลกประมาณ50กิโลเมตรนะคะเราจะเรียกว่าเป็นโอโซนดีแล้วก็โอโซนที่อยู่ใกล้ๆพื้นผิวโลกเราหรือว่าอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นโอโซนไม่ดี
1: ตัวโอโซนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมีออกซิเจนอยู่แล้วนะครับเป็นองค์ประกอบของอากาศที่เราหายใจนะครับโอโซนเนี่ยมันในทางโครงสร้างทางเคมีก็คือตัว O 3ธาตุออกซิเจนรวมกัน3ตัวตัวโอโซนเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาให้เขาอยู่บนชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ไกลประมาณสัก50กิโลเมตรตั้งจากพื้นโลก
0: ที่เรากล่าวกันว่าโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยเป็นโอโซนดีเนื่องมาจากว่าโอโซนเนี่ยค่ะเขาจะมีศักยภาพในการดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลต
1: มันลักษณะเหมือนฟิล์มกรองแสงอะถ้าไม่มีตัวชั้นโอโซนตัวนี้อยู่เนี่ยตัวรังสีอัลตราไวโอเลตก็จะลงมาที่พื้นโลกคราวนี้ก็จะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก
0: ก็อาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังอาจจะทำให้เกิดต้อในตาได้นะคะเพราะฉะนั้นตัว O3 ที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะก็จะช่วยดูดจับเอารังสีอุลตราไวโอเลตไว้นะคะ
1: เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยกับเรื่องของรูรั่วโอโซนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะต้องเรียนนี้ก่อนว่าตัวที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับโดยหลักที่มันเกิดจากคำว่าตัวที่เรียกว่าเราเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกกรีนเฮาส์แก๊สซึ่งก๊าซเรือนกระจกตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตัวก๊าซเรือนกระจกกับตัวโอโซนนี่อยู่คนละชั้นกันในชั้นบรรยากาศโลกตัวก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยู่ในชั้นโทรโปสเฟียร์โอโซนนี่อยู่ถัดออกไปสตราโตสเฟียร์ตัวก๊าซเรือนกระจกนี่เกิดจากไหนเขาก็เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้งานอยู่นี้เหมือนกันแต่ตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยไปเร่งเกินไปเราต้องการการใช้พลังงานสูงขึ้นมันก็ไปสะสมอยู่ในชั้นของโทโพสเฟียร์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ไม่เกี่ยวกับชั้นโอโซนชั้นโอโซนนี่อยู่สตราโตสเฟียร์แต่ที่เหตุผลที่ตอนนี้นี่ที่เราคุยกันว่ามันเกิดรูรั่วโอโซนเกิดรูรั่วโอโซนมันก็เกิดจากกิจกรรมมนุษย์อีกแหละยกตัวอย่างเช่นตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือคลอโรฟลูโรคาร์บอนหรือเราที่เรียกว่า CFC ตัวเนี้ย
0: สาร CFC เนี่ยเป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจากภาคอุตสาหกรรมพวกเครื่องเย็นห้องเย็นอุตสาหกรรมแอร์เครื่องทำความเย็นต่างๆรวมทั้งสเปรย์หรือว่าแม้กระทั่งโฟมนะคะที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความสามารถที่จะอยู่ได้อาจจะสักประมาณ50ปีจนกว่าตัวเขาเองจะสลายไปเองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปลดปล่อยเอา CFC ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีความสามารถที่จะไปทำลายโอโซนได้มากขึ้นที่เราเรียกว่ารูรั่วในชั้นโอโซนเนี่ยก็คือปริมาณของโอโซนที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆ

0: สาเหตุของการเกิดของแบดโอโซนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่เรามีพวกโพลูชันต่างๆหรือว่าเรื่องของการเผาไหม้โดยที่ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะผลลัพธ์จากกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนเนี่ยค่ะมันก็จะไปจับกับ O2 ตัวอื่นๆอีกก็คือออกซิเจนตามปกติจะเกิดเป็น O3 ที่อยู่บริเวณพื้นผิวดินเราซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแบดโอโซนที่เราเรียกเขาว่าเป็นแบดโอโซนเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยอะค่ะที่เราจะใช้โอโซนอะค่ะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำรงชีวิตต่างๆได้นะคะแต่ในทำนองกับการเนี่ยโอโซนเนี่ยยังจะไปฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆพวกเชื้อแบคทีเรียพวกเชื้อจุลินทรีย์อะไรต่างๆอีก
1: อุตสาหกรรมก็ใช้ก๊าซโอโซนนี่แหละไปทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆนะครับในการฆ่าเชื้อต่างๆก็เป็นผลดีในแง่ของเชิงอุตสาหกรรมแต่ถามว่าถ้าเราได้รับมันปริมาณเยอะๆมันก็จะมีติดขัดกับระบบหายใจของเราเพราะจริงๆแล้วเราต้องการหายใจเนี่ยอากาศที่เราต้องการหายใจมันองค์ประกอบก็คือออกซิเจนไม่ใช่โอโซนมันคือหลักการอย่างแค่นั้นถามว่าคำว่าโอโซนดีโอโซนไม่ดีข้างล่างมันอาจจะคำว่าไม่ดีก็คือว่าจริงๆเราอากาศที่เราหายใจมันไม่ได้มีโอโซนปริมาณเยอะเราก็รู้สึกถ้ามันมีเยอะแล้วเราไปสูดมันก็เป็นไม่ดีแต่ถามว่าตัวเขาเองคุณสมบัติเขาถ้าอยู่บนชั้นบรรยากาศสตาร์เฟสเขาก็ช่วยกรองรังสี UV มันก็เลยบอกว่าเป็นด้านดีแค่นั้นเองผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญก็คือกิจกรรมของมนุษย์ก็อยากให้คนพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีหรืออยู่บนความสะดวกสบายที่มีมุมของมิติเชิงสิ่งแวดล้อมใส่เข้าไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติเราไม่ไปแตะธรรมชาติเยอะธรรมชาติก็จะไม่ทำอะไรที่มันประสงค์ผลกระทบกับสุขภาพหรือพวกเราในอนาคตแน่นอน
2: คุณกรมราชนงเนี่ยก็เราก็ถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและก็การสาธารณสุขไทยอันนี้ผมเองอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมพระองค์ท่านเนี่ยจึงมาทุ่มเทให้กับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าร้นกล้ารัชกาลที่5นะครับพระราชทานกำเนิดโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลศรีราชคือการเกิดโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดยากมากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีแพทย์มีพยาบาลมีบุคลากรเราไม่มีเรามีแต่แพทย์แผนไทยแต่ด้วยความที่พระองค์เนี่ยได้ไปเห็นในยุโรปที่เขาเจริญแล้วเขามีเนี่ยเราพระองค์ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้กับคนไทยในปีที่เจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์สิมชนเนี่ยซึ่งตอนนั้นสิมชนแค่อายุ18เดือนเนี่ยท่านเนี่ยได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าให้สร้างพระเมรุใหญ่มากถ้าเราจะไปดูในรูปนะครับเป็นพระเมรุเนี่ยซึ่งสร้างด้วยไม้จริงเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าพระเมรุที่เราเห็นในชีวิตผมเนี่ยเราเห็นพระเมรุอยู่ 2-3 ครั้งในชีวิตเราเนี่ยซึ่งเราก็ดูว่าใหญ่นะยังเล็กเทียบกันไม่ได้เลยเพราะพระองค์มุ่งมั่นว่าหลังจากงานพระเมรุแล้วเนี่ยให้รื้อพระเมรุนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นโรงเรือน3หลังแรกที่วังหลังเนี่ยและพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศรีราชตามที่ของเจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์แล้วถ้าดูในพระราชหัตถเลขานะท่านเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าขนาดลูกเรานะครับซึ่งได้รับการพิทักษ์รักษาอย่างเต็มที่ขนาดนี้ก็ยังสิ้นแล้วอนาประชาราษฎร์นะที่เจ็บป่วยเนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานแค่ไหนท่านสร้างโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเพื่อประชาชนไม่ได้เพื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้พอเกิดโรงพยาบาลขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีของประเทศเรานะครับว่าได้มีเจ้านายนะครับพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหิดล
3: สุขใหญ่ไกรฟ้าสุดปรารถนาทัปนิธา
2: เนื่องจากด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยมีจิตใจที่เห็นกับคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เสร็จมาที่โรงพยาบาลศรีราชท่านมาเห็นแล้วดูแล้วมันก็ว่าสภาพต่างๆก็แย่ขึ้นไม้ขึ้นมือก็ไม่มีต่างๆเนี่ยท่านก็เกิดมีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยอยากจะพัฒนาเรื่องทางการท่านก็ไปเรียนแพทย์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากท่านก็มุ่งมั่นจนเรียนจนจบแพทย์แล้วก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศรีราชตอนที่ท่านจบกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเจรจากับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นมูลนิธิที่ทำเพื่อสาธารณะท่านไปเจรจาว่าขอให้มาช่วยพัฒนาโรงพยาบาลศรีราช พัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยแล้วก็โรคกินฟิลเลอร์ช่วยอยู่เป็นหลายสิบปีนะจนเรียกว่าเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าได้มาวางหลักสูตรแพทย์กับพยาบาลเป็นแบบตะวันตกมันในปี2431ซึ่งเป็นปีที่เปิดโรงพยาบาลศรีราชเป็นครั้งแรกเนี่ยนะอีก2ปีถัดมาได้เกิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นนะซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยพระราชทานนามว่าโรงแพทยากรนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นราชแพทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพระองค์ท่านเนี่ยทำเป็นแบบอย่างที่ดีในการทุทิศพระองค์เนี่ยเพื่อผู้อื่นสิ่งที่ท่านย้ำตลอดก็คือว่าให้เอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งหมายว่าทำอะไรเนี่ยก็คือทำให้มุ่งผลเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญพระองค์ท่านมาทำงานเนี่ยมาทำงานเหมือนสามัญชนนะครับมาดูแลคนไข้มาอยู่เวรดึกดื่นแค่ไหนมีคนไข้ถูกตามท่านก็มานะครับมาคุกคลีคนไข้ต่างเป็นที่รักใคร่ของคนไข้ทั่วไปนอกจากนี้สิ่งที่ท่านนิยามอย่างคือว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าจะถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะทำให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติด้วยนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจและเราเองก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เรารุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็เอาวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยคือ24กันยาเรียกว่าเป็นวันมหิดลเป็นวันซึ่งจะมารู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วเราก็จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาวันมหิดลเนี่ยมาเป็นวันที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับแล้วก็มุ่งที่จะทำประโยชน์กับผู้อื่นนะคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาต่างๆก็เราอยากที่จะให้กับบริจาคนะครับให้กับโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้การที่คิดธงมหิดลขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นที่ระลึกเราทำเป็นธงนะครับแล้วก็มีพระรูปของพระองค์ท่านนะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยปิดอยู่ที่ธงด้วยนะครับธงก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วธงนี้เราสีก็จะเปลี่ยนไปตามวันว่าวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองวันอังคารเป็นสีชมพูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนจะเป็นคอลเลกชันบางคนก็อาจจะเก็บรวบรวมมีทุกสีแต่จริงก็ให้เพื่อจะเป็นที่ระลึกนะตอบแทนว่าสิ่งที่ท่านได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชหรือโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็มีการรณรงค์ด้วยเหมือนกันนะที่จะเอาเงินมาช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาส
4: ที่เรากินแกงเลียงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเองนี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่หนึ่งเซลล์เขาก็ตายของเขาไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลเราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติเนี่ยได้ประมาณ 45% ส่วนแกงเหลืองจะได้ประมาณ 25% ต้มยำก็จะอยู่ประมาณ 30% ถ้าให้อาจารย์สรุปว่าน้ำแกงทั้งหมด5ชนิดเนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติได้อะไรดีที่สุดอาจารย์ก็คงจะบอกว่ามี3ชนิดที่ใกล้เคียงกัน ก็คือแกงเลียง

0: ส้มแล้วก็แกงป่าส่วนแกงเหลืองและต้มยำนั้นยังน้อยทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็คือว่าการตายแบบผิดธรรมชาติการตายแบบผิดธรรมชาตินั้นพบได้น้อยที่สุดในแกงเหลียงพบได้มากที่สุดในแกงเหลืองเพราะฉะนั้นแกงเหลียงน่าจะเป็นแกงที่ดีที่สุดตามมาด้วยแกงส้มแกงป่าด้วยความที่สนใจแกงเหลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเอาแกงเหลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูเราก็เริ่มด้วยการให้หนูเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือหนูที่เลี้ยงปกติเลยทุกอย่างนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้สารก่อมะเร็งอย่างเดียวและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้แกงเลียงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์แล้วในอาทิตย์ที่2กับ3เราจะชักนำให้หนูเนี่ยเกิดภาวะที่มีสารก่อมะเร็งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอจนครบ6อาทิตย์แล้วเราก็เอาลำไส้หนูมาดูผลการศึกษาเนี่ย ก็ยืนยันในสิ่งที่เราเจอมาตอนที่เราเรื่องเซลล์มะเร็งก็คือว่าในหนูที่ไม่ได้รับแกงเลียงเลยจะมีโอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติมากกว่าหนูที่ได้รับแกงเลียงเนี่ยถึงประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้เราได้ทราบว่าการที่เรากินแกงเลียงนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะคะถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ทำให้เซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเซลล์ผิดปกติลดลงมันก็จะไม่นำไปสู่การเกิดมะเร็งในระยะต่อๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่ยืนยันว่าอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมีพืชผักสมุนไพรเยอะเหมาะที่จะนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ให้เรากลัวจันไม่อยากให้งมงายว่าโอ้โหพอบอกแกงเลียงดีทุกคนกินแกงเลียงทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของมนุษย์แล้วก็กินสลับไปกินแกงเลียงบ้างแกงส้มบ้างแกงป่าบ้างแม้กระทั่งแกงเหลืองหรือต้มยำก็กินได้สาเหตุของการทำวิจัยอันนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาทานอาหารไทยเพราะว่าในไทยของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ดีมากชนิดนึงค่ะ
1: คือสูงวัยเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องชราวัยไปด้วยนะอายุที่60เนี่ยไปเพียงแค่ค่าสมมุติขึ้นถ้าเรามองดูนะครับนะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะถึงมีการพัฒนามาเนี่ยถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือช่วงอายุประมาณ30ปีจากนั้นจะเริ่มคงที่สักระยะหนึ่งก็จะค่อยๆเสื่อมลงช้าๆอย่างในเพศหญิงเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าในช่วงประมาณสักอายุ47ปีครึ่งนะครับนะจากที่เขาศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
2: ทำไมบางคนถึงอายุมากกว่าบางคนที่อายุน้อยดูสูงวัยที่อาจารย์เห็นชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการโดนแดดนะโดนแดดเยอะๆเนี่ยถ้าเราดูคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาซึ่งอยู่กลางแดดมากๆเราก็จะเห็นเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับเรื่องของร่างกายด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูหน้าแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็รู้ว่าคนนี้ดูสูงวัยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของผิวหน้าผิวกายได้ทั้งหลายก็จะทำให้เรารู้สึกสูงวัยกว่าคนอื่นได้เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้ค่ะที่จะชะลอทุกอย่างให้มันช้าลงนะคะจริงๆการเลือกเนี่ยอยู่ที่เราตั้งใจคนบางคนเนี่ยอยากได้ของอย่างนั้นแต่ว่าเอาง่ายๆเช่นอยากขอวิตามินสักเม็ดนึงหรืออาหารเสริมสักหน่อยนึงแล้วพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหดีเลยปิ๊งปังเลยของอย่างนั้นไม่มีอยู่หรอกค่ะการที่จะกินของพวกนั้นให้ได้ประโยชน์หรือยังไงก็ตามจะต้องมีส่วนที่เจ้าของร่างกายต้องดูแลด้วยเริ่มต้นด้วยอาหารที่เหมาะสมเรื่องของการใช้ร่างกายอย่างดีเลือกการใช้ชีวิตของเราออกกำลังกายตามสมควรทำสุขภาพจิตให้ดีนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราอายุยืนยาวอย่างมีความสุข
1: กล่าวได้ว่าคนเราจะเสื่อมหรือชราครับนะขึ้นกับ2ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกเลยคือพันธุกรรม แต่แล้วแต่สูตรนี้มันคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปัจจัยที่สองครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือลักษณะการดำเนินชีวิตนะครับเราจะดูสุขภาพของคนสูงเนี่ยดีหรือไม่ดีครับนะไม่ได้ดูที่มีโรคหรือไม่มีโรคนะอาจจะมีโรคได้แต่ถ้าเขายังสามารถช่วยตนเองได้ยังทำงานต่างๆด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะครับนะฮะถือว่ามีสุขภาพดีสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็เป็นงานเป็นคำที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยพยายามสร้าง awareness นะครับให้แต่ละชาติในโลกเนี่ยให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศตัวเองนะว่ากำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นคุณต้องปรับเปลี่ยน infrastructure ของประเทศคุณเนี่ยให้พร้อมรับนะครับกับการดูแลคนกลุ่มนี้ตอนนี้ประเทศไทยกระเทยไปอีกขั้นนึงแล้วสังคมสูงวัยนะครับโดยสมบูรณ์เช่นในอดีตนะครับเมื่อปี2543เนี่ยอาจจะมีผู้ไปทำงาน6คนทำงานจ่ายภาษีเลี้ยงคนสูงอายุ1คนนะครับแต่ตอนเมื่อปี63ปุ๊บเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเป็นว่าคนไปทำงาน3คนต้องทำงานเลี้ยงผู้สูงอายุ1คนด้วยการจ่ายภาษีซึ่งถ้าสังคมเราไม่เตรียมพร้อมให้พอนะตอนนั้นเนี่ยเราสังคมจะโกลาหลละแต่ถ้าเราเริ่มในตอนนี้เตรียมพร้อมให้เต็มที่นะครับให้คนไปทำงานในตอนนี้มีงบประมาณมีสะสมเงินไว้ส่วนนึงไม่ใช้ยามชราหรือมีการส่วนสุขภาพป้องกันโรคให้เขาแข็งแรงนานๆ นะครับนะฮะเมื่อเข้าสู่วัยสูงเนี่ยก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆสังคมก็อยู่ต่อกันไปได
2: ้ทุกคนควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองเลือกกินเลือกใช้ทำจิตใจให้ร่าเริงแล้วก็รู้จักรักคนอื่นเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็เลือกที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีไปได้นานๆ
3: ปัจจุบันไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงอาหารกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6อย่างนะคะก็คือจะมีนมวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลีแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะนี่คืออาหารกลุ่มเสี่ยงที่พบว่าแพ้ได้บ่อยในอดีตเนี่ยจะมีคุณแม่บางท่านที่พอตั้งท้องปุ๊บก็ทานนมปริมาณมากวันละลิตรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นทำให้ลูกเนี่ยมีอาการแพ้อาหารชนิดนั้นๆได้ไม่แนะนำให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินกว่าปกตินะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าปกติก่อนตั้งครรภ์คุณแม่ทานนมอยู่วันละกล่องเงี้ยค่ะในช่วงตั้งครรภ์ก็ให้ทานเหมือนปกตินะคะก็จะสักวันละกล่องแต่เราก็เจอคนไข้บางคนที่ทานอาหารบางชนิดนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยง6ตัวเนี้ยที่ทานเข้าไปปริมาณมากๆแล้วลูกอาจจะมีอาการแพ้ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของแพ้กล้วยอย่างเงี้ยค่ะมีคนไข้ที่เป็นเด็กที่แพ้กล้วยอะค่ะซึ่งพอเราซักประวัติย้อนไปเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าในช่วงตั้งท้องเนี่ยคุณแม่มีอาการแพ้ท้องแล้วก็อยากทานกล้วยก็จะทานกล้วยแบบวันนึงแบบเยอะมากเกือบหวีอะค่ะแล้วก็กินทุกวันอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราทานในขนาดปกติร่างกายเรายอมรับได้ว่าโอเคอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราทานมากเกินไปนะคะร่างกายก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งแปลกปลอมแล้วนะคะมันก็จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะคะซึ่งสารก่อภูมิแพ้บางอย่างที่มันอยู่ในอาหารเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านไปยังลูกในท้องได้นะคะก็จะไปทำให้เกิดอาการกับลูกขึ้นมาอาการแพ้เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากนะคะบางคนก็จะมีอาการเช่นเป็นผื่นลมพิษขึ้นนะคะหรือว่าหน้าบวมปากบวมถ้าแพ้มากขึ้นอาจจะมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือว่าบางคนก็จะช็อกหมดสติได้อันนี้ก็คือไม่ถูกค่ะนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้แม่เนี่ยงดอาหารกลุ่มเสี่ยงกับลูกนะคะถ้าลูกยังไม่มีอาการแพ้นะคะก็สามารถทานอาหารได้ตามปกตินะคะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกมีอาการสงสัยว่าจะแพ้นะคะก็ควรพามาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและถ้าวินิจฉัยแน่ชัดแล้วว่าแพ้อาหารชนิดไหนก็ควรจะต้องเลี่ยงอาหารชนิดนั้นนะคะข้อมูลจากคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ผื่นที่เขาขึ้นเนี่ยลักษณะผื่นเป็นยังไงสัมพันธ์กับอาหารที่สงสัยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้เราก็จะมีการทำทดสอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึงนะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยประวัติเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยในการวินิจฉัยมากที่สุดค่ะ
4: ข่าวการเสียชีวิตของคนที่ไปนอนในรถขณะที่ติดเครื่องนอนแล้วไม่ตื่น เกิดการเสียชีวิตแม้กระทั่งนอนเพียง 2-3 ชั่วโมงเหตุผลของการเสียชีวิตอย่างชัดเจนก็คือเป็นพิษของก๊าซพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษกับร่างกายกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้หรือเกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์เช่นจากเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือเกิดจากการเผาไหม้ของเตาผิงเป็นต้นหรือระบบให้ความร้อนในบ้านเวลาที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอากาศในที่ปิดเราก็หายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซอื่นๆในฮีโมโกลบินและหลังจากนั้นมันก็จะลักษณะเรียกว่าคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินเสถียรปัญหาอยู่ตอนนี้แหละครับว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบินในนั้นนะครับและจะทำให้ออกซิเจนที่จับอยู่กับโปรตีนตัวนี้น้อยลงและนอกจากน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังจับกับโปรตีนตัวนี้ได้แน่นขึ้นหมายความว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้แย่ลงก็ทำให้เกิดการเสียชีวิต
5: เราจะมีอาการมึนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนพอสุดท้ายเนี่ยจะมีการง่วงซึมบางคนมีชักเกร็งแต่ถ้าบางคนก็ไม่มีอะไรก็คือหมดสติไปนะครับงั้นคนที่ตายเพราะว่าง่วงนอนก็นอนต่อนอนต่อก็รับแก๊สต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถเอาคนไข้ออกมาได้เร็วในขณะที่สมองไม่ได้ขาดออกซิเจนเป็นเวลานานจะกลับคืนมาได้แต่ถ้าเกิดสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าสมองตายซึ่งคราวนี้การกลับมาเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีบางส่วนอย่างเช่นแขนขาไม่มีแรงเกิดความจำเสื่อมจำเหตุการณ์ไม่ได้นะฮะคือเสียไอ้ตัวสมองการทำงานสมองบางส่วนไป
4: รถเก่าหรือรถใหม่มีการสันดาปทั้งสิ้นเลยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งเก่าและใหม่อาจจะผลิตได้ทั้งคู่เลยนะครับรถเก่ามีการทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะผลิตได้มากหน่อยแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อจอดอยู่นิ่งๆก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีการเข้าสู่รถรู้ได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เราขับรถผ่านบริเวณที่เหม็นๆมีบริเวณที่มีการเลี้ยงหมูหรือทำมันตากมันสำปะหลังเนี่ยแล้วปิดแอร์หมดเลยขับรถผ่านเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเราคิดว่ารถเราปิดสนิทแต่ที่เรารู้สึกได้คือเราได้รับกลิ่นนี่คือแสดงว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้ปิดสนิท 100% มีการเข้ามาได้ของอากาศอันนี้แหละฮะคือช่องทางการเข้าของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด
5: ์ขนาดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่แน่นอนแต่มีคนพยายามดูระดับของมันคือ30ส่วนในล้านส่วนเขาเรียก30 parts per million หรือ ppm นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราไปลองในรถเนี่ยได้ขึ้นมาประมาณ 7-8 ppm ที่เอารถไปจอดอยู่หลังรถคันหน้าซึ่งมีท่อไอเสียแล้วเราเปิดรับอากาศเข้ามาก็จะพบว่ารถคันหน้าเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาซึ่งพอเข้ามาในรถปุ๊บเราก็วัดดูก็ได้มัน 7-8 ppm แต่ระดับที่คิดว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยคือประมาณ30 ppm
4: จอดติดไฟแดงรถติดขยับไปไหนไม่ได้เลยแยกนี้ติดแล้วครึ่งชั่วโมงคนไม่ตายเป็นเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เปิดดังนั้นเวลาที่มีก๊าซออกมาก็จะกระจายออกไปจากการถ่ายเทจากการที่มีลมประเด็นที่น่าสนใจนะครับและสังคมควรจะให้ความสำคัญก็คือการสตาร์ทติดเครื่องยนต์ไว้ในบริเวณที่ปิดในที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จอดรถใต้ดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีแล้วก็นอนหลับนี่คือจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าที่จอดรถใต้ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้มีการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้โดยสารในรถที่นอนอยู่อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน
5: ท่านต้องนอนในรถแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องไม่มีรถคันอื่นมาจอดใกล้ๆที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วท่านเปิดปุ่มระบายอากาศและคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ได้มีเพราะมันไม่มีทางมา แต่ถ้าเกิดรถเราเกิดมีรั่วอยู่ก็ยังดีเพราะมันจะออกไปข้างนอกได้อีกระบบที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการเปิดระบบระบายอากาศแต่ข้อที่ควรระวังคือการเปิดระบบระบายอากาศต้องไม่เปิดในขณะที่รถคันหน้ายังสตาร์ทรถอยู่เพราะเมื่อเราเปิดระบบระบายอากาศของเราก็จะได้รับควันซึ่งเกิดการเผาไหม้ของรถคันหน้าเข้ามาในรถเรา
4: เราควรจะหลีกเลี่ยงว่าถ้าจะต้องพักผ่อนหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะครับและหลีกเลี่ยงการนอนในรถเป็นเวลานานๆถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่านอนยาวๆหลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจของคนที่อยู่ข้างหลังท่าน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะบอนชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐรัสในงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่28ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจาก2ตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้ง3องค์ได้นำท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซาริเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่มาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอนชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปประสานเข้ากับบทประพันธ์ดนตรีของเชียเกโปรโกฟีภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เชมมาคารอฟวาทยากรผู้มีชื่อเสียงบรรเลงโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra เมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลและมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28ระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีทั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีออฟคอนเสิร์ตและละครเพลงติดตามรายละเอียดการแสดงทั้งหมดได้ที่ www.bangkokfestivals.comสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายบรรพบรมราชสมภพการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานรัชกาลที่2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและการบูรณะวัดอัมพวันจติยารามจังหวัดสมุทรสงคราม
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครและบทพระราชนิพนธ์ในพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติเวลา 17:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนอกบางสะปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายกิตติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัตน์เลขยนนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2519เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College London สหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้เวลา8:45 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอดเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference 2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Year จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งนำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาวันนี้เวลา 14:30 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายและสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคที่อยู่ในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่4คนครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ24คนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหา
รุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระกรุณาธิ

คุณจากสมเด็จเจ้าฟ้าจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยระดับปฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งในปี2519ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนัตศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนัตศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้และให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลิศอิสริยฐานันดรพระธรรมวชิรดีหลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจถาวรกิจวิธานศาสนภาระธุระดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวสุทัศน์เทพวรารามราชบรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้8รูปท่านนี้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน

ยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อผลโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,341 รายมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถาพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนมีสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน165คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายมีการจัดตั้งบ้านจามจุรีสำหรับพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนที่มีทักษะความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษได้ทั้งนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายคือรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกตาทั้งมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถเข้าได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและมีอสรจจำนวน110คนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยจัดแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในจำเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคมีการคัดกรองหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสวัณโรคและไวรัสตับอักเสบในผู้ต้องขังทุกรายมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชรวม67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายท่านได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ป่วยต้องผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษามีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้เรือนจำกลางตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปณบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากโดยรองรับทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำและศูนย์การแพทย์แผนไทยต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถได้รับการวินิจฉัย

และตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีอีกทั้งมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากอำเภอเมืองตากที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือกระทำความผิดโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้โอกาสในการกลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีรวม52รายโดยมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน1คนนักจิตวิทยาจำนวน2คนในการดูแลเด็กและเยาวชนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีโรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายประกอบด้วยโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายโดยให้รับประทานยาต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ทางนี้เมื่อเด็กและเยาวชนจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,132 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม3คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลเทคนิค1คนและนักจิตวิทยา1คนมีอสรจจำนวน58คนมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายโดยมีคลินิกคลายเครียดขอให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ผู้ต้องขังทั้งจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำโดยมีกิจการพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนเด็กติดผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนไทยมีจำนวน624รายและมีบัตรประจำตัวประชาชน604รายคิดเป็น97%ทันทีทางเรือนจำจะจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรหรือสูญหายในเดือนพฤษภาคม2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอแม่สอดโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2569และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ2570รวมทั้งกรอบในการดำเนินงานในระยะ5ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกจำนวน230รายมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 564.84 ไร่อาทิ

ผักกาดหอมห่อผักกาดขาวปลีกะหล่ำปลีและสตรอเบอรี่ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ที่ส่งเสริมการผลิตพืชในระบบซับสเตรทภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยอาทิผักกาดหอมห่อกะหล่ำปลีมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอรี่เหลืองมีเกษตรกรสมาชิก1

่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งใช้ระบบกรองแบบอัลตราฟิลเทรชั่นมีกำลังการผลิต 432,000 ขวดต่อสัปดาห์หรือประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีและเยี่ยมชมแปลงผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนตากเพื่อสมุนไพรเช่นกระวานขมิ้นเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุซึ่งทำหน้าที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกจำนวน400ตันต่อปีและเยี่ยมชมนวัตกรรมประดิษฐ์โครงการหลวงซึ่งบุคลากรของศูนย์คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดรายจ่ายสร้างรายได้โดยยึดหลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายอุปกรณ์จัดหาได้สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและมีต้นทุนประหยัดได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ที่สามารถลดแรงงานและเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 5-6 เท่าเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำลดแรงงานและกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช

ชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอว์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์วัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทรียูซิประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมพรมวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์พร้อมคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขยานสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Pens Marketing จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกะวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง

0: เรื่องอาทิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่บ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาลพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดทันทีสนับพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพ้ก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลา
2: เจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: กินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
4: มันต่างจากอยู่บ้านจังได
3: ๋มันก็ต่างจังได๋ตีมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
5: เนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณนี่
6: จะเอาพวกเอิญมาเย็นคง
7: เพื่อเอิญแล้วเราก็
5: ไปหาปลาบ่
6: โอ้ยอยากไปอยู่ประชาสัมพันธ
3: ์ไปประชาสัมพันธ์
8: แม่ไปบ่แม่ก่อนเลยกินหลานซื้อบ้านแม่ก่อน
5: น้องมาปาก
8: น้องมาปากหรือว่ามันว่าโบหรือเปล่าเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ย่ายมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
5: สอบม
8: ี
5: ด้ว
8: ยสอบเป็นบ้าง
5: สอบเป็นโต๊ะๆมีโต๊ะเบ็ดปลากว่านมปังค่อยจีเห็ดได
8: ้เปลี่ยนมาเนาะ
5: คัน
8: เบ็ดความ
5: คันมีดโต๊ะเบ็ดปลานี่น่ะปลาจีปุ๊บอู้ได้แล้วตึลได้ตกไงเลยล่ะ
9: ได้ปลายังล่ะ
5: ได้ปลาคอ
9: ตักโต
5: 5โต
9: เอามาเฮ็ดยังนักผ่าโต
5: เ
9: ล
5: ยเอาเอามาไปเลี้ยงเด็ก
8: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
9: ป่ะคือว่ากินป่ะ
5: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกอยู่น้ำอยู่อง
8: ยาง
5: อัง
10: อุ้ย
5: รอไปแล้ว

0: cái nhà này này.
1: สระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ
2: ์ครับเริ่มจากคำสะพานอันละมาจะบินเบิ้ลเลย
3: จะบินเบิ้ลเลยขอเป็นคนขอนแก่น
2: เออมันจะดีของคนขอนแก่นครับเราจะดีนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นป่ามันสำปะหลังตรงได้เป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วจะกับผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ละ
3: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
1: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: ได้ผู้เดีย
1: วแม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
2: มันบอกอันนั้น
3: พ่อถือเป็นไงวะ
4: กลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเขียนมาล่องมา
2: ใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่วะ
0: เป็นลูกหลงเบาดอกลูก
2: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บงานเป็นยังวะ
3: แมวแม่งนี่เขาได้ขี้สิละตาลาย
5: ตาลายไปเห็นยัง
2: สุดยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
3: เอาไปป้อยน้ำเอาไปตาลายเอาไว้อัน
5: ไว้ให้ยัง
3: เอาไว้เลี้ยง
5: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
3: ให้มันใหญ่
5: เนี่ยเราไปหัวต
3: ่อกะเอาไปกิน
5: กินกับยัง
3: กินกับต้มสุ่มไก
5: ่ต้มสุ่มไก
6: ่หากินกันจังซี่แหละลูกหล่าหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังซี่แหละหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่แหละล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามพื้นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
7: เฮ็ดหลายบ่ครับ
6: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่

0: 30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
1: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
2: เอามันกอดโอ้โอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อย
3: โอ้ยโอ้ยไร
2: มันอันนี้มันหลุดเพื่อนจะกินเขาเนาะก็ไม่มีดอก
3: อ้าวข้างในน้องว่าข้างในก็ได้
2: ได้โอ้ดิข้างในนั้นน้อมาในห้างมาแก้จัดการก็สิไปอุบๆอยู่ไปโอ้ขอแง่แล้วข้างนี้ยังๆหน่อยนึงได้มั้ยเอ้า
4: ๆลงมาแล้วก็หมดแดง
2: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
4: มีแต่หมดแดง
2: แดงเลย
5: ก็จะไปแง่กันหลาย
6: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
5: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
6: แพงอยู่ดิมันมีสิทธิ์ละ20บาทคนติ
5: กิโลละ200
6: จ้า
1: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพรก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
7: ลาก
8: เลยลากเลยเขาก็เป็ดป้อยหุ่นนะ
9: มันบ่แม่นแหงเขา
8: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
9: โอ้โห
8: บ่เข้าบ่เข้าไม่ละที่นี่ไว้ป่าไ
9: ข่โอ้ล่ะ
8: บ่เอ้ยลุ้นละมึงบ่กลัวมึงป่ากันดิโหดกูตายเนี่ย
10: ลอง
11: ก้อยค่อยๆเนี่ยนี่มั้ย
0: มันได้อ่ะนี่สิต้มอันนี้สิก้อยมูนั่นย่างมีหลายแผนกมั้ยลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ลาดดีๆก็สิต้ม
12: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
0: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
13: ถ้าแม่บ่สิกินปลาดุกเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้อป้องเต้หน่อยอีสานไม่กินปลาดุกเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
14: I'm going to

0: มนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็ว่าขาดการใส่ใจลูกหลานเพราะเกิดกระไดได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี้ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ถึงตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นลมไว้เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเฮามันอยู่ใกล้บ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหันได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาแต่การ
2: ตำพ่อง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: นต่อสู้มาแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู้มาจนมาถึงมื้อนี้ล่ะต่อสู้มาแต่มกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่บ่งมหญ้าแต่น้ําต่อสู้คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่สึดหลายแม่ก็มากันคืดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดไห้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่เข้าแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับชาวบ้านเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าพวกเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปจักกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูตะเล็ด
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกองร้อย200 300กองร้อยจักตำรวจจักทหารจักกรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้สิบ่มีแก๊สหุงต้ม

0: ไฟฟ้าเขาก็เสียมีเขาเจ้าสกสิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่เกียดนั่นแต่บ่มีเกียดพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุ้มอนุรักษ์ไว้ซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
1: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณะถึงมาบุญเป็นก้อนก้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดง
2: เข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
3: ยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
4: หูอยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูอยู่แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเว้าได้จังได๋พวก
5: มาเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
4: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี
6: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
4: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
5: อยู่
4: ม
5: ากับพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
7: ค่ะ
5: เพราะว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
7: ีเป็นมีพี่ต้องมีอิงแล้วก็
5: มันมีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้เบิดอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตูมูแม่ก็วางสิแล้วเนาะ
8: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลาย เหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

กลางอุณหภูมิที่ร้อนจัดรังสีความร้อนค่อยๆปกคลุมเข้าไปในผาอาหารจากบริเวณนิเวศที่ซับซ้อนรวมไปถึงมนุษย์ซึ่งจัดอยู่ในลำดับสุดท้ายของวงจรห่วงโซ่อาหารต้องดิ้นรนหาของที่มีอยู่ในป่ามาเป็นอาหารเพื่อประคองชีวิตให้ผ่านวิกฤตความแห้งแล้งนี้ไปได้

0: อีสานตอนล่างหรือที่เรารู้จักกันว่าอีสานใต้นะครับก็จะมีจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกษครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ภูเขาไฟในเมื่ออดีต2ล้านกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมากถึง6ลูกครับโดยเฉพาะฤดูแล้งนะครับที่นี่จะมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องมีการปรับตัวในการหาอาหารครับท่ามกลางความแห้งแล้งนี้ในอดีตพวกเขาจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรเพื่อให้ผ่านช่วงของฤดูแล้งนี้ไปได้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับ
1: ภาคอีสานตอนล่างหรือที่เรียกกันว่าอีสานใต้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนภูเขาไฟโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีภูเขาไฟอยู่ด้วยกันถึง6ลูกแต่ภูเขาไฟเหล่านั้นก็ได้ดับไปเมื่อประมาณ2ล้านปีที่ผ่านมาหินละลายหลายชนิดที่อยู่ใต้โลกรวมไปถึงเท่าฐานที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟทับกระจายทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่เต็มไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนหลายชาติพันธุ์เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการเกษตรบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และสร้างอารยธรรมสืบต่อๆกันมาเป็นเวลานับพันปีครับ
2: ถ้าพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็จะมีคนเขมรจากค่อนไปทางบุรีรัมย์ตอนบนแล้วก็สุรินทร์แล้วก็จะมีกุยหรือที่นะครับเรียกว่าสวยแล้วก็ในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มไทยโคราชหรือไทยนางรองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไทเดอร์

กลุ่มพวกผมที่มาอยู่ได้ตรงนี้ก็คือบรรพบุรุษแต่ก่อนนี้ประมาณปีพุทธศักราช2490ได้มีการย้ายถิ่นฐานจากอีสานตอนบนลงมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือแถบสุรินทร์แถบศรีสะเกษแถบนี้โคราชเนี่ยก็จะมีแต่การอพยพหรือย้ายครอบครัวลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ก็ด้วยสาเหตุจากพื้นดินตรงนี้นี่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าอีสานตอนบนในอดีตพอลงมานี่ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟมีป่ามีแหล่งอาหารแต่น้ำเพื่อที่จะอุปโภคหรือบริโภคนี่ค่อนข้างที่ขาดแคลนมากจะมีน้ำเฉพาะหน้าฝนในพื้นที่หมู่บ้านแถบนี้เพราะว่ามันไม่มีที่กักเก็บน้ำฝนพอน้ำหลากหน้าฝนน้ำก็จะหายไปเลยพอเข้าสู่หน้าแล้งบนภูเขาหรือในที่นานี่จะมีแต่ความแห้งแล้งพื้นดินแตกและแห้งบนภูเขาก็จะผัดใบหมดใบไม้ต้นไม้ก็จะผัดใบหมด

0: การเอาตัวรอดด้วยการหาอาหารจากธรรมชาติในป่าเต็งรังที่กำลังตกอยู่ในสภาพแห้งแล้งอย่างรุนแรงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เพราะในสภาวะโลกร้อนทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปรังสีความร้อนจากผิวโลกถูกดูดซับโดยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ชั้นในบรรยากาศและส่งรังสีนั้นกลับออกไปนอกโลกแต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศออกไปได้จึงสะท้อนกลับมายังพื้นผิวของโลกอีกครั้งนี่คือสาเหตุที่ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมระดับอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อนไปทั่วโลกและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน
1: ป่าเต็งหั่งนะครับป่าเต็งหั่งของอีสานเนี่ยของบ้านผมของชุมชนของอีสานตอนล่างเนี่ยมันแตกต่างจากป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นก็คือลักษณะของมันนี่ถึงประมาณฮอดเดือนกุมภามีนาเนี่ยมันสิพัดใบพัดใบออกเพื่อว่ามันสิบ่ได้ใส่น้ําอันที่นี่ป่าเต็งหั่งนี่มันสิเปลือกหนากว่าป่าดิบหรือป่าดงดิบเพราะว่ามันสิกันไฟเวลามีไฟป่าขึ้นมาเนี่ยมันสิเปียกของมันเนี่ยโดยเฉพาะเปียกหั่งนี่มันสิกันไฟได้อยู่ที่ประมาณ700องศานะครับนี่คือคุณนี่คือลักษณะพิเศษของมัน
2: ท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าพวกเราจะหาอาหารจากพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วป่าเต็งรังแห่งนี้นะครับมีความหลากหลายทางอาหารอย่างมากครับโดยเฉพาะในสภาพของพื้นป่าที่เปิดโล่งแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงในทุกระดับสังคมพืชจึงมีการสังเคราะห์แสงและทำให้เกิดอาหารขึ้นมากมายแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะหาอะไรเพื่อยังชีพได้จากป่าแห่งนี้บ้างครับ

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเห็นเจ้ากิ้งก่านะครับซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณภาคอีสานที่คนท้องที่นะครับมักนิยมนำไปใช้เป็นอาหารนะครับแล้วมีการล่าแล้วก็จับทุกยุคทุกสมัยเลยครับแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าก็ยังมีเจ้ากิ้งก่านะครับชนิดนี้หลงเหลืออยู่จริงๆแล้วลักษณะนิสัยของมันก็เป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวมากแล้วก็เร็วนะครับดูด้านบนจะเห็นว่ามันพยายามจะหลบผมนะฮะแต่ยังไม่วิ่งหนีไปไหน
1: ผมก็ได้นำภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เขานำเอาไม้ไผ่นะฮะที่ตัดมายาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็นำเชือกนะครับมาผูกเป็นลักษณะของทำปมที่ด้านหนึ่งของปลายเชือกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำปลายเชือกอีกด้านหนึ่งร้อยนะฮะเพื่อสร้างเงื่อนกระตุกแบบนี้นะครับพอเวลาเราได้เงื่อนกระตุกแบบนี้แล้วนะครับเราไปนำไปคล้องที่คอของเจ้ากิ้งก่าที่อยู่ตรงบริเวณต้นไม้หรือพื้นที่ที่เราพบเจอแล้วเราก็ค่อยๆทำแล้วก็แบบนี้ฮะมันจะกระตุกแล้วก็รัดแล้วก็จะจับมาได้นั่นเอง

กลิ่นของมันก็เหมือนเนื้อสัตว์ปิ้งย่างทั่วๆไปและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านจับพวกมันมาทำเป็นอาหารจำนวนของพวกมันจึงลดน้อยลงไปทุกทีครับ

ยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีโปรตีนสูงชาวบ้านมักออกไปจับในตอนกลางคืนสัตว์ชนิดนี้จะหลบหนีความร้อนจากแสงแดดลงไปอยู่ตามร่องลึกของแผ่นดินที่แตกระแหงในตอนกลางวันพอถึงตอนกลางคืนพวกมันจะขึ้นมาหาแมลงกินเป็นอาหาร

การเดินป่าเต็งรังในตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องง่ายป่าโปร่งและไม่ได้รกมากนักแต่สภาพที่มองดูคล้ายๆกันทำให้สับสนจนดูเหมือนว่ากำลังหลงป่า

การทำร่องรอยไว้ตามแนวต้นไม้และสังเกตทิศว่าเราเดินมาทางทิศใดจากนั้นก็เดินกลับไปทางทิศเดิมวิธีนี้จะช่วยให้เราหาทางออกจากป่าเต็งรังได้

นี่คือเสน่ห์ของป่าอีกประเภทหนึ่งที่กำลังเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอีกจำนวนมากกำลังรอคอยเวลาให้ป่าแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังตามมาคือภาพชีวิตในป่าเราอาจต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ

Thank you.

ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันการเรียนรู้การดำรงชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความแห้งแล้งอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ความอดทนกำลังใจการต่อสู้คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถเอาตัวรอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตในช่วงฤดูแล้งมาได้

แต่อุณหภูมิที่กำลังเพิ่มขึ้นบนโลกแค่1องศาก็มากพอที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอีกนับร้อยนับพันชนิดต้องสูญพันธุ์จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อวงจรห่วงโซ่อาหารแล้วเราซึ่งเป็นมนุษย์เป็นผู้ล่าในลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารจะยังดำรงชีวิตพึ่งพาอาหารจากป่าที่กำลังทวีความแห้งแล้งอย่างรุนแรงไปได้อย่างไร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
0: พบกับการผจญครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับหมออ้อยครับวันนี้ทำไมพาผมมาไกลถึงขอนแก่นเลยครับเนี่ยเรามาดูสัตว์ชนิดไหนครับ
1: วันนี้หมอจะพาปาร์คมาชิมอาหารแห่งอนาคตอาหารอนาคตจริงๆนี่เลย
2: ลูกอมอันนี้ผมก็เคยกินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ปาร์คเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกิน
2: ทำไมอะครับหมออ้อย
1: ก็จะได้เป็นอาหารแห่งอนาคตไงโอ้ยเอาเถอะเดี๋ยวพาไปชิมจริงๆเก็บไว้ไป
2: มันอร่อยจริงๆครับหมออ
1: ้อยรับรองนี่ชิมเต็มที
2: ่หมออ้อยครับ
1: ครับ
2: บอกว่าจะพาผมมากินของอร่อยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วนั่นมันพิพิธภัณฑ์กีตาวิทยาคืออะไรล่ะ

0: ก็กีตวิทยาเนี่ยก็หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาก็คือพิพิธภัณฑ์แมลงไงปาร์คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อันนี้อาจารย์ยุพาแล้วก็น้องปาร์คอาจารย์ครับ
1: อาจารย์ยุพาครับหมออ้อยบอกว่าจะพามากินอาหารแสนอร่อยแห่งอนาคตมันคืออะไรครับ
2: น้องปาร์คกินอาหารอะไรแล้วบ้าง
1: ก็กินหมูกินไก่ครับ
2: ค่ะไก่มี2ขาตอนนี้จะพามากิน6ขาอย่างแมลงพวกนี้แมลงมี6ขาเห็นไหมคำว่าแมลงอันนี้กินได้นะ
0: นี่ได้คำตอบยังจะมากินอะไร
1: หมอจะให้ผมมากินแมลงเหรอครับ
0: ใช่
1: แล้วแมลงคืออาหารแห่งอนาคต
2: ใช่ใช่
1: งงอะคะหมอ
2: เนี่ยตัวนี้ลาย6ขานะคะน้องปลากินกุ้งไหม
1: กิน
2: แบบเดียวกันเลยนี่ย่านของกุ้งเพราะฉะนั้นรสชาติเหมือนกุ้งเลยนะคะตัวนี้กินได้หมดเลยนะคะ
1: ที่บอกว่าแมลงเป็นย่าของกุ้งนี่มันเป็นมายังไงล่ะคร
2: ับ แมลงกับกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแล้วมันมีวิธีการร่วมกันมากุ้งมีหลายขามากก็ลดลงมากลายเป็น6ขาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในสายเดียวกันแล้วกุ้งเนี่ยเวลาน้องปลากินกุ้งใช่ไหมมันมีเปลือกแข็งเนาะ
1: ใช่ครับ
2: ต้องเอาเปลือกออกแบบเดียวกันเลยกระดูกไคตินแข็งเหมือนกันรสชาติแมลงเป็นไงถ้าน้องปลาชอบกุ้งก็กินแมลงได้เหมือนกันเลยทีนี้ก็จะพามาดูพิพิธภัณฑ์แมลงเนาะที่เก็บแมลงที่ตายแล้วเพื่อการศึกษานะคะโอเคก็มีหลากหลายชนิดเนาะอ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้ก็เก็บมานานแล้ว60กว่าปีแล้วพร้อมที่ตั้งคณะเนี่ยค่ะมันมีแมลงทั้งมีเป็นศัตรูพืชเป็นอาหารมีหลากหลายนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแมงกินนูน
1: แมงกินนูน
2: สวยงามมากเลยดูสีสันสะท้อนแสงเนาะแมงกินนูนเนี่ยคนอีสานเขาก็กินเป็นอาหารด้วยนะมันก็อยู่ตามต้นไม้ okay. เนี่ยเขาเรียกว่าด้วงปีกแข็งหรือดูอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าแมงกุจี
3: แมงชื่อ
2: จุจีหรือกุจีเนี่ยนะคะเขาเป็นหรือด้วงมูลสัตว์เหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: หมายคำว่าไงคะ
2: แมลงพวกนี้เนี่ยมันกินมูลสัตว์นะคะมีทั้งตัวหลากหลายขนาดนะคะขนาดเล็กๆเขาก็ไม่ค่อยกินเขากินขนาดแบบนี้แหละ
1: มูลของสัตว์ชนิดไหนบ้าง
2: เป็นคำถามที่ดีมากสัตว์ชนิดไหนเนาะคนอีสานเขาก็จะกินมูลของสัตว์ที่เป็นอยู่ในวัวในควายเท่านั้นเองมันอยู่ในทุกมูลของสัตว์นะมูลสุนัข ก็มีมูลคนก็มีแต่เราไม่กินเป็นอาหารกุจีเนี่ยในโลกนี้ก็มีเป็นพันๆชนิดแต่เราจะกินไม่กี่ชนิด 4-5 ชนิดที่เรากินเป็นอาหารแต่เขาก็มีวิธีการกินอีกนะคนอีสานเวลาเขากินแมงกุจี
1: เขาทำยังไงครับ
2: หนึ่งแมลงเวลากินแมลงเป็นอาหารเนี่ยหนูต้องเลือกเอาแมลงที่มันมีชีวิตน่ะหนูไม่เอาแมลงที่มันตายเนาะเพราะเราก็ไม่รู้มันตายเพราะอะไรนะเลือกที่มีชีวิตแต่กุจีนี่มากกว่านั้นอีกเขาปล่อยให้มันว่ายน้ำด้วยปล่อยในกระถางเลยในกระถางน้ำเอากระถาง
1: มันเล่นน้ำเลย
2: ให้มันว่ายน้ำกุจีกลัวจมน้ำก็เลยต้องปล่อยมูลออกมาที่มันอยู่ในท้องเพราะนั้นมันก็เลยเป็นการ
1: เหมือนการทำความสะอาด
2: ความสะอาดมันเองถ่ายท้องมันออกนะ1วัน1คืนแล้วเราถึงเอามาปรุงเป็นอาหาร
3: แสดงว่ามีแมลงบางชนิดที่ไม่กินด้วยใช่ไหมครับจาย
2: มีค่ะตัวมันจะมีสารพิษที่เรากินแล้วเราก็ตายอะค่ะเราไปดูอีกห้องหนึ่งมะที
3: ่
2: นักศึกษากำลังแยกแยะแมลงแล้วก็มันจะมีแมลงมีพิษอยู่แถวนั้นด้วยเนาะ

0: อันนี้ก็เราพามาดูที่นักศึกษากีตวิทยาเขาดูแลรักษาแมลงเนาะเพราะแมลงเราเก็บวานานมันก็จะมีเชื้อราแมลงเราก็ต้องเอามาทำความสะอาดนะฮะนี้เรามาดูในกลุ่มของแมลงที่มีความหลากหลายกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เรากินไม่ได้นะคะเราเรียกว่าดวงน้ำมันมีพิษค่ะ
1: ทำไมถึงเรียกว่าดวงน้ำมันเหรอครับ
0: มันตัวมันเห็นไหมเก็บมาเป็นกินเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันจะเหมือนจะตกน้ำมัน
0: ตกน้ำมันเนาะอันนี้พอดีเก็บไว้นานมันซีดไปหน่อยนะ
3: คร
0: ับ จริงๆสีสันมันจะสีแสดสวยงามเลยกินตัวเดียวอย่างนี้นะคะอันนี้มีพิษมากเลยนะ
1: ถึงชีวิตได้ไหมครับ
0: ถ้ากินหลายตัวถึง5ตัวตายได้เลยเราก็พยายามให้ความรู้ว่าอย่ากินนะอย่ากินนะเขาบอกว่าเขาเห็นมันกินพืชนี่พืชก็ไม่ได้มีพิษเขาก็เลยกินแต่ไม่ได้แมลงมีพิษ

0: ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าดวงน้ำมันกินไม่ได้เนาะ
1: โอเค
0: ตรงนี้เราเรียกว่าพวกต่อนะต่อแตนนะคะตัวใหญ่เห็นไหม
1: ตอนนั้นไม่เคยเห็นตัวใหญ่ๆเนาะ
0: ค่ะยิ่งใหญ่มาก
2: ปีกสวยมาก
0: สวยมากตัวนี้เรากินแต่เราไม่กินตัวมันเนาะเรากินที่มันเป็นตัวอ่อนอยู่ในรัง
1: ที่เรคคอร์ดตอนนี้เขามีกี่หมื่นกี่แสนชนิดอะไรเงี้ยที่เล็กที่แบบสามารถจำแนกได้อยู่ครับ
0: ที่เราบันทึกได้จำแนกได้ก็มีประมาณสักล้านชนิดล้านชนิด
1: ล้านชนิด
2: ล้านชนิดแล้วหนึ่งชนิดนี่มันมีกี่ตัวครับเนี่ย
1: นี่ตัวนี้ดีกว่าจานตัวเบลเลอร์เลย
0: ตัวนี้เหมือนแมงสาบไหม
1: ตัวนี้
2: เหมือนครับแมงสาบยักษ์
0: ใช่
1: ตัวนี้ผมคุ้นอยู
0: ่ฝรั่งเขาก็มาเมืองไทยเขาก็เห็นว่าเอ้ยคนไทยกินแมลงสาบเหมือนไหมคะเหมือนแมลงสาบเลยเน
2: า
0: ะ
2: เหมือนครับแมลงสาบยักษ
0: ์จริงๆไม่ใช่อันนี้แมงดาน้ำพริกแมงดาเคยเห็นไหมฮะมีรสชาติมีกลิ่นหอมมากตัวผู้มีกลิ่น
1: ผมเห็นอะไรแปลกๆตรงนี้ครับ
0: อันนี้แมงดานาเราเรียกว่าแมงดาสวนก็แล้วกันตัวเล็กๆพวกนี้แมงดาตัวเล็กกินได้เหมือนกันเห็นไหมฮะอันนี้น่าสนใจเพราะมันมีไข่ตัวเมียจะวางไข่ให้ตัวผู้ดู
2: มันวางไข่อยู่ข้างบนนะ
0: มันวางไข่ให้ตัวผู้นะ
2: หมายความว่าไงครับวางไข่
0: ตัวเมียอุตส่าห์ออกลูกแล้วไงตัวผู้ก็ต้องเลี้ยงดูไข่อ๋อมาดูตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจ
1: โอ้
0: ตัวนี้ใหญ่มากเลยอันนี้เรียกว่า
2: ปีศาจเลยกิ่งไม
0: ้ใช่ตั๊กแตนกิ่งไม้นะคะภาษาอีสานเราก็จะเรียกว่าแมงหามผี
1: แมงหาม
2: ทำไมถึงเรียกว่าแมง
0: ทำไมมันหามผีอันนี้มันเหมือนลงศพเห็นไหมฮะลงศพมันเกิดชาวบ้านแบกลงศพก็กลายเป็นผีเห็นไหมแมงหามผีตัวนี้เนี่ยเราก็กินโดยมาปิ้งกินเอามาปิ้งย่างอย่างนี้เลยวางบนเตาย่างกินอันนี้เป็นตัวดีนะตัวมีประโยชน
1: ์
2: อะไร
0: ค่ะตั๊กแตนโชคมวยตั๊กแตนดำข้าวหรือตั๊กแตนยงยง
2: ตั๊กแตนยงยง
0: มีประโยชน์นะคะ
2: มีประโยชน์ยังไง
0: ค่ะกินแมลงศัตรูพืชอื่นเป็นอาหารเนาะถ้าเห็นตัวนี้อย่าทำลายเขานะคะ
2: ให้เขาอ
0: ย
2: ู่ใน
0: ธรรมชาติใช่เขาจะได้ช่วยเรากำจัดศัตรูพืชที่บอกว่านอกจากมีประโยชน์จับตัวอื่นกินเป็นอาหารแล้วนะคะชีวิตเขาเนี่ยเวลาเขากำลังผสมพันธุ์อยู่พอตัวผู้ปล่อยเชื้อตัวผู้เข้าไปในท้องตัวเมียตัวเมียก็กินหัวตัวผู้เลย
2: อ้าวทำไมอะคะ
0: เขากินเพราะว่าตัวเมียพอเสร็จแล้วก็ต้องวางไข่ต้องมีลูกนะเขาก็เลยต้องใช้โปรตีนโปรตีนที่ใกล้ที่สุดก็ตัวผู้นี่เอง
1: ดูน่าสงสารแต่มันก็เป็นวงจรชีวิตที่ธรรมชาติสร้างมาคราวนี้ตัวนี้ครับจานมันเหมือนงวงช้างเลยครับจาน
0: ตัวนี้แจ๊กจั่นงวงแจ๊กจั่น
1: สวยมากครับ
0: สวยมาก
1: สวยมาก
0: สวยมากแต่เป็นศัตรูพืชนะคะอยู่ในป่าทีนี้ตัวนี้มาจบมาตัวนี้นะคะตัวนี้จิ้งหรีดละค่ะจิ้งหรีดที่เห็นเนี่ยนี่พวกทองแดงนี่ทองดำตัวสีดำๆนะคะแล้วก็อันนี้คืออ
1: ันนี้ชื่อทองดำ
0: ค่ะ
2: ทองดำ
0: ตัวมันสีดำเนี่ยมีสีเป็น
1: แล้วนี่ทองแดง
0: ทองแดงสีแดงๆอันนี้เขาเรียกว่าแมงสะดิ้งตัวเล็กกว่าน
1: ะคะ
0: จิ้งหรีดก็เหมือนกันเวลาทำเสียงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียเดี๋ยวให้ดูตัวไหนตัวผู้น้องปาร์ครู้ไหม
2: สุ่มเดาเอา
0: เดาเลยตัวไหนคิดว่าตัวไหนเป็น
2: ตัวนี้ตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับ
2: มันตัวเล็กกว่า
0: ตัวเล็กกว่า
2: ดูขามันสั้น
0: โอเคดูตัวนี้โอเคอันนี้ตัวเมียมีอวัยวะวางไข่เห็นอวัยวะวางไข่ไหมสีดำทั้งหมดเนี่ย
2: มีอะไรยื่นออกมา
0: ใช่เหมือนเข็มเขาเรียกว่าอวัยวะวางไข่ตัวเมียต้องวางไข่ถูกไหมตัวเมียต้องออกลูกแทงลงไปในดินเพื่อวางไข่ตัวผู้เห็นบนปีกมันเห็นความไม่เหมือนกันของ
1: ป
0: ีก
1: ตั
0: วผู้เป็นมีลายใช่ไหมกลุ่ม
1: มีลายปีก
0: ตัวเมียเรียบเรียบ
2: มันจะเรียบเรียบ
3: ได้รู้จักกับแมลงหลากหลายชนิดกันแล้วถึงตอนนี้อาจารย์ยุภาจะพาพวกเราไปคุยกับอาจารย์ทัศนีซึ่งเป็นผู้ริเริ่มศึกษาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นคนแรกกันครับ
1: ผมอยากทราบครับว่าอาจารย์จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงจิ้งหรีดนี่คืออะไรครับอาจารย์เพราะว่าการเริ่มเป็นคนแรกเนี่ยมันต้องมีจุดอะไรสักอย่างที่ทำให้อาจารย์คิดว่าเอ้ยมันถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยครับ
4: ของแมลงกินได้ก็มีหลายชนิดนะคะเราก็ลองหลายๆอย่างเรามาลองหมดแล้วค่ะพวกตั๊กแตนแมลงดาจิ้งหรีดค่ะแต่พวกจิ้งหรีดมันง่ายค่ะลูกมันพอเลี้ยงง่ายค่ะ
1: ก็เลยเป็นจุดที่บอกว่าโอเคมันเหมาะสมในการเลี้ยง
4: ค่ะ
1: คราวนี้ครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะ
1: แล้วทำไมแมลงต้องอยู่เมืองไทยฮะเมืองนอกเขาเลี้ยงไม่ได้หรอครับ
4: ค่ะ เพราะว่าของบ้านเรานะคะในส่วนของดินฟ้าอากาศอะไรนี่มันก็เหมาะสมไงคะแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีของบ้านเรา
0: และในต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะเลี้ยงจิ้งหรีดเหมือนเราแต่เขาเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศมันหน้าหนาวหิมะตกมันก็เลยเลี้ยงได้ไม่เต็มที่เหมือนทางอีสานเนี่ยค่ะ
2: ผมบอกว่าเมื่อก่อนนะครับร้านแมลงทอดตามข้างทางแม่ผมบอกว่าอย่าไปกินมันฉีดยาฆ่าแมลงอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
4: ค่ะคือตรงนี้ในส่วนของแมลงนะคะอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะมันก็จะไม่มียาฆ่าแมลงเลยครับเพราะที่เราเลี้ยงถ้ามันสกปรกอะไรนิดเดียวโดยเฉพาะจิ้งหรีดมันก็จะตายแล้วค่ะ
1: โอ้ตายง่ายนะ
4: ค่ะถ้าเป็นแมลงเลี้ยงตรงนี้ก็จะไม่มีค่ะ
0: แต่คำถามของน้องปาร์คจริงนะแต่จริงในแง่ที่ว่าถ้าเป็นแมลงจากป่าเนาะเพราะแมลงที่เห็นในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีหลากชนิดมากนะคะอย่างถ้าเป็นจิ้งหรีดที่อาจารย์ทัศนีว่าเนี่ยจากฟาร์มจากเลี้ยงไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้ากินตะกั่วแตนหรือกินตัวอื่นที่เป็นเก็บจากป่าเนี่ยก็ต้องระวัง
1: อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมเดินไปที่แผงขายแมลงแล้วมีแมลงเต็มหมดเลยผมจะเลือกกินแมลงอะไรที่จะปลอดภัยสำหรับผมไม่สุดเนี่ยครับ
4: ก็เลือกแมลงที่เราเพาะเลี้ยงจากฟาร์มนี่ค่ะเช่นจิ้งหรีดใช่ไหมคะ
1: ครับ
4: หรืออย่างของดักแด้หนอนไหมอันนี้ก็ปลอดภัยนะคะอย่างทางใต้ก็เป็นพวกด้วงสาคู
1: ครับ
4: หรือพวกหนอนรถด่วนเนาะหนอนรถด่วนนะคะก็ปลอดภัย
0: แต่หนอนรถด่วนขอเสริมอย่างนี้คือเราเลี้ยงไม่ได้แต่มันมาจากธรรมชาตินะคะแต่หนอนรถด่วนเนี่ยธรรมชาติเขาอยู่ในลำไม้ไผ่นะคะเพราะฉะนั้นก็แค่เปิดไม้ไผ่มาแล้วก็เอาตัวหนอนมา
4: ก็สะอาด
0: แต่ถ้าเทียบกับตะกั่วแตนอย่างเงี้ยที่มันบินมาจับตามพืชผลอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาจับเป็นฝูงๆก็อาจจะใช้ยามีการพ่นยาอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ต้องระวังในตัวพวกนี้นะคะที่พวก
4: คือเขาอาจจะมีการพ่นสารฆ่าแมลงที่พวกพืชผล
0: แล้วก็แมลง
4: อาจจะไปกินก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ดังนั้นตรงนี้ก็ระวัง
1: ตอนต้นรายการผมบอกน้องปาไปครับว่าแมลงเนี่ยจะเป็นอาหารแห่งอนาคตอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายครับว่าทำไมมันถึงเป็นอาหารแห่งอนาคต
0: เรื่องนี้นะคะ
1: คร
0: ับ จริงๆการกินแมลงต้องเท้าความไปไกลเลยทุกประเทศกินหมดในอดีตนะคะ
1: ก
0: ็ทุกคนกินหมดแต่ทุกคนลืมไปแล้วนะคะทีนี้แต่ประเทศไทยยังรักษาตรงนี้อยู่นะคะนี่ความว่าอนาคตคืออนาคตเนี่ยประชากรโลกเพิ่มขึ้นตอนอีกหน่อยก็พยากรณ์ว่าอีกประมาณสัก20ปีเนี่ยจะมีเป็น 9,000 ล้านจะเยอะมากและอาหารต่างๆแล้วเด
1: ี๋
0: ยวนี้ขาดแคลนเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะขาดแคลนต่างประเทศก็มองตรงจุดนี้กันหมดว่าเอ๊ะเราไม่ได้แล้วเราต้องสอนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักคุณค่าของแมลงที่สามารถกินได้แต่การกินแมลงเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ถ้ากินเป็นตัวๆน้องปาร์คอาจจะไม่อยากจะกินถูกไหมคะเขาก็เลยต้องปรับให้เหมาะกับคนเด็กรุ่นใหม
1: ่
0: อย่างนี้ด้วยค่ะทุกคนกำลังตื่นตัวเรื่องนี้หมดแต่ประเทศไทยโชคดีซึ่งบอกมีฟาร์มที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็เราทำมาก่อนตั้ง15ปีแล้วอาจารย์ทัศน
1: ์
0: ประเทศอื่นเขาเพิ่งเริ่มไงฮะงั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เวลาเราพูดเรื่องกินแมลงเนี่ยคนไทยก็จะเฉยๆเพราะว่าเราก็เห็น
1: ก็กินกันอยู่แล้ว
0: อยู่แล้ว
1: ตามตลาด
0: ต่างประเทศเป็นเรื่องตื่นเต้นก็มีบริษัทต่างประเทศเขาก็วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็เอาแมลงจิ้งหรีดเนี่ยค่ะใส่รถสวยๆรถเหมือนกับรถขายกาแฟอย่างนี้นะคะแต่เขาเอาจิ้งหรีดมาเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยจะเข้าคิวกันมากินแซนด์วิชแล้วมีจิ้งหรีด1ตัวเนี่ยจะเข้าคิวกันด้วยความอยากกินจิ้งหรีดมากอันนี้ประเทศฟินแลนด์อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไปเอาจิ้งหรีดเนี่ยค่ะมาเอาผงแล้วมาพัฒนาทำเหมือนกับมันฝรั่งทอดกรอบอย่างเงี้ยเป็นข้าวเกรียบอย่างเงี้ยฝรั่งเศสเบลเยียมในประเทศทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็คุยกันละว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกินแมลงเยอรมันเงี้ยทุกคนมาหมดแล้วก็ทุกคนก็อยากสั่งซื้อจิ้งหรีดจากเมืองไทย
1: อาหารสัตว์ประเภทนึงฮะที่เป็นจิ้งหรีดอบกรอบอ่ะเค้าก็มีบรรจุเป็นกระป๋องเลยฮะมาจากอเมริกาแล้วก็คนเนี่ยก็ไปนิยมไปซื้อของอเมริกามาให้สัตว์เลี้ยงกินจริงๆแล้วซื้อเมืองไทย
0: มาจากเมืองไทยจริงๆแล้วเขาซื้อ
1: เมืองไทย
0: ตัวเมืองไทยแล้วเขาไปอบแล้วก็ส่งมาขายเรา
2: อยากรู้จังเลยครับว่าวิธีเพาะเลี้ยงอะครับมีวิธีเพาะเลี้ยงไงครับผมไม่เคยเห็น
1: สนใจแล้วสิ สนใจแล้วสิ
2: อยากรู้ครับไม่เคยเห็นว่าเขาเพาะเลี้ยงยังไง
3: สำหรับอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีดอาจารย์ทัศนีบอกว่าไม่ยากเลยครับเพียงแค่เรามีรังไข่สำหรับให้จิ้งหรีดใช้หลบภัยถาสำหรับใส่น้ำสะอาดและใส่อาหารอุปกรณ์ง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้แล้วครับแต่ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดจริงๆหน้าตาเป็นแบบไหน ไปดูพร้อมกันที่หมู่บ้านจิ้งหรีดครับ
0: อันนี้เราถึงแล้วฟาร์มจิ้งหรีดนะคะ
2: โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะครับ
0: มาเจอคุณไพบูลย์ที่เป็นเจ้าของฟาร์ม

0: นะคะอันนี้คุณไพบูลย์เจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดคุณหมอค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ครับอาจารย
0: ์ก็พาน้องปาร์คมาเรียนรู้เรื่องฟาร์มจิ้งหรีดกับคุณน้าไพบูลย์แหละค่ะนะคะน้องปาร์ค
3: มันเหมือนกับที่เราดูกันไหมอ
4: ันนี้ครับผมคุ้นๆครับคุณน้าไพบูลย์อันนี้ใช่แมงสดิ้งหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับแมงสดิ้งตัวที่บ้านเขาบางคนเขาก็เรียกตัวขาวแมงขาวจิ้งหรีดขาวส่วนมากเขาจะเรียกแมงสดิ้งแหละ
3: สดิ้ง
2: ครับ
3: แล้วคราวนี้เวลาเริ่มเลี้ยงครับมันจะมีวิธีการเลี้ยงไงครับ
2: ขั้นตอนแรกอะ
3: ครับ
2: ตอนเยาว์วัยมันจะมีนี่ครับไข่ครับหลังจากมันโตเต็มวัยแล้วก็ลองไข
4: ่นี่ไงไข่ขาวๆเหมือนที่เคยดู
3: นี่ขาวๆ
2: นี่คือไข่มันครับ
3: ลองไข่ก็คือให้แม่จิ้งหรีดเนี่ยเอามาวางไข่ตรงนี
2: ้หลังจากนั้นเราก็ไปกบให้มันอุณหภูมิมันได้รอมันแตกประมาณแล้วแต่หน้า
3: ครับ
2: หน้าร้อนก็แตกไวหน่อยมัน7วัน8วัน
3: ครับ
2: ถ้าหน้าหนาวก็อยู่ประมาณ 15-20 วันนะอุณหภูมิมันเย็น
3: พอแตกไข่เรียบร้อยก็จะกลายเป็นตัวอ่อน
2: ตัวอ่อนออกมาตัวเล็ก
3: ๆไอตัวขาวๆเล็กๆนี่ใช่มั้ยอันนี้คือเพิ่งออกมาเลย
2: เพิ่งออกเพิ่งบอกครับ
3: วันนึงอายุวันนึง
2: เมื่อเช้านี่เอง
3: เมื่อเช้านี่
2: แตกเมื่อเช้านี่ออกเมื่อเช้านี่เอง
4: ตัวขาว
2: มันยังอ่อนยังเยาว์วัยอยู
4: ่
2: อีกประมาณสัก2อาทิตย
4: ์มัน
2: ถ
4: ึ
2: งจะเปลี่ยนสีค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆ
3: ถ้ายิ่งขาวแสดงว่าเพิ่งออกพอผ่านไประยะนึงสีจะเข้มขึ้น
0: ร้อนค่ะ
2: ตัวมันก็จะแข็งขึ้น
3: แล้วพวกนี้กินอาหารเหมือนกับ
2: เหมือนกันครับเหมือนกันครับใช่ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอน
3: อาหารไม่ต้องเปลี่ยนเลยเหมือนกันหมด
2: ไม่เปลี่ยนเหมือนกันหมด
3: อ่ะเขาพอได้ตัวอ่อนออกมาเรียบร้อยแล้วรอกี่วันฮะถึงจะกลายเป็นพวกขนาดนี้ไซส์นี้ฮะ
2: ไซส์นี้ประมาณเดือนนึงครับ
4: แล้วเดือนนึงนี่พร้อมเก็บขายหรือยัง
2: ยังครับยังประมาณ45วันถึงจะเก็บขายได
3: ้เก็บขายที่45วัน
2: ครับ
3: ใช่ไหมครับแล้วช่วงเก็บขายเนี่ยมันต้องเอามาลองไข่ก่อนหรือยังไงวะ
2: ครับลองไข่ก่อนพร้อมที่จะมันเต็มตัวเต็มใบแล้วพร้อมที่จะลองไข่ไว้ทำพันธุ์ต่อไปนั่นต่อไป
3: แสดงว่าไม่มีการขาช่วงเลย
2: ครับ
3: มันจะเก็บขายก็เอามาลองไข่
2: ลองไข่
3: ลองไข่ออกตัวเต็มใบ
2: ครับ
3: ก็ลองไข่
2: ลองไข่
3: ขายตัวเต็มใ
2: บเวียนครับ
3: หมุนเวียนนี้เลย
2: ครับ
4: ผมเห็นเป็นแผงไข่อะครับมันมีไว้ทำอะไรอะครับ
2: ตัวนี้ไว้สำหรับให้จิ้งหรีดเข้าไปแอบซ่อนตัวไม่ให้มันเห็นกันเวลามันถอดคาบ
4: อ๋อเวลาถอดคาบมันจะกัดก
2: ัน ใช่ครับมันจะลงไปแอบในช่องแผงไข่นี่ไม่ให้มันเห็นกันแล้วมันจะกัดกัน
3: เวลาหลังจากลอกคราบผิวหนังเขาเนี่ยจะอ่
4: อ
3: นก็จะโดนทำร้ายได้ง่ายเขาเลยต้องมีที่ซ่อนตัวพอซ่อนตัวสักระยะหนึ่งผิวหนังเขาจะเริ่มแข็งพอแข็งปุ๊บ
4: ก็จะมีเกราะป้องกัน
3: จะมีเกราะแล้วตูดก็ทำลายไม่ได
0: ้อันนี้เพศอะไรคะ
4: นี่เพศเมียค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะมันมีเข็มอยู่ตรงนี้
0: เข็มวางไข่ตรงนี้ใช่ไหม
3: ใช่ได้ครับใช่ได
0: ้ค่ะเก่งมากค่ะ
4: ถ้าเป็นเพศผู้ครับเกิดมาแล้วปีกของมันจะเป็นขรุขระเลยหรือเปล่า
2: เป็นขรุขระ
4: ตอนที่มันสร้างปีก
2: ตอนสร้างปีกแล้ว
0: ใช่ม
2: ัน
0: ต้องลอกคราบตอนเกิดยังไม่มีปีก
4: แล้วตอนที่มันสร้างปีกก็เป็นขรุขระเลย
0: ค่ะ
3: อาจารย์ครับผมสงสัยนิดนึงในสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยอุณหภูมิมีผลกับการกำหนดเพศ
0: แต่แมลงมีเรื่องเปลี่ยนเพศเหมือนกันถ้าอาหารไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นเพศผู
3: ้
0: เพราะทำไมถึงอาหารไม่สมบูรณ์เป็นเพศผู้น้องปากรู้ไหมไม
4: ่สร้างตัวเมียมันสมบุกสมบันกว่า
0: ตัวเมียต้องทำหน้าที่อะไรขยายพันธุ์มันขยายพันธุ์ไม่ได้เพราะอาหารไม่มีกินลูกออกมาก็ยิ่งไม่มีกินใหญ่เลยก็เลยกลายเป็นตัวผู้มากกว่าในแมลงนะคะเรื่องอาหาร
3: มันจะเป็นเรื่องอาหารเป็นหลักใช่ไหมคะที่พี่บุญครับคือผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าเขาจะไปจับจิ้งหรีดแล้วก็เอามาสู้กันเอามาปั่นกันมันคืออะไรฮะ
2: เอามาปั่นเพื่อเอามากัดกันมา
3: ครับ
2: สู้กัน
3: ครับ
2: เขาก็จับตัวผู้มาแล้วเขาก็ทำอย่างนี
3: ้ครับ
2: แล้วเขาปล่อยลงในอ่างหรือว่าในขันสองตัวให้มันกัดกัน
4: ต่างคนก็ต่าง
2: จับ
4: จิ้งหรีดของตัวเองมาสู้กัน
2: ใช่ครับ
0: มันเป็นแบบกีฬาของ เป็นของเล่นของเด็กพื้นบ้านเขาไม่มีของเล่นเหมือนสมัยนี้ไง
3: ปั๊กเคยปั่นจิ้งหรีดป่ะ
4: เคยครับ
3: ปั่นยังไง
4: ปั่นนิ่ง
0: เอ้า
2: ทำ
0: เรามาอยู่ตลาดบ้านคำไฮนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูจิ้งหรีดทองดำที่เขาขายเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ลองชิมดู
4: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ครับคนที่ซื้อไปนี่เขาจะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง
5: มีหลายเมนูค่ะ
4: ครับผม
5: ไปทอดไปแกงใส่หน่อไม้ส้มก็ได้แล้วเอาไปให้สัตว์ก็ได้นะ

0: ไปให้ปลามังกรไปให้แก
1: ก็หลายอย่างเลยท
2: ั
3: ้งสัตว์ก็สัตว์ก็ชอบนะคนก็ชอบเห็นไหมเราแบ่งกัน
2: อันนี้ลองชิมไหมคะปลา
4: ลองชิมเลยมันก็ถึงเวลาของ
2: คุณใช่ค่ะหนูอยากทานตัวไหน
4: สนใจไหมคะ
1: ปลาลองชิมเลย
2: อ้าวชิม
4: นี่เกิดมาผมไม่เคยกินแมลงทอดเลยนะครับเนี่ย
1: รับปาก
4: เดี๋ยว
2: ทุกคนให้กำลังใจ
4: นี่คืออาหารในอนาคตครับ
2: ใช่ครับ
5: อร่อย
2: ยิ้มด้วยอร่อย มีขนมมาปลอบใจน้องปาร์คนะคะลองดู
4: น่ากินจังเลย
1: ก็เมื่อกี้เรากินคาวเสร็จแล้วใช่ไหม
2: อันนี้เป็นคุกกี
1: ้ต้องกินหวาน
4: ต่อ
2: ค่ะ
1: ต่อด้วยของหวาน
2: อร่อยไหมคะ
1: อืมหวาน
4: อร่อยครับ
2: อืม
4: อร่อยมาก
2: อืมอันนี้เป็นข้าวเกลียบเนาะลองชิมข้าวเกลียบทีนี้อันนี้กับอันนั้นอันไหนอร่อยกว่า
4: อันนี้อร่อยกว่า
2: ปาร์คชอบอันนี้อันนี้มันมาจากคริกเก็ตชิปคริกเก็ตคืออะไรปาร์คอ
4: ะไรอะครับ
2: จิ้งหรีด
1: เป็นไง
2: มาร์คทานเนี่ยคือจิ้งหรีดอันนี้ก็เหมือนกันคุกกี้
4: อันนี้ก็จิ้งหรีด
2: จิ้งหรีดเห็นไหมคะก็มาจากนี่เลย
4: อร่อยมากคร
2: ับ อร่อยมากใช่ไหมคะเนาะค่ะ
1: จิ้งหรีดนี่ดีจริงนะครับอาหารคาวก็ทำได้หลายเมนูแถมยังมาแปรรูปเป็นอาหารหวานได้อีกนี่มันเหมาะสมกับเป็นอาหารแห่งอนาคตจริงๆนะ
4: เห็นโปรตีนสูงด้วย
1: อร่อยไหมป้า
4: อร่อยครับ
2: โปรตีนแทนที่จะได้แป้งก็มีโปรตีน
1: ใครชอบเป็นขนมก็กินขนมไปใครชอบกินเป็นตัวก็กินตัวไปเลย
2: ค่ะ
1: เด็ดจริง
4: ๆเด็ดจริง
1: ๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ยุภานะครับอาจารย์ทัศนีนะครับรวมถึงพี่บังออนด้วยนะครับ ที่แนะนำการเลี้ยงดูรวมถึงการแปรรูปอาหารที่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยแล้วอร่อยขนาดน
4: ี้แถมได้ชิมด้วย
1: ได้ทั้งคาวได้ทั้งหวานเลยสุดยอดจริงครบถ้วนเรื่องจิ้งหรีด
4: อาหารเองอนาคต
1: เป็นยังไงบ้างปาร์คอาหารแห่งอนาคตวันนี
4: ้อร่อยมีโปรตีนสูงแถมหาได้ง่ายในประเทศไทยด้วยครับหมออ้อย
1: ใช่เรามัวแต่ไปสนใจอาหารอินเตอร์แต่หารู้ไหมว่ามันแรงที่หาได้ในประเทศไทยนี่แหละมีคุณค่าทางอาหารสูงโปรตีนสูงมากเลยนะปาร์ค
4: ใช่ครับ
1: อีกอย่างนะต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจอยากจะมาลองชิ
4: ม
1: เราคนไทยเนี่ยเคยลองชิมมาแล้วกันหรือยังครับถ้ายังหาชิมกันเลยนะครับ
4: สำหรับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วมาดูกันว่าพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
4: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระวัง
4: ได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมืองประสาทอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
1: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าจะถามอาจารย์อรุณีก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีโบลาไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
2: ในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะรู้จักกันมาเนี่ยถึง976นะคะเชื้อนี้เนี่ยก็เป็น RNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมง่ายนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เนี้ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี้ย

0: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่สองนี่ถ้ามันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะเช่นพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยอาการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาร์บอร์กไวรัสนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ย1976นะคะครั้งนั้นเนี่ยอัตราตายก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายๆสายพันธุ์นะคะอีโบลาสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะเช่นเลสเซนอีโบลาไวรัสเนี่ยนะคะเรามันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันนี้ค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าแซอีโบลาไวรัสซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นเรสันอีโบลาไวรัสซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นอีโบลากระจอกนะคะอีโบลากระจอกเพราะว่าไม่ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่าเพราะว่ามันติดอยู่ในลิงนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะตรวจเจอหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส์ส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งที่เดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลางเนี่ยนะคะคองโกเคนยาอูกันดาเนี่ยนะคะไม่รู้กี่รอบแล้วนะอาจารย์บ่อยมากนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ20รอบแล้วมั้งคะมีรอบนี้แล้วค่ะที่ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันระบาดตั้งแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดเนี่ยน่าจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาเขาก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจเราก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปรียบนะคะนะที่ระบาดที่คองโกที่ผ่านมาเนี้ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซอีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ ESL4 ซึ่งในโลกเนี้ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆเลยเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่า มันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ข่าวจารุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำให้ทำให้การระบาดเนี่ยจำนวนเคสค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
2: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่3ก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอีโบลาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตมันก็เป็นการระบาดในวงแคบพอต่อมาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่นสาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการบริหารงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กำหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องนี้ใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจำกัดโรคเราไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่ไหมฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้ออกจากพื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบสวนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่าเวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายมันมีกระบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกคนฟังข่าวกันนะคะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราวๆ 60% นะคะจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะอันนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อในการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เราเรียกว่าเดนทิติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้างภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเรียกเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาโทโลจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สตอร์มนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษกับเซลล์พวกนี้มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันนึงของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้นะคะหรือเสียสมดุลต่างๆ มันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันหนึ่งที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำมากเลยคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะวันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิคุ้มต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดนะตับพังไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะ เลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้ให้เลือดออกรุนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอระยะเราถ้าใช้ถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
2: ซึ่งถ้าจะอธิบายคำง่ายๆนะครับว่าติดต่อกันอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยประชาชนดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรเนี่ยคำที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อโดยการสัมผัสนะฮะสัมผัสกับสารคัดหลั่งแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะมองว่าติดกันง่ายมากเลยไหมเราก็คงไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากให้ตระหนักถ้าท่านดูนะครับถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะครับเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 วันโดยส่วนใหญ่นะครับถามว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทยที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศที่เสี่ยงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร์ราลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ 30-50 คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมฮะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใครตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศ

0: ฟีเวอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้อกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีและขณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจาก3ประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตามถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็คือตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
1: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมสายคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนำความรู้สู่สังคมนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรรักษาได้อย่างไรเราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาแฟนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมไซคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆออกสู่สังคม
2: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าสารคัดหลั่งสมมติคนอาจจะกลัวมากอย่างเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคนกำลังจะเดินทางแล้วมีสารคัดหลั่งอยู่ตามสนามบินตามอะไรเงี้ยครับอยากจะทราบว่าไอสารคัดหลั่งพวกนี้มันเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์แล้วมันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหม
2: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอกเอ้ยมันอยู่ข้างนอกไม่นานใช่ไหมคะอย่างเอชไอวีเราบอก6ชั่วโมงนอกเซลล์มันก็ไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่นานดูว่ามีคนทำสตี้จริงๆไหมที่เขาทำก็คือเอาซีรั่มของคนไข้มาเอาเลือดคนไข้เอาเฉพาะน้ำเหลืองมาเอาน้ำเหลืองมาจะมีอยู่บนกระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้าเดต้านี้เชื่อถือได้นะให้มันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
3: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วนะมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสวิทยาแต่เวลาเราอธิบายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมฮะทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์สโคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลายเอวิเดนซ์มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BSL-4 หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์คงไม่ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาทและกระชับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่เชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหม

0: ว่ามีแต่น้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นคือความเสี่ยงมันน้อยอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มีอาการมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาคงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการแพร่เชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักอาการรุนแรงงั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติคือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายไปประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า International Health Public Health Emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศเนี่ยให้อยู่ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น Global Health Security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
1: เห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะก็จะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะอันที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
2: อาจารย์รุ่นนี้ครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วโรคนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
1: ้ไม่มีสเปซิฟิกทรีทเมนต์ไม่มียาณตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียาไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอกประมาณ 40% ใช่ไหมมีคนป่วยแล้วราวๆพันหัวคนก็น่าจะรอดสัก400 คน500คนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี้ยน่าจะมีนิวทรัลไลซิ่งแอนติแอนติบอดีที่สามารถจะบล็อกไวรัสไม่ให้เข้าเซลล์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี้ยเราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายนี่แหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของใครพวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วพอสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมดละนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะ MB003 เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้อยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่เข้าใจว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก small firing RNA siRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวนึงก็คือ BCX4430 เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอสแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันในเอสนะคะเป็นในคนไข้ HIV เนี่ยเป็นตัว

0: ม่เลยนะคะตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาที่เรียก RNA polymerase เนี่ยนะคะ
1: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
2: ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับ1ขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declaration คือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือที่ประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่2เนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้วและจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงณขณะนี้คงมีไลบีเรียเซียร์ราลีโอนแล้วก็กีนีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปในไนจีเรียเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
1: ครับว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่ไหมครับ
2: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะครับ
1: ครับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
2: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการก็คือตั้งแต่จุดที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับก็จะว่าถ้าเกิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบายนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศรีราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาก็คือเรื่องการบริหารจัดการ Emergency Operation Center คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลูมนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่าด่านควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
2: อย่างเช่นมีเคสอย่างเงี้ยฮะถามว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่า1เนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่2เขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหม
1: ครับ
2: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะสงสัยปิดโรงพยาบาลเลยแทนที่จะรับมืออีโบลาปรากฏคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขจะล้มทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่าหนึ่งอาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลาไหมฮะไม่ได้เป็นถูกไหมครับหนึ่งไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเทนเทนระบบคือทำให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้ไม่หลุดระบบไงฮะอันนี้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
1: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกนี้ครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
2: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่ 70-75% มากับสัตว์ครับ

0: คนก็ไปติดสัตว์สัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจเป็นระยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าไปเพื่อสุ่มลักษณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมครับท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่อยู่นะครับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มตรวจเป็นระยะระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่ายไม่ได้พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะฮะนะครับหรืออย่างข้างคาวอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการแรนดอมมีการสุ่มเป็นระยะสุ่มตรวจเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเพราะมอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
1: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะแล้วถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคมันก็มีความไปได้เป็นไปได้นะคะเหมือนกันที่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คนซึ่งก็ถามว่าติดยังไงเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ยได้นะคะแล้วก็ค้างคาวสปีชีส์ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เจอในแถบเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าถ้าเห็นจุดประสีม่วงเนี่ยมันก็จะพาดเป็นค้างคาวผลไม้สปีชีส์พวกนั้นนะคะ
0: ครับที่เห็นจะมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะวันก่อนดูข้อมูลกับอาจารย์ประเสริฐเรื่องของกุ่นนะฮะ
1: แม้กระทั่งไทยเนี่ยก็คือโอเวอร์แลปหมดแต่ว่าถ้าด้วย data ที่มีการเจาะแอนติบอดีในค้างคาวกินพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะdata ที่เห็นเนี่ยก็จะมีในบังกลาเทศนะคะที่พบว่าประมาณ 3.5% ของค้างคาวกินพืชเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อเชื้ออีโบลาอย่างไรก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ว่ากลุ่มที่ตรวจก็ยังไม่เจอนะคะอีโบลาเนี่ยยังไม่เจอนะ
0: ตอนเริ่มต้นก่อนอภิปรายนะครับคุยกับอาจารย์อรุณีเนี่ยผมชอบภาพที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะวิวัฒนาการไปแล้วไปสู่การแพร่ระบาดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลาจะ next step หรือจะก้าวต่อไปเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันคงไม่ได้ว่ามันจะจบณเวลานี้นะครับแล้วมันจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเราจะวางมาตรการต่อไปทั้งในแง่ของสาธารณสุขในวงการวิทยาศาสตร์และการวางแผนในระยะยาวนะครับเชื้อทุกตัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาไม่ว่าจะเป็นเมอร์สนะฮะ10ปีที่แล้วก็ทำงานกับอาจารย์นะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่เป็นคนทำเป็นด้านสาธารณสุขเหมือนกันแต่ออกไปสอบสวนโรคแล้วเก็บชิ้นเนื้อมาเก็บตัวอย่างมาก็มาทำงานมาแชร์ตัวอย่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฐานะหนึ่งนะฮะลองดูในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตัวอีโบลาเนี่ยจะเป็นยังไง
1: นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยไวรัสเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันก็จะอยู่ของสัตว์ไวรัสของคนก็อยู่ของคนนะคะแล้วมันก็จะปรับตัวนะตอนที่มันกระโดดข้ามนะคะโฮสต์ชนิดใหม่เช่นจากสัตว์มาสู่คนใหม่ๆเนี่ยทั่วไปมันมักจะทำให้เกิดโรครุนแรงอาจจะถึงตายอะไรเงี้ยนะคะ
0: วิวัฒนาการของไวรัสมันมีโดยตลอดนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสมมติเราบอกว่าเราพรีแพร์เรนเนสเรื่องหนึ่งเต็มที่เราซ้อมแผนอะไรเต็มที่ท่านไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับมือกับอีกเรื่องหนึ่งเสมออ
2: ืมครับอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหมครับ
0: ผมคงเป็นคีย์เมสเซจนะฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอีโบลาเนี่ยยังระบาดจำกัดอยู่ในสามประเทศนะฮะในคีย์เมสเซจณขณะนี้ข้อที่สองเนี่ยติดต่อโดยโมดออฟทรานซิชันณขณะนี้คือสัมผัสสารคัดหลั่ง
2: ครับ
0: นะครับสัมผัสสารคัดหลั่งอันที่3เนี่ยอาการก็คือเริ่มต้นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามด้วยเรื่องของอาการที่รุนแรงทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็เป็น bleeding disorder

0: จัยสำคัญก็คือต้องสัมผัสสารคัดหลั่งที่ค่อนข้างมีปริมาณมากพอสมควรจากผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคไม่มีวัคซีนรักษาตามอาการถามว่ามีโอกาสรอดไหมบอกว่ามีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบสาธารณสุขและการแพทย์เราสื่อสารให้ท่านตระหนักแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดขณะนี้ไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมกับการเพื่อรับมือเนี่ยมีประโยชน์ถามว่าเราทำในแนวทางอะไรอันที่หนึ่งคือ prevent นะฮะ prevent ก็คือระบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองเนี่ยคือ detect ก็คือ detection ตรวจจับให้ได้แล้วทำอย่างไรต่อมาก็คือ response เข้าควบคุมให้เร็วที่สุดตีกรอบเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดนะครับสามมาตรการเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: ครับทางเราชาวคณะวิทย์ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับ
2: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่
3: ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้าในประเทศไทยเนี่ยต้องดูว่าขณะนี้นะครับพื้นที่การระบาดของโรคเนี่ยอยู่ที่3ประเทศคือพื้นที่ที่ไลบีเรียกินีและก็เซียร่าลีโอนปกติเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ30ถึง50ด้วยมาตรการที่เรามีการเฝ้าระวังผู้เดินทางทุกรายนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวก็คือมารายงานตัวด้วยระบบการเฝ้าระวังการให้วัคซีนไข้เหลืองซึ่งปกติเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงด่านเรียกว่าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเราเคยเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็จะต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเมื่อมีการมาตรวจลงตาเนี่ยเขาจะเช็คว่าได้รับการให้วัคซีนหรือยังหรือมีการกรอกแบบฟอร์มหรือยังนะครับเมื่อเข้ามาถึงเมื่อจุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีการดูเรื่องสุขภาพนะครับขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขณะเดียวกันมีการดูว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขณะนี้มาตรการณจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเราดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่
2: ในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้เป็นการตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในงาน Science Cafe ครั้งนี
1: ้ก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้เผื่อมีบางท่านอยากจะถาม
4: มีคำถามที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง Sanitation นะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในไทยแล้วยังไงเราก็ต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าล้างมือด้วยเจลล้างมือจะพอไหมหรือว่าต้องล้างมือด้วยสบู่เดตอลเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
1: อืมครับผม
4: คือแบบเอาแนวแอปพลิเคชันแบบใช้จริงครับเพื่อป้องกันนะครับในหัวข้อ sanitation ครับ
5: ถ้าพอค่ะเจลล้างมือถ้าไม่หมดอายุนะคะเจลก็คือแอลกอฮอล์เจลถ้าไม่ได้ทิ้งไว้จนแบบเป็นนะคือที่บอกค่ะว่าไปเป็นองไวรัสไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันถูกทำลายง่ายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือธรรมดาเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะคะพอให้ล้างค่ะล้างบ่อยๆนะคะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่บอกไงว่าโอกาสของคนที่เป็นอีโบลาแล้วจะมาอยู่ในรถเมล์รถไฟเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะป่วยไงคะนะแต่อย่างว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วถ้าทุกคนฟังข่าวถามว่ามีโอกาสไหมมีเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณแพทริกซอยเยอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่ทำให้ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าคุณคนนี้แหละค่ะนะเพราะว่าคุณไปคอลแลบอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางที่ยาวๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในระยะฟักตัวก็อาจจะเกิดแต่ที่บอกค่ะว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็มีมาตรการ1 2 3 4ที่จะทำทุกคนที่คอนแทคจะต้อง
0: โดน contact tracing นะฮ
5: ะ
0: เรียกว่าพอเวลามาตรการ response เนี่ยเราก็จะตาม contact tracing ไปเหมือนตอนที่เราควบคุมโรคซาผู้ป่วยซาเข้ามาในประเทศเราปุ๊บเราตาม1 2 3พวกผมเนี่ยตอนนั้นเป็นนักเรียน resident FPTP นะฮะก็ตามไล่ทีละคนเลยแล้วก็ตามทุกวันทุกวันทุกวัน อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปแยกที่โรงพยาบาล นะฮะทุกวันก็จะไปตามโทรตามวันนี้สวัสดีครับมีไข้ไหมครับสบายดีไหมพอพ้นระยะฟักตัวก็ปล่อยก็คือเรียบร้อยผ่าออกไปนะครับถามว่าแอลกอฮอล์เจลพอไหมพอนะครับล้างให้ถูกวิธีล้างให้สะอาดเพียงพอนะครับแล้วเป็นมาตรการช่วยโรคอื่นๆได้ด้วยขอบคุณนะครับ
1: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากในฟลอร์ครับอาจารย์เชิญครับ
6: ค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย15คนนะอาจารย์ก็ใช้วิธีบอกว่าเวลาเราเฝ้าระวังนี่เราไม่ได้ตามตลอดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้วิธีการโทรถามมีไข้ไหมอะไรไหมถูกไหมคะแล้วเราเจอเขาในช่วงแรกๆสมมติว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเกิดมีไข้แล้วเราไม่ได้ตามเขาตลอดเขาอาจไปใช้บริการทางเพศหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราลิมิตยังไงคะตอนนั้นเชื้อมันอาจจะ expand ไปเยอะแล้วแบบนั้นเราจำกัดได้ยังไงอะคะ
0: ต้องเรียนว่าผู้ที่เดินเข้ามาใน15คนแรกเนี่ยนะครับเราประเมินแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำแล้วนะครับเพราะว่าในผู้เดินทางทั้งหมดที่เข้ามาด้วยมาตรการเขาเรียกมาตรการต่อ8คือเป็นการ declaration เนี่ยเราก็ถามเขาก่อนแล้วว่าคุณไปประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยหรือเปล่าสัมผัสสัตว์หรือเปล่าสัมผัสอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างน้อยละพอเรามาตามด้วยว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าคำถามที่อาจารย์ถามก็คือว่าเกิดมีไข้ใช่ไหมฮะพอมีไข้ปุ๊บเราบอกว่างั้นขออนุญาตให้ทีม SRRT หรือทีม FPTP ของเราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปไล่ตามต่อแล้วว่ากิจกรรมที่คุณไปทำมาเนี่ยมีอะไรบ้างทีมสอบสวนโรคก็เหมือนเอาเบรกที่อาจารย์ดูฮะก็จะไปตามจุดต่างๆต้องเรียนว่างานนี้อีโบลานี่ใช้ทีมชาตินะฮะก็เป็นเรซิเดนต์ชุดใหญ่เนี่ยส่งลงทั้งหมดครับครับก็จะตามต่อฮะสมมติเข้าไปมีกิจกรรมทางเพศเราก็ต้องตามไปสมมติไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรยังไงไปหมดฮะอาจารย
1: ์สบายใจได้นะครับ
7: ผมถามท่านวิทยากรว่าโอกาสที่จะกลายเป็นอาวุธทางชีวภาพนะครับในบริเวณอื่นๆเอาเชื้อจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีในใช้เป็นอาวุธอย่างนี้เป็นเบียวกัดเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเรามโนไปเองหรือว่ายังไง
0: ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโรคเมอร์สของอีโบลาหรือโรคสำคัญนะครับหนึ่งในข้อของการสอบสวนโรคต้องคิดถึงเรื่องไบโอเทอโรริซึมเสมออาจารย์ไม่ได้มโนครับแต่เป็นและทุกครั้งที่ทีมอย่างผมเรียน FPTP มานะครับที่เรียนเรื่องการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ลงไปสอบผมจะบอกลูกศิษย์ไว้เสมอว่าให้คิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยเสมออยู่ในหัวข้อของการสอบสวนโรคคือจะไม่ถูกตัดออกไปครับอาจารย์ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับท่านนายแพทย์รุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พร้อมรับมือกับโรคนี้นะครับ
8: ค่ะไวรัสอีโบลาก็เป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะคะก็คือที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณสักไม่ถึง40ปีที่ผ่านมานะคะไวรัสกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศหรือแถบเอเชียมาก่อนส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกาไวรัสอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เป็น RNAนะคะโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ที่เป็น RNA เนี่ยมันมักจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยสูงกว่าไวรัสที่เป็น DNA นะคะโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่นะคะไวรัสใหม่เนี่ยได้บ่อยกว่าไวรัสพวก DNA อีโบลาก็เป็น RNA ไวรัสชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เพิ่งค้นพบมาสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก่อโรครุนแรงอัตราตายค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าซาอีไวรัสซึ่งระบาดในรอบนี้นะคะมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะหรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆก็คือไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากนะคะบางคนมีไข้แล้วก็หนาวสั่นด้วยนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออันนี้เป็นอาการใหม่เริ่มแรกนะคะการหลักๆเลยนะคะในช่วงแรกๆซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะจะเห็นว่าเราดูคนไข้ในช่วงแรกเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอีโบลานะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยพอคนไข้เข้าอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจจะไปปลายอาทิตย์แรกนะคะแถวสักวันที่5ที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยไข้จะเริ่มมีอาการเฉพาะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะการพวกนั้นก็คือ อาเจียนมาก

0: คะมีไข้ลอยอยู่นะคะอาเจียนมากท้องเสียรุนแรงนะคะคนไข้จะมีอาการขาดน้ำถ้าไม่ไปโรงพยาบาลในระยะนี้คนไข้จำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำนะคะขาดเกลือแร่ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเลย1สัปดาห์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าระยะท้ายของโรคซึ่งก็จะเป็นระยะรุนแรงละนะคะคนไข้ที่เป็นมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตับวายนะคะไตวายปัสสาวะไม่ออกคนไข้ก็จะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำเนื่องจากว่าเวลาเลือดออกในกระเพาะเนี่ยมันจะโดนกรดในกระเพาะนะคะแล้วก็ไหลลงไปในลำไส้เลือดก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นบางคนก็จะที่เขาบอกก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องการถ่ายดำนะคะในระยะท้ายๆมีเลือดออกตามตำแหน่งต่างๆนะคะจะมีรอยจ้ำรอยช้ำนะคะมีเลือดออกในตามผิวหนังโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งที่เคยเจาะเลือดมาอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีการทางสมองนะคะมีชักหรือมีโคม่านะคะและในสุดก็จะเสียชีวิตคือโดยทั่วไปก็จะราวๆ 7-10 วันนะคะหรืออาจจะถึง2อาทิตย์ในคนไข้บางรายอาการทั้งหมดนะคะกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ว่าที่บอกอะค่ะว่าคนไข้จำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ำขาดเกลือแร่เนี่ยในช่วงต้นนะคะก็อาทิตย์แรกนะคะก็จำนวนหนึ่งก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการขาดน้ำส่วนอาทิตย์ที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเนื่องจากช็อกภาวะช็อก
1: เกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาเราก็ได้ยินข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวมันออกทุกวันว่าวันนี้มีคนไข้ที่ไหนบ้างเสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าแถบไหนมีการระบาดของโรคมันจะเข้ามาเมืองไทยหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อเวลาเราเจอคนที่มีอาการเราจะได้รู้ว่าใช่อาการของอีโบลาไหมแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันจากคนที่ทั่วๆไปที่เราสงสัยเนี่ยค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Cafe ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์02-201-5031-32และ02-201-5093หรือทางเว็บไซต์www.sc.mahidol.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนสอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยประดู่ต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตต้นประดู่พันไม้พระราชทานประจำจังหวัดภูเก็ต

ต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแถบอ่าวอันดามันในประเทศพม่ารวมทั้งพบในป่าเบญจพรรณของจังหวัดภูเก็ตและในป่าดงดิบภาคใต้ด้านอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปต้นประดู่ในภูมิภาคอื่นมีชื่อเรียกต่างกันไปภาคกลางเรียกประดู่บ้านประดู่ลายประดู่ไทยภาคเหนือเรียกดู่บ้านมลายูนราธิวาสเรียกสะโนแต่ทั่วไปเรียกประดู่กิ่งอ่อนหรือประดู่อังสนาประดู่เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 20-25 เมตรทรงพุ่มแผ่กว้างกิ่งก้านมักทอดย้อยลงต่ำเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มหรือดำคล้ำมีสะเก็ดแตกเป็นร่องตื้นๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับมีใบย่อยประมาณ 7-13 ใบแผ่นใบเรียบรูปขอบใบขนานแกมรูปไข่กว้าง 4-5 เซนติเมตรยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตรโคนใบกลมมนปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งทู่ๆออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนในบางภาคออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งดอกเป็นรูปดอกถั่วสีเหลืองสดอยู่ตามปลายกิ่งหรือโคนก้านใบมีกลิ่นหอมช่อดอกมีขนาดใหญ่มีกลีบดอก5กลีบดอกจะบานเกือบพร้อมกันเหลืองสะพรั่งทั้งต้นซึ่งทหารเรือถือว่าเป็นเครื่องหมายของความสามัคคีผลมีลักษณะแบนกลมรูปคล้ายโล่มีครีบหรือปีกบางเป็นแผ่นแบนกลมตรงกลางนูนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 เซนติเมตรมีเมล็ด 1-2 เมล็ดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นประดู่บ้านเนื้อไม้ละเอียดปานกลางแข็งแรงทนทานมีลวดลายสวยงามเสี้ยนสนเป็นริ้วนิยมใช้ในการก่อสร้างทำพื้นต่อเรือทำเครื่องดนตรี

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋านะก็คือช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
1: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลย

0: สเบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
1: ครับเดินเท้า
0: เดินเท้า
1: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
1: ประมาณครับ
0: 3
1: กิโลกว่าๆนี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต่าด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต่าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้ยังคะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลือ สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
4: เหนียว
1: เนาะ
3: เต่านิด
1: โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
1: แก่ไหมแม
3: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
3: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
1: ะ
3: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
3: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกสาวมาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยัง
1: น
3: ี่จ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ยัง
1: เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกคิดลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
5: า
1: ะ
5: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
6: ปล่อยร่วงเลย
1: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะ ต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
4: ทีละน้อย
1: ทีละน้อยเพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากมาแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
5: เลย
1: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
4: น
1: ี่
4: นะคร
1: ับ
4: ไกลๆม
1: าก
4: เน
1: า
4: ะ
1: นี่นะครับไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าในหนึ่งทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
6: ใช่
1: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
6: ใช่
1: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นหุ้มเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเนาะ
6: เ
1: หมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิม

0: หยุ่นๆแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
1: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
2: ่
1: อ
2: ไม่
1: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
2: มันมีต้นพอดีของมัน
1: อ๋อมันมีต้น
2: โตเกินไปมันก็ไม่ได
1: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
2: ยัง
1: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
2: ใช่
1: นี่ก็ใช
2: ่
1: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
2: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้
1: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
2: ยังโตไม่ได
1: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
2: สมบูรณ์แล้ว
1: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
2: ทำไม่ได้
1: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
2: ห้าปีน่าจะถึง
1: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
2: มันต้องตัดออกมาทีละ
1: ตัดออก
2: กาบ
1: ทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
2: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
1: มันเตี้ย
2: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอน
1: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
2: ้ถ้าเลาะออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็

0: คครับมันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
1: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
0: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี้
1: ขาวมากด้านอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
0: ่
1: อ
0: ได
1: ้ฮะโอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
0: ยอดหวาน
1: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระเพาะพริกแล้วก็กะปิ
1: กะปิ
2: เกลือ
1: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
1: ย
2: ผักไปรอไว้ก่อน
1: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค
1: ่
2: ะ
1: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
1: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
1: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
1: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
1: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดนิดหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจักไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: มันให้ตามหัวปีแม
2: ่เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมาก

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพอจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลำ

0: ขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
1: อมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ลางอุณหภูมิที่ร้อนจัดรังสีความร้อนค่อยๆปกคลุมเข้าไปในผืนป่าต้นไม้เหล่านี้ทิ้งใบของมันเมื่อขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงลำต้นนี่คือการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดของพืชหลายๆชนิดที่อยู่ในป่าเต็งรังซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งของทุกปีถึงแม้ว่าการผลัดใบของต้นไม้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายสำหรับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ยังมีสัตว์อีกเป็นจำนวนมากต้องพึ่งพาต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากสตูเป็นที่หลบความร้อนจากแสงแดดและหาอาหารจากบริเวณนิเวศที่ซับซ้อนรวมไปถึงมนุษย์ซึ่งจัดอยู่ในลำดับสุดท้ายของวงจรห่วงโซ่อาหารต้องดิ้นรนหาของที่มีอยู่ในป่ามาเป็นอาหารเพื่อประคองชีวิตให้ผ่านวิกฤตความแห้งแล้งนี้ไปได้

0: อีสานตอนล่างหรือที่เรารู้จักกันว่าอีสานใต้นะครับก็จะมีจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกษครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ภูเขาไฟในเมื่ออดีต2ล้านกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมากถึง6ลูกครับโดยเฉพาะฤดูแล้งนะครับที่นี่จะมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องมีการปรับตัวในการหาอาหารครับท่ามกลางความแห้งแล้งนี้ในอดีตพวกเขาจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรเพื่อให้ผ่านช่วงของฤดูแล้งนี้ไปได้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับ
1: ภาคอีสานตอนล่างหรือที่เรียกกันว่าอีสานใต้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนภูเขาไฟโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีภูเขาไฟอยู่ด้วยกันถึง6ลูกแต่ภูเขาไฟเหล่านั้นก็ได้ดับไปเมื่อประมาณ2ล้านปีที่ผ่านมาหินละลายหลายชนิดที่อยู่ใต้โลกรวมไปถึงเท่าฐานที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟทับกระจายทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่เต็มไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนหลายชาติพันธุ์เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการเกษตรบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และสร้างอารยธรรมสืบต่อๆกันมาเป็นเวลานับพันปีครับ
2: ถ้าพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็จะมีคนเขมรจะค่อนไปทางบุรีรัมย์ตอนบนแล้วก็สุรินทร์แล้วก็จะมีกุยหรือที่นะครับเรียกว่าสวยแล้วก็ในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มไทยโคราชหรือไทยนางรองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไทเด้งกลุ่มพวกผมที่มาอยู่ได้ตรงนี้ก็คือบรรพบุรุษแต่ก่อนประมาณปีพุทธศักราช2490ได้มีการย้ายถิ่นฐานจากอีสานตอนบนลงมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือแถบสุรินทร์แถบศรีสะเกษแถบนี้โคราชเนี่ยก็จะมีแต่การอพยพหรือย้ายครอบครัวลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ก็ด้วยสาเหตุจากพื้นดินตรงนี้นี่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าอีสานตอนบนในอดีตพอลงมานี่ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟมีป่ามีแหล่งอาหารแต่น้ำเพื่อที่จะอุปโภคหรือบริโภคนี่ค่อนข้างที่ขาดแคลนมากจะมีน้ำเฉพาะหน้าฝนในพื้นที่หมู่บ้านแถบนี้เพราะว่ามันไม่มีที่กักเก็บน้ำฝนพอน้ำหลากหน้าฝนน้ำก็จะหายไปเลยพอเข้าสู่หน้าแล้งบนภูเขาหรือในที่นานี่จะมีแต่ความแห้งแล้งพื้นดินแตกระแหงบนภูเขาก็จะผัดใบหมดใบไม้ต้นไม้ก็จะผัดใบหมด

0: การเอาตัวรอดด้วยการหาอาหารจากธรรมชาติในป่าเต็งรังที่กำลังตกอยู่ในสภาพแห้งแล้งอย่างรุนแรงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เพราะในสภาวะโลกร้อนทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปรังสีความร้อนจากผิวโลกถูกดูดซับโดยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ชั้นในบรรยากาศและส่งรังสีนั้นกลับออกไปนอกโลกแต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศออกไปได้จึงสะท้อนกลับมายังพื้นผิวของโลกอีกครั้งนี่คือสาเหตุที่ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมระดับอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อนไปทั่วโลกและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน
1: ป่าเต็งหั่งนะครับป่าเต็งหั่งของอีสานเนี่ยของบ้านผมของชุมชนของอีสานตอนล่างเนี่ยมันแตกต่างจากป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นก็คือลักษณะของมันนี่ถึงประมาณฮอดเดือนกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยมันสิพัดใบออกเพื่อว่ามันสิ

0: ใส่น้ําอันที่นี่ปลาเต็งลั่งนี่มันสิเปลือกหนากว่าปลาดิบหรือว่าปลาดงดิบเพราะว่ามันสิกันไฟเวลามีไฟปลาขึ้นมามันสิเปียกของมันนี่โดยเฉพาะเปียกหั่งนี่มันสิกันไฟได้อยู่ที่ประมาณ700องศานะครับนี่คือคุณนี่คือลักษณะพิเศษของมัน
1: ท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าพวกเราจะหาอาหารจากพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วป่าแตงลางแห่งนี้นะครับมีความหลากหลายทางอาหารอย่างมากครับโดยเฉพาะในสภาพของพื้นป่าที่เปิดโล่งแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงในทุกระดับสังคมพืชจึงมีการสังเคราะห์แสงและทำให้เกิดอาหารขึ้นมากมายแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะหาอะไรเพื่อยังชีพได้จากป่าแห่งนี้บ้างครับ

นี่ก็ไม่ผิดนะครับที่เราเห็นตรงบริเวณที่พื้นนี่เป็นต้นดอกกระเจียวนะครับที่คนท้องถิ่นเองเนี่ยนิยมใช้ทำเป็นอาหาร

ผู้ชมครับตอนนี้ผมเห็นเจ้ากิ้งก่านะครับซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณภาคอีสานที่คนท้องที่นะครับมักนิยมนำไปใช้เป็นอาหารนะครับแล้วมีการล่าและก็จับทุกยุคทุกสมัยเลยครับแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าก็ยังมีเจ้ากิ้งก่านะครับชนิดนี้หลงเหลืออยู่จริงๆแล้วลักษณะนิสัยของมันก็เป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวมากแล้วก็เร็วนะครับดูด้านบนจะเห็นว่ามันพยายามจะหลบผมนะฮะแต่ยังไม่วิ่งหนีไปไหนผมก็ได้นำภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เขานำเอาไม้ไผ่นะฮะที่ตัดมายาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็นำเชือกนะครับมาผูกหนะของทำปมที่ด้านหนึ่งของปลายเชือกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำปลายเชือกอีกด้านหนึ่งร้อยนะฮะเพื่อสร้างเงื่อนกระตุกแบบนี้นะครับพอเวลาเราได้เงื่อนกระตุกแบบนี้แล้วนะครับเราไปนำไปคล้องที่คอของเจ้ากิ้งก่าที่อยู่ตรงบริเวณต้นไม้หรือพื้นที่ที่เราพบเจอแล้วเราก็ค่อยๆทำแล้วก็แบบนี้ฮะมันจะกระตุกแล้วก็รัดแล้วก็จะจับมาได้นั่นเอง

นี่เป็นอาหารโปรตีนมื้อแรกที่ผมหาได้ในป่าแห้งแล้งแห่งนี้กลิ่นของมันก็เหมือนเนื้อสัตว์ปิ้งย่างทั่วๆไปและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านจับพวกมันมาทำเป็นอาหารจำนวนของพวกมันจึงลดน้อยลงไปทุกทีครับ

ยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีโปรตีนสูงชาวบ้านมักออกไปจับในตอนกลางคืนสัตว์ชนิดนี้จะหลบหนีความร้อนจากแสงแดดลงไปอยู่ตามร่องลึกของแผ่นดินที่แตกระแหงในตอนกลางวันพอถึงตอนกลางคืนพวกมันจะขึ้นมาหาแมลงกินเป็นอาหาร

การเดินป่าเต็งรังในตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องง่ายป่าโปร่งและไม่ได้รกมากนักแต่สภาพที่มองดูคล้ายๆกันทำให้สับสนจนดูเหมือนว่ากำลังหลงป่า

การทำร่องรอยไว้ตามแนวต้นไม้และสังเกตทิศว่าเราเดินมาทางทิศใดจากนั้นก็เดินกลับไปทางทิศเดิมวิธีนี้จะช่วยให้เราหาทางออกจากป่าเต็งรังได้

ี่คือเสน่ห์ของป่าอีกประเภทหนึ่งที่กำลังเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอีกจำนวนมากกำลังรอคอยเวลาให้ป่าแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังตามมาคือภาพชีวิตในป่าเราอาจต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ

Thank you.

ความอดทนกำลังใจการต่อสู้คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถเอาตัวรอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตในช่วงฤดูแล้งมาได้

แต่อุณหภูมิที่กำลังเพิ่มขึ้นบนโลกแค่1องศาก็เหมาะที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอีกนับร้อยนับพันชนิดต้องสูญพันธุ์จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อวงจรห่วงโซ่อาหารแล้วเราซึ่งเป็นมนุษย์เป็นผู้ล่าในลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารจะยังดำรงชีวิตพึ่งพาอาหารจากป่าที่กำลังทวีความแห้งแล้งอย่างรุนแรงไปได้อย่างไร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะand bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ paper กระดาษนะครับแล้วก็ trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ solar cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี solar cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับหนึ่งเลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะ

0: นะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไป

0: เข้าไปบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
1: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุดต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์ 10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
2: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่มาอยู่พูดเขียน
4: Anybody and other people, can you?
3: Yeah. It's better than throwing it away.
4: Yeah.
3: Right?
4: Yeah.
3: Okay. So, let's do it. Go ahead.
4: Okay, thank you.
3: Bye bye. Thank you so much.
4: Thank you. Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: Stop and Swap อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

ไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้นะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทมาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณนึงเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need then take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone

ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้าผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah, it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, oh, fluffy pants.
0: Wow. You have two of them.
3: You didn't have to go far. Dripping.
0: You see the lamp? Mm.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
0: uh-huh. yeah.
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop as Web, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหรายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง

0: งานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่ามุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมากปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆนะเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
1: ครับไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าสวนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลยแบบใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆ guest house ที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครง guest house เนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติ
1: อ
0: ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี
1: ้ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ได้แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่ง
0: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได
2: ้
0: นะรู้ใจ
1: เก่ง
3: สวัสดีครับอาทิตย์ครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่ไม่ไก่อะ
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
4: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
4: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
4: ครับ
1: อืมอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
4: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เออ
4: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
4: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: อ๋อครับ
4: นะถ้าเป็นก๊าซเฮ้าส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่
4: อันนี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ย
1: ครับ
4: เราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เน
4: า
1: ะ
4: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบ อบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
4: ้
0: เลยพี่เลือกใช้อะไรครับ
4: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
4: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
4: เป็นหลอน
1: โอเค
4: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
4: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
4: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
1: เออ2เมตร
4: แล้วลึกเข้าไป2เมตร
1: แ
4: ล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่เขา
4: สามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
4: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางนั้นไปลุยเลยดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
1: อึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
4: ผนัง
1: โอเคอึ๊บนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
4: ใช่ครับ
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
4: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
0: เห็นไหม
1: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
4: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
4: ใช่ครับ
1: มันยิงเฟรมเลย
4: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
4: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในแล้วนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
4: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
4: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
1: โอ้แข็งเลย
4: ใช่ครับ

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลกๆ
2: จะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงดิก็คือเดิมเลย
2: อ๋อ
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงนี
2: ่ใช้แมส
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แมส
0: ไม่ผิด
1: ไม่เรียกมุ้งเลยประมาณน
0: ี้ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไป
1: ช
2: มด
1: ้
2: านน
1: ี้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งถี่เลยนี่
2: ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผูกขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี๊ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: สามด้าน
0: สามด้าน
2: ใช่ครับ
0: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: เอาล่ะตอนนี้ก็เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับผม
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ประกอบ
2: ใช่หน้างานตรงน
0: ี้เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: ป้าเอาเข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
1: อ
2: ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้โอ้ด้านใน
2: ใช่
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: พิงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี
1: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
1: แล้วแผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาปะโปะ
1: มาโปะ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
2: okay.
1: เดี๋ยวเรามาต
0: ั้
1: งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากเราจะยึดไว้คร่าวๆ
0: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: ของเต้ยกมา

0: ที่อยู่นั้นไปเลยพี
1: ่ครบสวยแล้วเจฟก็คืออยู่นั้นเลยจ้าเอ๋จ้าเอ๋
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อน
0: อ
1: แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็กูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ย นอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ปเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: ไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ไหมฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อย
1: ๆทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: เอาไปดูมัน
0: ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของแล้วยังคงเป็นโครงสร้าง
3: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
3: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี่คือตัดมาให้พอดี
3: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
3: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
3: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส
1: ่
2: งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆ reference ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดู
0: ครับ
1: ครับผมนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ให้ดูหน่อย
0: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่ล่อปลวกมา
1: ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้ขี้ประวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะประวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคีบนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกเนี่ยโดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเน
2: ี่
1: ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ก่อนว่าจะพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะของเราน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้นะอยู่กับที่ไปละเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยคือก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแป้งไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนคอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: มีมอสไหมคะ
1: อะไรนะครับ
2: ม
1: ี
2: มอส
1: มีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่ง

0: ผีเสื้อเพื่อเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
1: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม
2: แมลง
1: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับ
2: มีหกขา
1: อ๋อมันมีหกขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่สี่ขาเดี๋ยวเราลองไปดูว่าทำไมมันมีสี่ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มีหกขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถามดีไหม
2: ได้ค่ะได
1: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มี6ขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมี4ขาอันที่3เดี๋ยวไปเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในนี้มันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดินสี่อะไรดีสี่อะไรดี
2: ถามเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
1: มอสเป็นไงดีเอาสี่ในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
2: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
1: ่ห้ามันได้ยินเสียงเราไหม
0: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้าง
2: ไม
1: ่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกนี้มีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆแล้วอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอเลยนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
2: ผีเสื้อมันกินดอกไม
3: ้
1: ผีเสื้อมันกิน
2: ใบไม้
1: นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กินไม่ใช่แม่อาจจะมันคือมันไม่กินล่ะนะที่มันกินก็คือ
2: หนอน
1: ของผีเสื้องั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวแทนค่ะ
2: มอสมันมีวิธีก่อนที่จะเป็นผีเสื้อกับมอสเหมือนกันไหมคะ
1: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันต้นไม้สูงๆบ้างนะ
2: เ
1: หรอใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
2: ผมดีเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
1: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสตินใช่ไหม
2: ด
1: ัก
2: แด้หนูต้องใส่ดักแด้
1: ใช่ไหม
2: ด
1: ัก
2: แด
1: ้อ๋อเป็นดักแด้เก่าใช่ไหม

0: อ่ะอันนี้ก็เป็นคราบที่
1: มันลอกคราบ
0: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับมันจะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว
1: ้แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราไปทิ้ง
0: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
1: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากรังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะจากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอนหนอนก็เข้าดักแด้5-7 วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข่
2: ดักแด้สร้างด้วยอะไรอ
1: ันนี้ไม่เก็บได้นะน
0: ี่หิวอะไรนะ
2: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
0: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็น
1: ผีเสื้อกินคราบ
0: เวลามันลอก
1: จะได้สร้างดักแด้หรอ
0: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นน่ะมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็มากินน้ำเหมือนเสื้อ
1: คิดว่าทำไมผึ้งชอบมาตรงนี
2: ้มันมากินน้ำเหมือนเสื้ออ
1: ืมมันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
2: นี่ก็หัวปลิ้น
1: ที่หัวปลิ้นมี1ตัวก็ไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะครับเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นนี่ต้องพอดูปากมันเห็นปากมันไหม
2: น
1: ี่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี
2: ้ผมรู้ว่าหมอเหยี่ยวน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
1: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
2: ้มันเลียน
1: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืด
2: เฮ้ยเชื่อไม่กินมันยู
1: ปุ๊บยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสามารถจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
2: ตัวนี้มีสี่ขา
1: อ่ะตัวนี้มีสี่ขาเดี๋ยวกูชี้ให้ดูนิดนึง
2: ก็เต็มไปหมดแ
1: ล้วเรามีสี่ขาแต่ว่าถ้าเราดูดีๆ
2: อ
1: ุ้
2: ยตรงนี้มีขาสั้นๆอีกสองขาม
3: าแล้ว
1: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้าง

0: แต่ว่า
1: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
0: ใช่
2: ม
0: ัน
2: ก
0: ็
2: เลยเก็บไปไม่ได้ใช้
0: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
3: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาคอต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
4: ผีเสื้อมันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
5: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างหนึ่งมีอยู่3ขาครับ
6: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือตรงหนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
0: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้นะมีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ์ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลน่ะ
7: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
0: มีครับมีหนวดรูป
8: หัวใจ
0: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่าง
7: น
0: ี้
7: เป็นโอ้หนูเคยเห็น
6: แบบฟันหวีก็มี
0: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
3: ทวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
9: ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องแผ่นผิวร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้านั่นหรอคะ
0: ผมอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
10: ก็
0: เหมือนไหม
10: เพราะว่าเจ้าถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
0: ครับเสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
10: เห็นร่างกาย
11: ไม่โป๊ะ
0: ไม่ให้ไม่โป๊ะนั่นผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ะใช่ไหมก็เลยต้อง
12: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุม
10: จริงๆเกล็ดของมัน
0: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
10: จริงๆเกล็ด
12: ผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำ
0: อ๋อ
2: จริงๆเก็บผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
0: อ๋อป้องกันน

0: น้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วยผมก็เป็น
1: ตัวก็มีพิษ
0: แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
2: เป็นทุกอย่าง
1: แต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเรา
0: อ้าว
1: มันมีสีเดียวไง
3: เด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
0: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกาย

0: นะครับใช้พลางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พลางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้งนะหรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่แต่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พลางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเป็นเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เราเชื่อที่มันจะได้คู่ผสมพันธุ์กันได้
1: สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
2: เคยรู้หรอกว่าเกล็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้แหละก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเกล็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้าขาดเกล็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดมันไม่เข้าพ่วงมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวหนึ่งไม่เข้าพ่วงมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
3: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
1: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกจากทีเจมาฝากกันค่ะ
4: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆนะครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยซึ่งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับ
5: หลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างน่าความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
1: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกๆท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์หนึ่งนะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์สองก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์สามเนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีอะค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณค่อนที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำ

แบบนี้ค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคอลีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคอลีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคอลีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: ก็คือโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปเหนือพื้นผิวดินของโลกประมาณ50กิโลเมตรนะคะเราจะเรียกว่าเป็นโอโซนดีแล้วก็โอโซนที่อยู่ใกล้ๆพื้นผิวโลกเราหรือว่าอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นโอโซนไม่ดี
1: ตัวโอโซนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมีออกซิเจนอยู่แล้วนะครับเป็นองค์ประกอบของอากาศที่เราหายใจนะครับโอโซนเนี่ยมันในทางโครงสร้างทางเคมีก็คือตัว O 3ธาตุออกซิเจนรวมกัน3ตัวตัวโอโซนเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาให้เขาอยู่บนชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ไกลประมาณสัก50กิโลเมตรตั้งจากพื้นโลก
0: ที่เรากล่าวกันว่าโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยเป็นโอโซนดีเนื่องมาจากว่าโอโซนเนี่ยค่ะเขาจะมีศักยภาพในการดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลต
1: มันลักษณะเหมือนฟิล์มกรองแสงอ่ะมีตัวชั้นโอโซนตัวนี้อยู่เนี่ยตัวรังสีอัลตราไวโอเลตก็จะลงมาที่พื้นโลกคราวนี้ก็จะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก
0: ก็อาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังอาจจะทำให้เกิดต้อในตาได้นะคะเพราะฉะนั้นตัว O3 ที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยค่ะก็จะช่วยดูดจับเอารังสีอุลตราไวโอเลตไว้นะคะ
1: เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยกับเรื่องของรูรั่วโอโซนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะต้องเรียนนี้ก่อนว่าตัวที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยมันเกิดจากคำว่าตัวที่เรียกว่าเราเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์แก๊สซึ่งก๊าซเรือนกระจกตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตัวก๊าซเรือนกระจกกับตัวโอโซนนี่อยู่คนละชั้นกันในชั้นบรรยากาศโลกตัวก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยู่ในชั้นโทโปสเฟียร์โอโซนนี่อยู่ถัดออกไปสตราโตสเฟียร์ตัวก๊าซเรือนกระจกนี่เกิดจากไหนเขาก็เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้งานอยู่นี้เหมือนกันแต่ตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยไปเร่งเกินไปเราต้องการการใช้พลังงานสูงขึ้นมันก็ไปสะสมอยู่ในชั้นของโทโปสเฟียร์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ไม่เกี่ยวกับชั้นโอโซนชั้นโอโซนนี่อยู่สตราโตสเฟียร์แต่ที่เหตุผลที่ตอนนี้นี่ที่เราคุยกันว่ามันเกิดรูรั่วโอโซนเกิดรูรั่วโอโซนมันก็เกิดจากกิจกรรมมนุษย์อีกแหละยกตัวอย่างเช่นตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือคลอโรฟลูโรคาร์บอนหรือเราที่เรียกว่า CFC ตัวเนี้ย
0: สาร CFC เนี่ยเป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจากภาคอุตสาหกรรมพวกเครื่องเย็นห้องเย็นอุตสาหกรรมแอร์เครื่องทำความเย็นต่างๆรวมทั้งสเปรย์หรือว่าแม้กระทั่งโฟมนะคะที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความสามารถที่จะอยู่ได้อาจจะสักประมาณ50ปีจนกว่าตัวเขาเองจะสลายไปเองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปลดปล่อยเอา CFC ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีความสามารถที่จะไปทำลายโอโซนได้มากขึ้นที่เราเรียกว่ารูรั่วในชั้นโอโซนเนี่ยก็คือปริมาณของโอโซนที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆสาเหตุของการเกิดของแบดโอโซนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่เรามีพวกโพลูชันต่างๆหรือว่าเรื่องของการเผาไหม้โดยที่ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะผลลัพธ์จากกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนเนี่ยค่ะมันก็จะไปจับกับ O2 ตัวอื่นๆอีกก็คือออกซิเจนตามปกติเนี่ยค่ะก็จะเกิดเป็น O3 ที่อยู่บริเวณพื้นผิวดินเราซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแบดโอโซนที่เราเรียกเขาว่าเป็นแบดโอโซนเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยอะค่ะที่เราจะใช้โอโซนนะคะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำรงชีวิตต่างๆได้นะคะแต่ในทำนองกลับกันเนี่ยโอโซนเนี่ยยังจะไปฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆพวกเชื้อแบคทีเรียพวกเชื้อจุลินทรีย์อะไรต่างๆอีก
1: อุตสาหกรรมก็ใช้ก๊าซโอโซนนี่แหละไปทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆนะครับในการฆ่าเชื้อต่างๆก็เป็นผลดีในแง่ของเชิงอุตสาหกรรมแต่ถามว่าถ้าเราได้รับมันปริมาณเยอะๆมันก็จะมีติดขัดกับระบบหายใจของเราเพราะจริงๆแล้วเราต้องการหายใจเนี่ยอากาศที่เราต้องการหายใจมันองค์ประกอบก็คือออกซิเจนไม่ใช่โอโซนมันคือหลักการอย่างแค่นั้นถามว่าคำว่าโอโซนดีโอโซนไม่ดีข้างล่างมันอาจจะคำว่าไม่ดีก็คือว่าจริงๆเราอากาศที่เราหายใจมันไม่ได้มีโอโซนปริมาณเยอะเราก็รู้สึกถ้ามันมีเยอะแล้วเราไปสูดมัน มันก็เป็นไม่ดีแต่ถามว่าตัวเขาเองคุณสมบัติเขาถ้าอยู่บนชั้นบรรยากาศสตาร์เฟสเขาก็ช่วยกรองหลังสิมันก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องดีแค่นั้นเองผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญก็คือกิจกรรมของมนุษย์ก็อยากให้คนพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีหรืออยู่บนความสะดวกสบายที่มีมุมของมิติเชิงสิ่งแวดล้อมใส่เข้าไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติเราไม่ไปแตะธรรมชาติเยอะธรรมชาติก็จะไม่ทำอะไรที่มันประสงค์ผลกระทบกับสุขภาพหรือพวกเราในอนาคตแน่นอน
2: กรมราชนกเนี่ยก็เราก็ถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การสาธารณสุขไทยอันนี้ผมเองอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมพระองค์ท่านเนี่ยจึงมาทุ่มเทให้กับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าร้นกล้าวรัชกาลที่5เนี่ยกับพระราชทานกำเนิดโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลศรีราชคือการเกิดโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดยากมากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีแพทย์มีพยาบาลมีบุคลากรเรามีแต่แพทย์แผนไทยแต่ด้วยความที่พระองค์เนี่ยได้ไปเห็นในยุโรปที่เขาเจริญแล้วเขามีเนี่ยเราพงศ์ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้กับคนไทยในปีที่เจ้าฟ้าศิริกุฎพันธ์สิมพชนเนี่ยซึ่งตอนนั้นสิมพชนแค่อายุ18เดือนเนี่ยท่านเนี่ยได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าให้สร้างพระเมรุใหญ่มากถ้าเราจะไปดูในรูปนะครับเป็นพระเมรุเนี่ยซึ่งสร้างด้วยไม้จริงเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าพระเมรุที่เราเห็นในชีวิตผมเนี่ยเราเห็นพระเมรุอยู่ 2-3 ครั้งในชีวิตเราเนี่ยซึ่งเราก็ดูว่าใหญ่นะยังเล็กเทียบกันไม่ได้เลยเพราะพงศ์มุ่งมั่นว่าหลังจากงานพระเมรุแล้วเนี่ยให้รื้อพระเมรุนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นโรงเรือน3หลังแรกที่วังหลังเนี่ยและพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศรีราชตามที่ของเจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์แล้วถ้าดูในพระราชหัตถเลขานะท่านเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าขนาดลูกเรานะครับซึ่งได้รับการพิทักษ์รักษาอย่างเต็มที่ขนาดนี้ก็ยังสิ้นแล้วอนาประชาราษฎร์นะที่เจ็บป่วยเนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานแค่ไหนท่านสร้างโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเพื่อประชาชนไม่ได้เพื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้พอเกิดโรงพยาบาลขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีของประเทศเรานะครับว่าได้มีเจ้านายนะครับพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหิดล
3: สุขห่วงใยไร้ฟ้าสุดปรารถนาถ้าปานิธาน
2: เนื่องจากด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยมีจิตใจที่เห็นกับคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เสร็จมาที่โรงพยาบาลศรีราชท่านมาเห็นแล้วดูแล้วมันก็ว่าสภาพต่างๆก็แย่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีต่างๆเนี่ยท่านก็เกิดมีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยอยากจะพัฒนาในทางการแพทย์ท่านก็ไปเรียนแพทย์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากท่านก็มุ่งมั่นจนเรียนจนจบแพทย์แล้วก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศรีราชตอนที่ท่านจบกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเจรจากับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นมูลนิธิที่ทำเพื่อสาธารณะท่านไปเจรจาว่าขอให้มาช่วยพัฒนาโรงพยาบาลศรีราชพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ช่วยอยู่เป็นหลายสิบปีนะจนเรียกว่าเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าได้มาวางหลักสูตรแพทย์กับพยาบาลเป็นแบบตะวันตกมันในปี2431ซึ่งเป็นปีที่เปิดโรงพยาบาลศรีราชเป็นครั้งแรกเนี่ยนะอีก2ปีถัดมาได้เกิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นนะซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยพระราชทานนามว่าโรงแพทยากรนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นราชแพทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ศรีราชท่านเนี่ยทำเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติพระองค์เนี่ยเพื่อผู้อื่นสิ่งที่ท่านย้ำตลอดก็คือว่าเอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งหมายว่าทำอะไรเนี่ยก็คือทำให้มุ่งผลเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญพระองค์ท่านมาทำงานเนี่ยมาทำงานเหมือนสามัญชนนะครับมาดูแลคนไข้มาอยู่เวรดึกดื่นแค่ไหนมีคนไข้ถูกตามท่านก็มานะครับมาคุกคีคนไข้ต่างเป็นที่รักใคร่ของคนไข้ทั่วไปนอกจากนี้สิ่งที่ท่านย้ำอย่างคือว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าจะถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวเลยนะทำให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติด้วย นะครับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจและเราเองก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เรารุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็เอาวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยคือ24กันยายนเรียกว่าเป็นวันมหิดลเป็นวันซึ่งจะมารู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วเราก็จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาวันมหิดลเนี่ยมาเป็นวันที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับแล้วก็มุ่งที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาต่างๆก็เราอยากที่จะให้กับบริจาคนะครับให้กับโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้การที่คิดธงมหิดลขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นที่ระลึกเราทำเป็นธงนะครับแล้วก็มีพระรูปของพระองค์ท่านนะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยปิดอยู่ที่ธงด้วยนะครับธงก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วธงนี้เราสีก็จะเปลี่ยนไปตามวันว่าวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองวันอังคารเป็นสีชมพูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนจะเป็นคอลเลกชันบางคนก็อาจจะเก็บรวบรวมมีทุกสีแต่จริงก็ให้เพื่อจะเป็นที่ระลึกนะตอบแทนว่าสิ่งที่ท่านได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชหรือโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็มีการรณรงค์ด้วยเหมือนกันนะที่จะเอาเงินมาช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาส
4: การที่เรากินแกงเลียงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเองนี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่หนึ่งเซลล์เขาก็ตายของเขาไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลเราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติเนี่ยได้ประมาณ 45% ส่วนแกงเหลืองจะได้ประมาณ 25% ต้มยำก็จะอยู่ประมาณ 30% ถ้าให้อาจารย์สรุปว่าน้ำแกงทั้งหมด5ชนิดเนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติได้อะไรดีที่สุดอาจารย์ก็คงจะบอกว่า

0: 3ชนิดที่ใกล้เคียงกันก็คือแกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าส่วนแกงเหลืองและต้มยำนั้นยังน้อยทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็คือว่าการตายแบบผิดธรรมชาติการตายแบบผิดธรรมชาตินั้นพบได้น้อยที่สุดในแกงเลียงพบได้มากที่สุดในแกงเหลืองเพราะฉะนั้นแกงเลียงน่าจะเป็นแกงที่ดีที่สุดตามมาด้วยแกงส้มแกงป่าด้วยความที่สนใจแกงเลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเอาแกงเลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูเราก็เริ่มด้วยการให้หนูเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือหนูที่เลี้ยงปกติเลยทุกอย่างนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้สารก่อมะเร็งอย่างเดียวและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้แกงเลียงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์แล้วในอาทิตย์ที่2กับ3เราจะชักนำให้หนูเนี่ยเกิดภาวะที่มีสารก่อมะเร็งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอจนครบ6อาทิตย์แล้วเราก็เอาลำไส้หนูมาดูผลการศึกษาเนี่ย ก็ยืนยันในสิ่งที่เราเจอมาตอนที่เราเรื่องเซลล์มะเร็งก็คือว่าในหนูที่ไม่ได้รับแกงเลียงเลยจะมีโอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติมากกว่าหนูที่ได้รับแกงเลียงเนี่ยถึงประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้เราได้ทราบว่าการที่เรากินแกงเลียงนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะคะถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ทำให้เซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเซลล์ผิดปกติลดลงมันก็จะไม่นำไปสู่การเกิดมะเร็งในระยะต่อๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่ยืนยันว่าอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมีพืชผักสมุนไพรเยอะเหมาะที่จะนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ให้เรากลัวจันไม่อยากให้งมงายว่าโอ้โหพอบอกแกงเลียงดีทุกคนกินแกงเลียงทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของมนุษย์แล้วก็กินสลับไปกินแกงเลียงบ้างแกงส้มบ้างแกงป่าบ้างแม้กระทั่งแกงเหลืองหรือต้มยำก็กินได้สาเหตุของการทำวิจัยอันนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาทานอาหารไทยเพราะว่าในอาหารไทยของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ดีมากชนิดนึงค่ะ
1: คือสูงวัยเนี่ยมันไม่จำเป็นไม่จะต้องชราวัยไปด้วยนะอายุที่ว่า60เนี่ยไปเพียงแค่ค่าสมมุติขึ้นถ้าเรามองดูนะครับนะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะถึงมีการพัฒนามาเนี่ยถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือช่วงอายุประมาณ30ปีจากนั้นจะเริ่มคงที่สักระยะหนึ่งก็จะค่อยๆเสื่อมลงช้าๆอย่างในเพศหญิงเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับว่าในช่วงประมาณสักอายุ47ปีครึ่งนะครับนะจากที่เขาศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
2: ทำไมบางคนถึงอายุมากกว่าบางคนที่อายุน้อยดูสูงวัยที่อาจารย์เห็นชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการโดนแดดนะโดนแดดเยอะๆเนี่ยถ้าเราดูคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาซึ่งอยู่กลางแดดมากๆเราก็จะเห็นเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับเรื่องของร่างกายด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูหน้าแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็รู้ว่าคนนี้ดูสูงวัยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของผิวหน้าผิวกายได้ทั้งหลายก็จะทำให้เรารู้สึกสูงวัยกว่าคนอื่นได้เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้ค่ะที่จะชะลอทุกอย่างให้มันช้าลงนะคะจริงๆการเลือกเนี่ยอยู่ที่เราตั้งใจคนบางคนเนี่ยอยากได้ของอย่างนั้นแต่ว่าเอาง่ายๆเช่นอยากขอวิตามินสักเม็ดหนึ่งหรืออาหารเสริมสักหน่อยหนึ่งแล้วพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหดีเลยปิ๊งปังเลยของอย่างนั้นไม่มีอยู่หรอกค่ะการที่จะกินของพวกนั้นให้ได้ประโยชน์หรือยังไงก็ตามจะต้องมีส่วนที่เจ้าของร่างกายต้องดูแลด้วยเริ่มต้นด้วยอาหารที่เหมาะสมเรื่องของการใช้ร่างกายอย่างดีเลือกการใช้ชีวิตของเราออกกำลังกายตามสมควรทำสุขภาพจิตให้ดีนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราอายุยืนยาวอย่างมีความสุข
1: กล่าวได้ว่าคนเราจะเสื่อมหรือชราครับนะขึ้นกับ2ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกเลยคือพันธุกรรมแต่แล้วแต่สูตรนี้มันคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปัจจัยที่สองครับที่จะเปลี่ยนแปลง

0: ได้นะครับก็คือลักษณะการดำเนินชีวิตนะครับเราจะดูสุขภาพของคนสูงอายุเนี่ยดีหรือไม่ดีครับนะไม่ได้ดูที่มีโรคหรือไม่มีโรคนะอาจจะมีโรคได้แต่ถ้าเขายังสามารถช่วยตนเองได้ยังทำงานต่างๆด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะครับนะฮะถือว่ามีสุขภาพดีสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็เป็นงานเป็นคำที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยพยายามสร้าง awareness นะครับให้แต่ละชาติในโลกเนี่ยให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศตัวเองนะว่ากำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นคุณต้องปรับเปลี่ยน infrastructure ของประเทศคุณเนี่ยให้พร้อมรับนะครับกับการดูแลคนกลุ่มนี้ตอนนี้ประเทศไทยกระเทือนไปอีกขั้นหนึ่งแล้วสังคมสูงวัยนะครับโดยสมบูรณ์เช่นในอดีตนะครับเมื่อมีปี2543เนี่ยอาจจะมีผู้ไปทำงาน6คนทำงานจ่ายภาษีเลี้ยงคนสูงอายุ1คนนะครับแต่ตอนเมื่อปี63ปุ๊บเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเป็นว่าคนไปทำงาน3คนต้องทำงานเลี้ยงผู้สูงอายุ1คนด้วยการจ่ายภาษีซึ่งถ้าสังคมเราไม่เตรียมพร้อมให้พอนะตอนนั้นเนี่ยเราสังคมจะโกลาหลละแต่ถ้าเราเริ่มในตอนนี้เตรียมพร้อมให้เต็มที่นะครับให้คนไปทำงานในตอนนี้มีงบประมาณมีสะสมเงินไว้ส่วนหนึ่งไม่ใช้ยามชราหรือมีการส่วนสุขภาพป้องกันโรคให้เขาแข็งแรงนานๆ นะครับนะฮะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆสังคมก็อยู่ต่อกันไปได
1: ้ทุกคนควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองเลือกกินเลือกใช้ทำจิตใจให้ร่าเริงแล้วก็รู้จักรักคนอื่นเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็เลือกที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีไปได้นานๆ
2: ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงอาหารกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6อย่างนะคะก็คือจะมีนมวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลีแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะนี่คืออาหารกลุ่มเสี่ยงที่พบว่าแพ้ได้บ่อยในอดีตเนี่ยจะมีคุณแม่บางท่านที่พอตั้งท้องปุ๊บก็ทานนมปริมาณมากวันละลิตรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นทำให้ลูกเนี่ยมีอาการแพ้อาหารชนิดนั้นได้ไม่แนะนำให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินกว่าปกตินะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าปกติก่อนตั้งครรภ์คุณแม่ทานนมอยู่วันละกล่องเนี่ยค่ะในช่วงตั้งครรภ์ก็ให้ทานเหมือนปกตินะคะก็จะสักวันละกล่องแต่เราก็เจอคนไข้บางคนที่ทานอาหารบางชนิดนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยง6ตัวเนี้ยที่ทานเข้าไปปริมาณมากๆแล้วลูกอาจจะมีอาการแพ้ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของแพ้กล้วยอย่างเงี้ยค่ะมีคนไข้ที่เป็นเด็กที่แพ้กล้วยอะค่ะซึ่งพอเราซักประวัติย้อนไปเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าในช่วงตั้งท้องเนี่ยคุณแม่มีอาการแพ้ท้องแล้วก็อยากทานกล้วยก็จะทานกล้วยแบบวันนึงแบบเยอะมากเกือบหวีอะค่ะแล้วก็กินทุกวันอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราทานในขนาดปกติร่างกายเรายอมรับได้ว่าโอเคอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราทานมากเกินไปนะคะร่างกายก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งแปลกปลอมละนะคะมันก็จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะคะซึ่งสารก่อภูมิแพ้บางอย่างที่มันอยู่ในอาหารเนี้ยมันสามารถที่จะผ่านไปยังลูกในท้องได้นะคะก็จะไปทำให้เกิดอาการกับลูกขึ้นมาอาการแพ้เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากนะคะบางคนก็จะมีอาการเช่นเป็นผื่นลมพิษขึ้นนะคะหรือว่าหน้าบวมปากบวมถ้าแพ้มากขึ้นอาจจะมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือว่าบางคนก็จะช็อกหมดสติได้อันนี้ก็คือไม่ถูกค่ะนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้แม่เนี่ยงดอาหารกลุ่มเสี่ยงกับลูกนะคะถ้าลูกยังไม่มีอาการแพ้นะคะก็สามารถทานอาหารได้ตามปกตินะคะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกมีอาการสงสัยว่าจะแพ้นะคะก็ควรพามาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและถ้าวินิจฉัยแน่ชัดแล้วว่าแพ้อาหารชนิดไหนก็ควรจะต้องเลี่ยงอาหารชนิดนั้นนะคะข้อมูลจากคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ผื่นที่เขาขึ้นเนี่ยลักษณะผื่นเป็นยังไงสัมพันธ์กับอาหารที่สงสัยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้เราก็จะมีการทำทดสอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึงนะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยประวัติเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยในการวินิจฉัยมากที่สุดค่ะ
3: ข่าวการเสียชีวิตของคนที่ไปนอนในรถขณะที่ติดเครื่องนอนแล้วไม่ตื่นเกิดการเสียชีวิตแม้กระทั่งนอนเพียง 2-3 ชั่วโมงเหตุผลของการเสียชีวิต

0: วิตอย่างชัดเจนก็คือเป็นพิษของก๊าซพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษกับร่างกายกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้หรือเกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์เช่นจากเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือเกิดจากการเผาไหม้ของเตาผิงเป็นต้นหรือระบบให้ความร้อนในบ้านเวลาที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอากาศในที่ปิดเราก็หายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซอื่นๆในฮีโมโกลบินและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินเสถียรปัญหาอยู่ตอนนี้แหละครับว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบินในนั้นนะครับและจะทำให้ออกซิเจนที่จับอยู่กับโปรตีนตัวนี้น้อยลงและนอกจากน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังจับกับโปรตีนตัวนี้ได้แน่นขึ้นหมายความว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้แย่ลงก็ทำให้เกิดการเสียชีวิต
1: เราจะมีอาการมึนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนพอสุดท้ายเนี่ยจะมีการง่วงซึมบางคนมีชักเกร็งแต่ถ้าบางคนก็ไม่มีอะไรก็คือหมดสติไปนะครับงั้นคนที่ตายเพราะว่าง่วงนอนก็นอนต่อนอนต่อก็รับแก๊สต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถเอาคนไข้ออกมาได้เร็วในขณะที่สมองไม่ได้ขาดออกซิเจนเป็นเวลานานจะกลับคืนมาได้แต่ถ้าเกิดสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าสมองตายซึ่งคราวนี้การกลับมาเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีบางส่วนอย่างเช่นแขนมีแรงเกิดความจำเสื่อมจำเหตุการณ์ไม่ได้นะฮะคือเสียไอ้ตัวสมองการทำงานสมองบางส่วนไป
0: รถเก่าหรือรถใหม่มีการสันดาปทั้งสิ้นเลยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งเก่าและใหม่อาจจะผลิตได้ทั้งคู่เลยนะครับรถเก่ามีการทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะผลิตได้มากหน่อยแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อจอดอยู่นิ่งๆก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีการเข้าสู่รถรู้ได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เราขับรถผ่านบริเวณที่เหม็นๆมีบริเวณที่มีการเลี้ยงหมูหรือทำมันตากมันสำปะหลังเนี่ยแล้วปิดแอร์หมดเลยขับรถผ่านเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเราคิดว่ารถเราปิดสนิทแต่ที่เรารู้สึกได้คือเราได้รับกลิ่นนี่คือแสดงว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้ปิดสนิท 100% มีการเข้ามาได้ของอากาศอันนี้แหละฮะคือช่องทางการเข้าของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
1: ขนาดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่แน่นอนแต่มีคนพยายามดูระดับของมันคือ30ส่วนในล้านส่วนเขาเรียก30 part per million หรือ ppm นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราไปลองในรถเนี่ยได้ขึ้นมาประมาณ 7-8 ppm ที่เอารถไปจอดอยู่หลังรถคันหน้าซึ่งมีท่อไอเสียแล้วเราเปิดรับอากาศเข้ามาก็จะเพราะว่ารถคันหน้าเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาซึ่งพอเข้ามาในรถปุ๊บเราก็วัดดูก็ได้มัน 7-8 ppm แต่ระดับที่คิดว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยคือประมาณ30 ppm
0: จอดติดไฟแดงรถติดขยับไปไหนไม่ได้เลยแยกนี้ติดแล้วครึ่งชั่วโมงคนไม่ตายเป็นเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เปิดดังนั้นเวลาที่มีก๊าซออกมาก็จะกระจายออกไปจากการถ่ายเทจากการที่มีลมประเด็นที่น่าสนใจนะครับและสังคมควรจะให้ความสำคัญก็คือการสตาร์ทติดเครื่องยนต์ไว้ในบริเวณที่ปิดในที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รถใต้ดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีแล้วก็นอนหลับนี่คือจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าที่จอดรถใต้ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้มีการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้โดยสารในรถที่นอนอยู่อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน
1: ท่านต้องนอนในรถแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องไม่มีรถคันอื่นมาจอดใกล้ๆที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วท่านเปิดปุ่มระบายอากาศและคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ได้มีเพราะมันไม่มีรถข้างๆมาแล้วถ้าเกิดรถเราเกิดมีรั่วอยู่ก็ยังดีเพราะมันจะออกไปข้างนอกได้อีกระบบที่ดีสุดน่าจะเป็นการเปิดระบบ

0: ระบายอากาศแต่ข้อที่ควรระวังคือการเปิดระบบระบายอากาศต้องไม่เปิดในขณะที่รถคันหน้ายังสตาร์ทรถอยู่เพราะเมื่อเราเปิดระบบระบายอากาศของเราก็จะได้รับควันซึ่งเกิดการเผาไหม้ของรถคันหน้าเข้ามาในรถเรา
1: เราควรจะหลีกเลี่ยงว่าถ้าจะต้องพักผ่อนหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะครับและหลีกเลี่ยงการนอนในรถเป็นเวลานานๆถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่านอนยาวๆหลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจของคนที่อยู่ข้างหลังท่าน

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรก
3: มีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
4: ไป
5: เออพ่อว่าจะพ่อบอกพ่อว่าจะไปเสียงอย่างว่าสักหนึ่งก็เลยว่าสำรองว่าจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ถึงหรือต้นเดียวว่า
6: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางปุ่นเนี่ยไปหน้าพยัคฆ์โตดหน้าพยัคฆ์โตดอยู่ไหม
7: ครับ
6: จะไปผีแม่หน้าพยัคฆ์โตดอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
8: สวัสดีจ้า
6: พอดีพยัคฆ์โตดมันชวนมูไปนะเออ
9: ที่กินเขาต้มกินปลาก
10: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
6: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
10: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
6: มันเกิดต่างจังได๋ตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอยู่น่ะไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
8: ฮะ
11: เซม
8: นี่บ้านที่ว่าน้องมาปลาพวกคุณนั่น
12: กันเอาเอิ้นเฮ็ดคงนําแ
13: หมเอิ้นแล้วเรา
8: ไปหาปลาบ่
14: โอ้อยากไปอยู่
6: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
15: แม่ไปบ่แม่ก่อนอีหลานซื้อบ้านแม่ก่อน
8: น้องมาปลา
15: น้องมาปลาหัวว่ามันว่าบัวเรื่องข้าวที่เอาปลาที่เอาไม้ย่ายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเห็นบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
8: จ้าเอาสอนมันด้วย
15: สอนเป็นบ่ปานนี
8: ้ว่าเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยสิเฮ็ดได
15: ้เปลี่ยนบ่เนาะเอาคือบ่เบ็ดพร้อม
8: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกไงเลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ

0: จักโต
1: ห้าโต
0: เอาไม่เห็นยังนักผ่าโต
1: เ
0: ลย
1: เอา
2: เล
1: ี้
2: ยง
1: เ
2: ลี้ยงนี่อะไรเนี่ยมาต้ม
0: วะมากินวะ
1: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยืนน้ำยืนโอม
2: ยัง
1: อัง
3: เป็นยังไงเน
4: ี่ยสระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
5: ครับเริ่มจากทำสะพานนั่นละมาจะบินเบิ้ลเลย
6: ดินแบบนี้แหละว่าเป็นที่ขั้นที่มันคน
5: ๆแก่คนกัน
6: มันจะด
5: ี
6: ของคนขอนแก่น
5: ครับมันจะดีของคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วจะกับผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
6: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูไปเช่นแล้วหางกระหอกกระแตหางหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
4: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
3: กลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเทียนมาล่องมา
1: ใช่ไข่ยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะเออเฮ็ดลูกหลงเบาดอก
4: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย
5: เอา
4: จุ๊บย่านเป็นยังวะ
5: แม่แม่เนี่ยปลาลาย
6: ปลาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
5: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
6: ไว้ให้ยัง
5: เอาไว้เลี้ยง
6: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
5: ใช่มันใหญ่
6: เนี่ยเราไปหัวต
5: ่อกะเอาไปกิน
6: กินกับยัง
5: กินกับต้มสมไก
6: ่ต้มสมไก
1: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกหล่าหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนจิ้วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
7: เฮ็ดหลายบ่ครับ
1: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่หมดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อสอหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
8: เอามันกอด
9: เขียวคนเลี้ยงยอดทอดดังร้อยสีหัวใจโอ้โอ้อีพ่ออ
8: ีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้าย
9: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็ยังมีดอก
8: อ้าวข้างนี้อ่ะเนา
9: ะ
8: ว
9: ่าง
8: ข้างน
9: ี้
8: ก็ได
9: ้เลี้ยงกุ้งใจโอ้ยข้างนี้ลำนาโน้ว่าเนี่ยห้ามมาแ
8: ก่จัดการ
9: จัดสีดิบปื้อไปอุบๆอยู่ไปโอ้ยข้างนี้ดอกข้างนี้ย่างๆหน่อย
8: เอ้า
10: ลงมาแล้วก็หมดแดง
8: โอ้ยมีแต่ใครผัก
10: มีแต่หมดแดง

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: คนเออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีสิทธิ์ละ20บาทคุณติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากลากลาก
4: ลาก
3: ลากเลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไห
5: มมันบ่มีแหงเข้า
3: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
5: บ่เข้าบ่เข้า
3: เลยให้เราดูในมือไว้ปลาไข่ไม่ข้าบ่มันบ่พูดแล้วมันกว่ากันดิโหดกูตายแน่เน
6: ี่ยลองๆๆก่อนๆก่อนๆไม่ได้มันจะไม่หันละบ่นักไว้ปลาบ่นักเบิ่ง
3: ปลากินได้สวย
6: น้องปลาก้นกูนี่นะใส่ก็มัน
3: กินไ
6: ปกะไรก็มา
3: อันนี้ก็ไปน่ะชวดชวดชวดตักเสร็จแล้วใส่หมดแดง
6: โอ้ยเห็นต้นพัดสิก้อยแม่สิบ่ได้เอาเสียงจะหมดไม่ให้พวกกันเดียวต้อยค่อยๆเนี่ยนี่มั้ยมันได้อ่ะ
7: พวกนี้สิต้มอันนี้สิก้อยหมู่นั้นย่างมีหลายแผนกมั้ยลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ลาดดีๆก็สิต้ม
8: ก้อยก้อยสุกก้อยดิบครับ
7: ก้อยเส้นหมูแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบว่า
9: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้ป้องเตะหน่อยอีสานบ่กินปลาดุบเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
6: ขึ้นไปเหี้ยมาเลยเนี่ยเหี้ยหยังเหี้ยบ่บ่บ่บ่

0: อนเบบี
1: ้บรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
2: ้
1: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
3: ก็ว่าคาดการใจในลูกหลานว่าจะกระไรได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี้ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้อก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพ่อแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เถิดกันไปหาเบิ่งหั่นได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอือยวนเนี่ยอยู่
4: เคยเจอมาแต่กัน
3: ลําพอง
1: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความมันและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: ริ่มต่อสู่บ้านแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้มื้อนี้ล่ะต่อสู่มาตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากอันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดให้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: นะครับถ้าเกิดมันไม่อยู่เข้าแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแฟนสหากว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแท้นะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแฟนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุ่นขึ้นไปด่าบอกมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: ขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจอนั่นน่ะแก๊ส

0: นั่นแต่บ่มีเกียรติพ่อแม่ก็ได้เอาฟืดมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุ้มอนุรักษ์ไว้ซะถ่อเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
1: ่น่าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
2: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
3: มันเห็นยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
4: เขาหูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาหูยู้แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันเออล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
5: มาเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
4: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี่แ
6: ม่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
4: ก็ฮักมองนี่ล่ะมองต้องหวังว่า
5: ตาย
4: อย
5: ู่
4: มองนี้
5: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
7: ค่ะ
5: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
7: ีเป็นมีที่ต้องมีอิงแล้วก็แล้วก็
5: บ่มีกระสางถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้เบิดอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมุแม่ก็วางสิแล้วเนาะ
8: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละ นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเรา

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซกตีโบตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

0: คดีขยะพลาสติกของมนุษย์โจทย์จะให้การอย่างไร
1: เพื่อนๆของข้าต้องตายเพราะลำไส้อุดตัน
2: เพื่อนดิฉันต้องตายกินถุงพลาสติกเข้าไปเขานึกว่าเป็นอาหาร
3: โอ้นี่ไงที่เป็นข่าว
4: เพื่อนๆนกของข้าต้องตายไปเป็นเบื่อเพราะขยะพลาสติกของมันนั่นแหละ
5: ใช่ๆมันยิงเพื่อนผมจนเต็มอ่ะ
0: อันนี้คดีขยะพลาสติก
6: นอกจากมาเลียมเพื่อนฉันแล้วยังมีพยูนและสัตว์ทะเลที่ต้องตายเพราะมันอีกเยอะเลย

0: เอาละศาลขอตัดสินด้วยจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้สัตว์บกสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะละเลยไม่ใส่ใจในการจัดการกับขยะพลาสติกศาลขอตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
1: ใครก็ทำกันทำไม
0: อย่าให้มาเรียมตา

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับหมออ้อยครับวันนี้ทำไมพาผมมาไกลถึงขอนแก่นเลยครับเนี่ยเรามาดูสัตว์ชนิดไหนครับ
1: วันนี้หมอจะพาปาร์คมาชิมอาหารแห่งอนาคตอาหารอนาคตจริงๆนี่เลย
2: ลูกอมอันนี้ผมก็เคยกินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ปาร์คเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกิน
2: ทำไมล่ะครับหมออ้อย
1: ก็จะได้เป็นอาหารแห่งอนาคตไงโอ้ยเอาเถอะเดี๋ยวพาไปชิมจริงๆเก็บไว้ไป
2: มันอร่อยจริงๆครับหมออ
1: ้อยอร่อยรับรองได้ชิมเต็มที
2: ่หมออ้อยครับ
1: ครับ
2: บอกว่าจะพาผมมากินของอร่อยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วอันนั้นมันพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาคืออะไรเหรอครับ
1: ก็กีตวิทยาเนี่ยก็หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาก็คือพิพิธภัณฑ์แมลงไงปาร์คสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: อันนี้อาจารย์ยุพาแล้วก็น้องปาร์คครับอาจารย์ครับ
2: อาจารย์ยุพาครับหมออ้อยบอกว่าจะพามากินอาหารแสนอร่อยแห่งอนาคตมันคืออะไรครับ
3: น้องปาร์คกินอาหารอะไรแล้วบ้าง
2: ก็กินหมูกินไก่ครับ
3: ค่ะไก่มี2ขาตอนนี้จะพามากิน6ขาอย่างแมลงพวกนี้แมลงมี6ขาเห็นไหมคำว่าแมลงอันนี้กินได้นะ
1: นี่ได้คำตอบยังจะมากินอะไร
2: ผมมากินแมลงเหรอครับ
1: ใช่
2: แล้วแมลงคืออาหารแห่งอนาคต
3: ใช่
2: งงอะครับหมออ้อย
3: เนี่ยตัวนี้ลาย6ขานะคะน้องป้ากินกุ้งไหม
2: กิน
3: แบบเดียวกันเลยนี่ญาติของกุ้งเพราะฉะนั้นรสชาติเหมือนกุ้งเลยนะคะตัวนี้กินได้หมดเลยนะคะ
2: ที่บอกว่าแมลงเป็นญาติของกุ้งนี่มันเป็นมายังไงล่ะคร
3: ับ แมลงกับกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแล้วมันมีเวทการร่วมกันมากุ้งมีหลายขามากก็ลดลงมากลายเป็น6ขาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในสายเดียวกันแล้วกุ้งเนี่ยเวลาน้องปลากินกุ้งใช่ไหมมันมีเปลือกแข็งเนาะ
2: ใช่ครับ
3: ต้องเอาเปลือกออกแบบเดียวกันเลยกระดูกไคตินแข็งเหมือนกันรสชาติแมลงเป็นไงถ้าน้องปลาชอบกุ้งก็กินแมลงได้เหมือนกันเลยทีนี้ก็จะพามาดูพิพิธภัณฑ์แมลงเนาะที่เก็บแมลงที่ตายแล้วเพื่อการศึกษานะคะโอเคก็มีหลากหลายชนิดเนาะอ
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้ก็เก็บมานานแล้ว60กว่าปีแล้วพร้อมที่ตั้งคณะเนี่ยค่ะมันมีแมลงทั้งมีเป็นศัตรูพืชเป็นอาหารมีหลากหลายนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแมงกินนูน
2: แมงกินนูน
3: สวยงามมากเลยดูสีสันสะท้อนแสงเนาะแมงกินนูนเนี่ยคนอีสานเขากินเป็นอาหารด้วยนะอันนี้อยู่ตามต้นไม้ okay. เนี่ยเขาเรียกว่าด้วงปีกแข็งหรือดูอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าแมงกุดจี
2: แมงชื่อ
3: จุดจีหรือกุดจีเนี่ยนะคะเขาเป็นหรือด้วงมูลสัตว์เหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: หมายคำว่าไงคะ
3: แมลงพวกนี้เนี่ยมันกินมูลสัตว์นะคะมีทั้งตัวหลากหลายขนาดนะคะขนาดเล็กๆเขาก็ไม่ค่อยกินเขากินขนาดแบบนี้แหละ
2: มูลของสัตว์ชนิดไหนบ้าง
3: เป็นคำถามที่ดีมากสัตว์ชนิดไหนเนาะคนอีสานเขาก็จะกินมูลของสัตว์ที่เป็นอยู่ในวัวในควายเท่านั้นเองมันอยู่ในทุกมูลของสัตว์นะมูลสุนัข ก็มีมูลคนก็มีแต่เราไม่กินเป็นอาหารกุจีเนี่ยในโลกนี้ก็มีเป็นพันๆชนิดแต่เราจะกินไม่กี่ชนิด 4-5 ชนิดที่เรากินเป็นอาหารแต่เขาก็มีวิธีการกินอีกนะคนอีสานเวลาเขากินแมงกุจี

0: ไปทำยังไงครับ
1: หนึ่งแมลงเวลากินแมลงเป็นอาหารเนี่ยหนูต้องเลือกเอาแมลงที่มันมีชีวิตน่ะหนูไม่เอาแมลงที่มันตายเนาะเพราะเราก็ไม่รู้เอ๊ะมันตายเพราะอะไรนะเลือกที่มีชีวิตแต่กุจีนี่มากกว่านั้นอีกเขาปล่อยให้มันว่ายน้ำเลยปล่อยในกระถางเลยในกระถางน้ำเอากระถาง
0: มันเล่นน้ำเลย
1: ให้มันว่ายน้ำกุจีกลัวจมน้ำก็เลยต้องปล่อยมูลออกมาที่มันอยู่ในท้องเพราะนั้นมันก็เลยเป็นการ
0: เหมือนการทำความสะอาด
1: ความสะอาดมันเองถ่ายท้องมันออกนะ1วัน1คืนแล้วเราถึงเอามาปรุงเป็นอาหาร
2: แสดงว่ามีแมลงบางชนิดที่ไม่กินด้วยใช่ไหมครับจ๋าม
1: ีค่ะตัวมันจะมีสารพิษที่เรากินแล้วเราก็ตายอ่ะค่ะเราไปดูอีกห้องนึงมะ
2: ได้ครับ
1: ที่นักศึกษากำลังแยกแยะแมลง
2: ครับ
1: แล้วก็มันจะมีแมลงมีพิษอยู่แถวนั้นด้วยเนาะ

0: ันนี้ก็เราพามาดูที่นักศึกษากีตวิทยาเขาดูแลรักษาแมลงเนาะเพราะแมลงเราเก็บวานานมันก็จะมีเชื้อราแมลงเราก็ต้องเอามาทำความสะอาดนะนี่เรามาดูในกลุ่มของแมลงที่มีความหลากหลายกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เรากินไม่ได้นะคะเราเรียกว่าดวงน้ำมันมีพิษค่ะ
1: ทำไมถึงเรียกว่าดวงน้ำมันเหรอครับ
0: มันตัวมันเห็นไหมเก็บมาเป็นกินเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อมันจะเหมือนจะตกน้ำมัน
0: ตกน้ำมันเนาะอันนี้พอดีเก็บไว้นานมันซีดไปหน่อยนะ
3: คร
0: ับ จริงๆสีสันมันจะสีแสดสวยงามเลยกินตัวเดียวอย่างนี้นะคะอันนี้มีพิษมากเลยนะ
1: ถึงชีวิตได้ไหมครับ
0: ถ้ากินหลายตัวถึง5ตัวเนี่ยตายได้เลยเราก็พยายามรู้ว่าอย่ากินนะอย่ากินนะเขาก็บอกว่าเขาเห็นมันกินพืชนี่พืชก็ไม่ได้มีพิษเขาก็เลยกินแต่ไม่ได้แมลงมีพิษตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าดวงน้ำมันกินไม่ได้เนาะตัวนี้เราเรียกว่าพวกต่อนะต่อแตนนะคะตัวใหญ่เห็นไหม
2: แต่เราไม่เคยเห็นตัวใหญ่ๆเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะยิ่งใหญ่มาก
1: ปีกสวยมาก
0: สวยมากตัวนี้เรากินแต่เราไม่กินตัวมันเนาะเรากินที่มันเป็นตัวอ่อนอยู่ในรัง
2: ที่เล็กขอดตอนนี้เขามีกี
0: ่
2: หมื่นกี่แสนชนิดอะไรเงี้ยที่เล็กที่แบบสามารถจำแนกได้อยู่ครับ
0: ที่เราบันทึกได้จำแนกได้ก็มีประมาณสักล้านชนิดล้านชนิด
2: ล้านชนิด
1: ล้านชนิดแล้วหนึ่งชนิดนี่มันมีกี่ตัวครับเนี่ย
2: นี่ตัวนี้ดีกว่าจ้าตัวเบลล่าเลย
0: ตัวนี้เหมือนแมงสาบไหม
1: เหมือนครับแมงสาบยักษ์
0: ใช่
2: ตัวนี้ผมคุ้นอยู
0: ่ฝรั่งเขาก็มาเมืองไทยเขาก็เห็นว่าเอ้ยคนไทยกินแมลงสาบเหมือนไหมคะเหมือนแมลงสาบเลย
1: เหมือนครับแมลงสาบยักษ
0: ์จริงจริงไม่ใช่อันนี้แมงดาน้ำพริกแมงดาเคยเห็นไหมคะมีรสชาติมีกลิ่นหอมมากตัวผู้มีกลิ่น
2: ผมเห็นอะไรแปลกๆตรงนี้คร
0: ับ อันนี้แมงดานาเราเรียกว่าแมงดาสวนก็แล้วกันตัวเล็กๆพวกนี้แมงดาตัวเล็กกินได้เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้น่าสนใจเพราะมันมีไข่ตัวเมียจะวางไข่ให้ตัวผู้ดู
1: มันวางไข่อยู่ข้างบน
0: มันวางไข่ให้ตัวผู้นะ
1: มาเขาว่าไงครับวาง
0: ตัวเมียอุตส่าห์ออกลูกแล้วไงตัวผู้ก็ต้องเลี้ยงดูไข่มาดูตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจ
2: โ
0: อ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยอันนี้เรียกว่า
1: ปีศาจเลยกิ่งไม
0: ้ใช่ตั๊กแตนกิ่งไม้นะคะภาษาอีสานเราก็จะเรียกว่าแมงหามผี
2: แมงหาม
1: ทำไมถึงเรียกว่าแมง
0: ทำไมมันหามผีอันนี้มันเหมือนลงศพเห็นไหมฮะลงศพมันก็ชาวบ้านแบกลงศพแล้วกลายเป็นผีเห็นไหมแมงหามผีตัวนี้เนี่ยเราก็กินโดยมาปิ้งกินเอามาปิ้งย่างอย่างนี้เลยวางบนเตาย่างกินอันนี้เป็นตัวดีนะตัวมีประโยชน
2: ์
1: อะไร
0: ค่ะตั๊กแตนโชคมวยตั๊กแตนดำข้าวหรือตั๊กแตนยงยง
1: ตั๊กแตนยงยง
0: มีประโยชน์นะคะ
1: มีประโยชน์ยังไง
0: ค่ะกินแมลงศัตรูพืชอื่นเป็นอาหารเนาะถ้าเห็นตัวนี้อย่าทำลายเขานะคะ
1: ให้เขาอ
0: ย
1: ู่ใน
0: ธรรมชาติใช่เขาจะได้ช่วยเรากำจัดศัตรูพืชที่บอกว่านอกจากมีประโยชน์จับตัวอื่นกินเป็นอาหารแล้วนะคะชีวิตเขาเนี่ยเวลาเขากำลังผสมพันธุ์อยู่พอตัวผู้ปล่อยเชื้อตัวผู้เข้าไปในท้องตัวเมียตัวเมียก็กินหัวตัวผู้เลยอ้
1: าวทำไมอะคะ
0: เพราะกินเพราะว่าตัวเมียพอเสร็จแล้วก็ต้องวางไข่ต้องมีลูกนะเขาก็เลยต้องใช้โปรตีนโปรตีนที่ใกล้ที่สุดก็ตัวผู้นี่เอง
2: ดูน่าสงสารแต่มันก็เป็นวงจรชีวิตที่ธรรมชาติสร้างมาคราวนี้ตัวนี้ครับอาจารย์มันเหมือนงวงช้างเลยครับอาจารย
0: ์ตัวนี้แจ๊กกะจั่นงวงแจ๊กกะจั่น
2: สวยมากครับ
0: สวยมาก
2: สวยมาก
0: สวยมากแต่เป็นศัตรูพืชนะคะอยู่ในป่าทีนี้ตัวนี้มาจบมาตัวนี้นะคะตัวนี้จิ้งหรีดละค่ะจิ้งหรีดที่เห็นเนี่ยนี่พวกทองแดงนี่ทองดำตัวสีดำ

0: นะคะแล้วก็อันนี้คืออ
1: ันนี้ชื่อทองดำ
0: ค่ะ
2: ทองดำ
0: ตัวมัน
1: สีดำ
0: เนี่ยมีสีเป็น
1: แล้วนี่ทองแดง
0: ทองแดงสีแดงอันนี้เขาเรียกว่าแมงสะดิ้งตัวเล็กกว่า
1: แมงสะดิ้ง
0: จิ้งหรีดก็เหมือนกันเวลาทำเสียงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียเดี๋ยวให้ดูตัวไหนตัวผู้น้องปาร์ครู้ไหม
2: สุ่มเดาเอา
0: เดาเลยตัวไหนคิดว่าตัวไหนเป็น
2: ตัวนี้ตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับ
2: มันตัวเล็กกว่า
0: ตัวเล็กกว่า
2: ดูขามันก็
0: ถ
2: ู
0: กโอเคดูตัวนี้โอเคอันนี้ตัวเมียมีอายุวะวางไข่เห็นอายุวะวางไข่ไหมสีดำทั้งหมดเนี่ย
2: มีอะไรยื่นออกมา
0: ใช่เหมือนเข็มเขาเรียกว่าอายุวะวางไข่ตัวเมียต้องวางไข่ถูกไหมตัวเมียต้องออกลูกแทงลงไปในดินเพื่อวางไข่ตัวผู้เห็นบนปีกมันไหมเห็นความไม่เหมือนกัน
1: ตั
0: วผู้เป็นมีลายใช่ไหม
1: กลุ่มลายปีก
0: ตัวเมียเรียบเรียบถูกไหม
3: ได้รู้จักกับแมลงหลากหลายชนิดกันแล้วถึงตอนนี้อาจารย์ยุภาจะพาพวกเราไปคุยกับอาจารย์ทัศนีซึ่งเป็นผู้ริเริ่มศึกษาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นคนแรกกันครับ
4: ผมอยากทราบครับว่าอาจารย์จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงจิ้งหรีดนี่คืออะไรครับอาจารย์เพราะว่าการเริ่มเป็นคนแรกเนี่ยมันต้องมีจุดอะไรสักอย่างที่ทำให้อาจารย์คิดว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยครับ
5: ของแมลงกินได้ก็มีหลายชนิดนะคะเราก็ลองหลายๆอย่างเรามาลองหมดแล้วค่ะพวกตะกั่วแตนแมลงดาจิ้งหรีดค่ะแต่พวกจิ้งหรีดมันง่ายค่ะลูกมันพอเลี้ยงง่ายค่ะ
4: ก็เลยเป็นจุดที่บอกว่าโอเคมันเหมาะสมในการเลี้ยง
5: ค่ะ
4: คราวนี้ครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะ
4: ทำไมแมลงต้องอยู่เมืองไทยฮะเมืองนอกเขาเลี้ยงไม่ได้หรอครับ
5: ค่ะเพราะว่าของบ้านเรานะคะในส่วนของดินฟ้าอากาศอะไรนี่มันก็เหมาะสมไหมคะแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีของบ้านเรา
0: และในต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะเลี้ยงจิ้งหรีดเหมือนเราแต่เขาเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศมันหน้าหนาวหิมะตก
5: คร
0: ับมันก็เลยเลี้ยงได้ไม่เต็มที่เหมือนทางอีสานเนี่ยค่ะ
2: ผมบอกว่าเมื่อก่อนนะครับร้านแมลงทอดตามข้างทางแม่ผมบอกว่าอย่าไปกินมันฉีดยาฆ่าแมลงอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
5: ค่ะคือตรงนี้ในส่วนของแมลงนะคะอย่างที่เราเลี้ยงนี่ค่ะมันก็จะไม่มียาฆ่าแมลงเลยครับเพราะที่เราเลี้ยงถ้ามันสกปรกอะไรนิดเดียวโดยเฉพาะจิ้งหรีดมันก็จะตายแล้วค่ะ
4: โอ้ตายง่ายนะ
5: ค่ะถ้าเป็นแมลงเลี้ยงตรงนี้ก็จะไม่มีค่ะ
0: แต่คำถามของน้องปาร์คจริงนะแต่จริงในแง่ที่ว่าถ้าเป็นแมลงจากป่าเนา
2: ะ
0: เพราะแมลงที่เห็นในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีหลากชนิดมากนะคะอย่างถ้าเป็นจิ้งหรีดที่อาจารย์ทัศนีว่าเนี่ยจากฟาร์มจากเลี้ยงไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้ากินตะกั่วแตนหรือกินตัวอื่นที่เป็นเก็บจากป่าเนี่ยก็ต้องระวัง
4: อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมเดินไปที่แผงขายแมลงแล้วมีแมลงเต็มหมดเลยผมจะเลือกกินแมลงอะไรที่จะปลอดภัยสำหรับผมไม่สุดเนี่ยครับ
5: ก็เลือกแมลงที่เราเพาะเลี้ยงจากฟาร์มนี่ค่ะเช่นจิ้งหรีดใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: หรืออย่างของดักแด้หนอนไหมอันนี้ก็ปลอดภัยนะคะอย่างทางใต้ก็เป็นพวกด้วงสาคู
4: ครับ
5: หรือพวกหนอนรถด่วนเนาะหนอนรถด่วนนะคะ
0: ก็
5: ปลอดภัย
0: แต่หนอนรถด่วนขอเสริมอย่างนี้คือเราเลี้ยงไม่ได
4: ้
0: แต่มันมาจากธรรมชาตินะคะแต่หนอนรถด่วนเนี่ยธรรมชาติเขาอยู่ในลำไม้ไผ
4: ่
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็แค่เปิดไม้ไผ่มาแล้วก็เอาตัวหนอนมา
5: ก็สะอาด
0: ก็สะอาดแต่ถ้าเทียบกับตะกั่วแตนอย่างเงี้ยที่มันบินมาจับตามพืชผลอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาจับเป็นฝูงๆก็อาจจะใช้ยามีการพ่นยาอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ต้องระวังในตัวพวกนี้นะคะที่พวก
5: คือเขาอาจจะมีการพ่นสารฆ่าแมลงที่พวกพืชผลของแล้วตะกั่วแตนอาจจะไปกินก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ระวัง
4: ตอนต้นรายการผมบอกน้องป้าไปครับว่าแมลงเนี่ยจะเป็นอาหารแห่งอนาคตอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายครับว่าทำไมมันถึงเป็นอาหารแห่งอนาคต
0: เรื่องนี้นะคะ
4: คร
0: ับ จริงๆการกินแมลงต้องเท้าความไปไกลเลยทุกประเทศกินหมดในอดีตนะคะ
4: ก
0: ็ทุกคนกินหมดแต่ทุกคนลืมไปแล้วนะคะทีนี้แต่ประเทศไทยยังรักษาตรงนี้อยู่นะคะนี่ความว่าอนาคตคืออนาคตเนี่ยประชากรโลกเพิ่มขึ้นตอนอีกหน่อยก็พยากรณ์ว่าอีกประมาณสัก20ปีเนี่ยจะมีเป็น 9,000 ล้านจะเยอะมากและอาหารต่างๆแล้วเด
4: ี๋
0: ยวน
4: ี
0: ้ขาดแคลนเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะขาดแคลนต่างประเทศก็มองตรงจุดนี้กันหมดว่าเอ๊ะเราไม่ได้แล้วเราต้องสอนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักคุณค่าของแมลงที่สามารถกินได้แต่การกินแมลงเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ถ้ากินเป็นตัวๆน้องปาร์คอาจจะไม่อยากจะกินถูกไหมคะเขาก็เลยต้องปรับให้เหมาะกับคนเด็กรุ่นใหม
4: ่
0: อย่างนี้ด้วยค่ะทุกคนกำลังตื่นตัวเรื่องนี้หมดแต่ประเทศไทยโชคดีซึ่งบอกว่าเรา

0: มีฟาร์มที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ทํามาก่อนตั้ง15ปีแล้วอาจารย์ทัศน์ประเทศอื่นเค้าเพิ่งเริ่มไงฮะงั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เวลาเราพูดเรื่องกินแมลงเนี่ยคนไทยก็จะเฉยๆเพราะว่าเราก็เห็น
1: ก็กินกันอยู่แล้ว
0: อยู่แล้ว
1: ตามตลาด
0: ต่างประเทศเป็นเรื่องตื่นเต้นก็มีบริษัทต่างประเทศเค้าก็วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเค้าก็เอาแมลงจิ้งหรีดนะคะใส่รถสวยๆรถเหมือนกับรถขายกาแฟอย่างนี้นะคะแต่เขาเอาจิ้งหรีดมาเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยจะเข้าคิวกันมากินแซนด์วิชแล้วมีจิ้งหรีด1ตัวเนี่ยจะเข้าคิวกันด้วยความอยากกินจิ้งหรีดมากนี่ประเทศฟินแลนด์อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไปเอาจิ้งหรีดเนี่ยค่ะมาเอาผงแล้วมาพัฒนาทําเหมือนกับมันฝรั่งทอดกรอบอย่างเงี้ยเป็นข้าวเกรียบอย่างเงี้ยฝรั่งเศสเบลเยียมในประเทศทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็คุยกันละว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกินแมลงเยอรมันเงี้ยทุกคนมาหมดแล้วก็ทุกคนก็อยากสั่งซื้อจิ้งหรีดจากเมืองไทยอ
1: าหารสัตว์ประเภทนึงฮะที่เป็นจิ้งหรีดอบกรอบอ่ะเค้าก็มีบรรจุเป็นกระป๋องเลยฮะมาจากอเมริกาแล้วก็คนเนี่ยก็ไปนิยมไปซื้อของอเมริกามาให้สัตว์เลี้ยงกินจริงๆแล้วซื้อเมืองไทย
0: มาจากเมืองไทยจริงๆแล้วเขาซื้อ
1: เมืองไทย
0: ตัวเมืองไทยแล้วเขาไปอบแล้วก็ส่งมาขายเรา
2: อยากรู้จังเลยครับว่าวิธีเพาะเลี้ยงอะครับมีวิธีเพาะเลี้ยงไงครับผมไม่เคยเห็น
1: สนใจแล้วสิสนใจแล้วสิ
2: อยากรู้ครับไม่เคยเห็นว่าเขาเพาะเลี้ยงยังไง
3: สำหรับอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีดอาจารย์ทัศนีบอกว่าไม่ยากเลยครับเพียงแค่เรามีรังไข่สำหรับให้จิ้งหรีดใช้หลบภัยถาสำหรับใส่น้ำสะอาดและใส่อาหารอุปกรณ์ง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้แล้วครับแต่ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดจริงๆหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูพร้อมกันที่หมู่บ้านจิ้งหรีดครับ
0: อันนี้เราถึงแล้วฟาร์มจิ้งหรีดนะคะ
2: โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะครับ
0: มาเจอคุณไพบูลย์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะคะอันนี้คุณไพบูลย์เจ้าของฟาร์มจิ้งหร
4: ี
0: ดคุณหมอค่ะ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ค
0: ่
5: ะ
0: คร
5: ับ อาจารย
4: ์
0: ก็พาน้องปาร์คมาเรียนรู้เรื่องฟาร์มจิ้งหรีดกับคุณน้าไพบูลย์แหละค่ะนะคะน้องปาร์ค
1: มันเหมือนกับที่เราดูกันไหม
2: อันเนี้ยครับผมคุ้นๆครับคุณน้าไพบูลย์อันนี้ใช่แมงสดิ้งหรือเปล่าครับ
5: ถูกต้องครับแมงสดิ้งตัวที่บ้านเขาบางคนเขาก็เรียกตัวขาวแมงขาวจิ้งหรีดขาวส่วนมากเขาจะเรียกแมงสดิ้งแหละ
1: สดิ้ง
5: ครับ
1: แล้วคราวนี้เวลาเริ่มเลี้ยงครับมันจะมีวิธีการเลี้ยงไงครับ
5: ขั้นตอนแรกอะ
1: ครับ
5: ตอนเยาว์วัยมันจะมีนี่ครับไข่เลยครับหลังจากมันโตเต็มวัยเราก็ลองไข่
2: นี่ไงไข่ขาวๆเหมือนที่เคย
1: ดูขาวๆนี่
5: คือไข่มันครับ
1: ลองไข่ก็คือให้แม่จิ้งหรีดเนี่ยเอามาวางไข่ตรงนี
5: ้หลังจากนั้นเราก็ไปกบให้มันอุณหภูมิมันได้รอมันแตกประมาณแล้วแต่หน้า
1: ครับ
5: หน้าร้อนก็แตกไวหน่อยมันเจ็ดวัน8วันถ้าหน้าหนาวก็อยู่ประมาณ 15-20 วันนะอุณหภูมิมันเย็น
1: พอแตกไข่เรียบร้อยก็จะกลายเป็นตัวอ่อน
5: ตัวอ่อนออกมาตัวเล็ก
1: ๆไอตัวขาวๆเล็กๆนี่ใช่ไหมอันนี้คือเพิ่งออกมาเลย
5: เพิ่งออกเพิ่งบอกครับ
1: วันนึงอายุวันนึง
5: เมื่อเช้านี่เอง
1: เมื่อเช้านี
5: ่แตกเมื่อเช้านี่ออกเมื่อเช้านี่เอง
2: ตัวขาว
5: ตัวขาวมันยังอ่อนยังเยาว์วัยอยู
2: ่
5: อีกประมาณสัก2อาทิตย
2: ์มัน
5: ถ
2: ึ
5: งจะเปลี่ยนสีค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆ
1: ย
5: ิ
1: ่งขาวแสดงว่าเพิ่งออก
5: ค่ะ
1: พอผ่านไประยะหนึ่งสีจะเข้มขึ้น
0: ใช่ร้อนค่ะ
5: ตัวมันก็จะแข็งขึ้น
1: น
5: ะ
1: โตขึ้นแล้วพวกนี้กินอาหารเหมือนกับ
5: เหมือนกันครับเหมือนกันครับใช่ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอน
1: อาหารไม่ต้องเปลี่ยนเลยเหมือนกันหมด
5: เปลี่ยนเหมือนกันหมด
1: อ่ะเขาพอได้ตัวอ่อนออกมาเรียบร้อยแล้วรอกี่วันฮะถึงจะกลายเป็นพวกขนาดนี้ไซส์เนี่ยฮะ
5: ไซส์นี้ประมาณเดือนนึงครับ
2: แล้วเดือนนึงนี่พร้อมเก็บขายหรือยัง
5: ยังครับยังประมาณ45วันถึงจะเก็บขายได
1: ้เก็บขายที่45วัน
5: ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วช่วงเก็บขายเนี่ยมันต้องเอามาลองไข่ก่อนหรือยังไงบ้าง
5: ครับลองไข่ก่อนพร้อมที่จะมันเต็มโตเต็มใบแล้วพร้อมที่จะลองไข่ไว้ทำพันธุ์ต่อไปทำนั่นต่อไป
1: แสดงว่าไม่มีช่วงเลย
5: ครับ
1: จะเก็บขายก็เอามาลองไข่
5: ลองไข่ไว้
1: ลองไข่ออกตัวเต็มใบ
5: ครับ
1: ก็ลองไข่
5: ลองไข่
1: ขายตัวเต็มใบ
5: หมุนเวียนครับ
1: หมุนเวียนนี้เลย
5: ครับ
2: ผมเห็นเป็นแผงไข่อะครับมันมีไว้ทำอะไรอะครับ
5: ตัวนี้ไว้สำหรับให้จิ้งหรีดเข้าไปแอบซ่อนตัวไม่ให้มันเห็นกันเวลามันถอดคาบ
2: อ๋อเวลาถอดคาบมันจะกัดก
5: ัน ใช่ครับมันจะลงไปแอบในช่องแผงไข่นี่ไม่ให้มันเห็นกันแล้วมันจะกัดกัน
1: เวลาหลังจากลอกคราบผิวหนังเขาเนี่ยจะอ่
2: อ
1: นก็จะโดนทำร้ายได้ง่ายเพราะเลยต้องมีที่ซ่อนตัว พอซ่อนตัวสักระยะหนึ่งผิวหนังเขาจะเริ่มแข็งพอแข็งปุ๊บ
2: ก็จะมีเกราะป้องกัน
1: จะมีเกราะแล้วตูดก็ทำอะไรไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เพศอะไรคะ
2: นี่เพศเมียค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะมันมีเข็มอยู่ตรงนี้
0: เข็มวางไข่ตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ได้
0: ค่ะเก่ง

0: ากค่ะ
1: ถ้าเป็นเพศผู้ครับเกิดมาแล้วปีกของมันจะเป็นขรุขระเลยหรือเปล่า
2: เป็นขรุขระคร
1: ับตอนที่มันสร้างปีก
2: ตอนสร้างปีกแล้วการสร้างปีกแล้ว
3: มันต้องเคาะลอกคราบตอนเกิดยังไม่มีปีก
1: แล้วตอนที่มันสร้างปีกก็เป็นขรุขระเลย
3: ค
1: ่
3: ะ
4: ใช่ครับผมสงสัยนิดนึงในสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยอุณหภูมิมีผลกับการกำหนดเพศ
3: แต่แมลงมีเรื่องเปลี่ยนเพศเหมือนกันถ้าอาหารไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นเพศผู
4: ้
3: เพราะทำไมถึงอาหารไม่สมบูรณ์เป็นเพศผู้น้องปากรู้ไหมไม
1: ่สร้างตัวเมียมันสมบูรณ์บันกว่า
3: ตัวเมียต้องทำหน้าที่อะไรขยายพันธุ์มันขยายพันธุ์ไม่ได้เพราะอาหารไม่มีกินลูกออกมาก็ยิ่งไม่มีกินใหญ่เลยก็เลยกลายเป็นตัวผู้มากกว่าในแมลงนะคะเรื่องอาหาร
4: จะเป็นเรื่องอาหารเป็นหลักใช่ไหมคะที่พี่บุญครับคือผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าเขาจะไปจับจิ้งหรีดแล้วก็เอามาสู้กันเอามาปั่นกันมันคืออะไรฮะ
2: เอามาปั่นเพื่อเอามากัดกันมาสู้กัน
4: ครับ
2: เขาก็จับตัวผู้มาแล้วเขาก็ทำอย่างนี
4: ้ครับ
2: แล้วเขาปล่อยลงในอ่างหรือว่าในขันสองตัวให้มันกัดกัน
1: ต่างคนก็ต่าง
2: จับ
1: จิ้งหรีดของตัวเองมาสู้กัน
2: ใช่ครับ
3: มันเป็นแบบกีฬาของ เป็นของเล่นของเด็กพื้นบ้านเขาไม่มีของเล่นเหมือนสมัยนี้ไง
4: ปั๊กเคยปั่นจิ้งหรีดป่ะ
1: เคยครับ
4: ปั่นยังไง
1: ปั่นนิ่ง
3: เอ้า
2: ทำ
3: เรามาอยู่ตลาดบ้านคำไฮนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูจิ้งหรีดทองดำที่เขาขายเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ลองชิมดูสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ครับคนที่ซื้อไปนี่เขาจะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง
5: มีหลายเมนูค่ะ
1: ครับผม
5: ไปทอดไปแกงใส่หน่อไม้ส้มก็ได้เอาไปให้สัตว์ก็ได้นะไปให้ปลามังกรไปให้แก
4: ก็หลายอย่างเลยทั้ง
3: สัตว์ก็อยู่ได้หลายอย่างนะคนก็ชอบเห็นไหมเราแบ่งกันอันนี้ลองชิมไหมคะปลาลองชิมเลย
1: มันก็ถึงเวลาของ
3: คุณใช่ค่ะหนูอยากทานตัวไหน
1: สนใจไหมคะ
4: ปลาลองชิมเลย
3: อ้าวชิม
1: นี่เกิดมาผมไม่เคยกินแมลงทอดเลยนะครับเนี่ย
4: รับปาก
1: เดี๋ยว
3: คงให้กำลังใจ
1: นี่คืออาหารในอนาคตครับ
3: ใช่ครับ
6: อร่อย
3: ยิ้มด้วยอร่อยนี่มีขนมมาปรับใจน้องปาร์คนะคะลองดู
1: น่ากินจังเลย
4: ชอบกินแล้วกินข้าวเสร็จใช่ไหมอัน
3: นี้เป็นคุกกี
4: ้ต้องกินหวานต่อ
1: เป็นของหวาน
3: ค่ะ
4: ต่อเป็นของหวาน
3: อร่อยไหมคะ
4: อืมหวาน
1: อร่อยครับ
3: อืม
1: อร่อยมาก
3: อืมอันนี้เป็นข้าวเกรียบเนาะของชิ้นข้าวเกรียบอันนี้กับอันนั้นอันไหนอร่อยกว่า
1: อันนี้อร่อยกว่า
3: ปาร์คชอบอันนี้อันนี้มันมาจากคริกเก็ตชิปคริกเก็ตคืออะไรปาร์ค
1: อะไรอะครับ
3: จิ้งหรีด
1: จ
4: ิ้
1: งห
4: รี
1: ด
4: เป็นไง
3: ปาร์คทานเนี่ยคือจิ้งหรีดอันนี้ก็เหมือนกันคุกกี้
1: อันนี้ก็จิ้งหรีด
3: จิ้งหรีดค่ะเห็นไหมคะก
4: ็
3: มาจาก
4: น
3: ี่เลย
1: ค่ะอร่อยมาก
3: อร่อยมากใช่ไหมคะเราค
4: ่
3: ะ
4: จิ้งหรีดนี่ดีจริงนะครับอาหารคาวก็ทำได้หลายเมนูแถมยังมาแปรรูปเป็นอาหารหวานได้อีกนี่มันเหมาะสมกับเป็นอาหารแห่งอนาคตจริงๆนะครับ
1: เห็นโปรตีนสูงด้วย
4: อร่อยไหมปั๊ก
1: อร
3: ่
1: อยครับ
3: โปรตีนแทนที่จะได้แป้งก็มีโปรตีน
4: ใครชอบเป็นขนมก็กินขนมไปใครชอบกินเป็นตัวก็กินตัวไปเลย
3: ค่ะ
4: เด็ดจริง
1: ๆเด็ดจริง
4: ๆวันนี้ผมต้องขอบคุณอาจารย์ยุภานะครับอาจารย์ทัศนีนะครับรวมถึงพี่บังออนด้วยนะครับ ที่แนะนำการเลี้ยงดูรวมถึงการแปรรูปอาหารที่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยแล้วอร่อยขนาดน
1: ี้แถมได้ชิมด้วย
4: ได้ทั้งคาวได้ทั้งหวานเลยสุดยอดจริงครบถ้วนเรื่องจิ้งหรีด
1: อาหารเองอนาคต
4: เป็นยังไงบ้างปาร์คอาหารแห่งอนาคตวันนี
1: ้อร่อยมีโปรตีนสูงแถมหาได้ง่ายในประเทศไทยด้วยครับหมออ้อย
4: ใช่เรามัวแต่ไปสนใจอาหารอินเตอร์แต่หารู้ไหมว่ามันแรงที่หาได้ในประเทศไทยนี่แหละมีคุณค่าทางอาหารสูงโปรตีนสูงมากเลยนะปาร์ค
1: ใช่ครับ
4: อีกอย่างนะต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจ

0: อยากจะมาลองชิ
1: ม
0: เราคนไทยเนี่ยเคยลองชิมแมลงกันหรือยังครับถ้ายังหาชิมกันเลยนะครับ
1: สำหรับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วมาดูกันว่าพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: โอ้แม่ผมบอกแม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยแม่แยกไปนะเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันอยู่ดี
1: ไปอยู่ไหนมาเขาน่ะกองรวมกันเอาไว้แล้วเขาไปแยกอีกทีหนึ่งก็เพราะว่าเราอะไม่ได้แยกให้เขาตั้งแต่แรกไง
2: ใช่ครับทุกวันนี้มีขยะมากกว่าวันละ 70,000 ตันต้องใช้งบประมาณในการกำจัดขยะมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี
3: สังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าแยกตั้งแต่ต้นทางก็แยกง่ายแยกไปรีไซเคิลได้
0: จะรีไซเคิลได้สักเท่าไหร่กัน
3: ได้สิครับดูนี่นะครับปี2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย 27.8 ล้านตันเรานำกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมารีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์ 9.8 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ34ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2560ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 8.51 ล้านตันขณะที่ปี2559เราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 5.81 ล้านตันจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการจัดการขยะดีขึ้นถ้าเรารู้จักจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเราก็สามารถนำขยะมารีไซเคิลหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นปริมาณขยะก็จะลดลง
1: เป็นคนรุ่นใหม่อย่าเอาแต่ไถมือถืออย่างเดียวต้องอัปเดตข้อมูลดีๆไว้บ้างไม่ใช่แค่การแยกขยะนะต้องลดการสร้างขยะด้วย
0: ยังไงอะแม
1: ่ถุงอะไม่ต้องรับเอาถุงผ้าไปไว้แจกตลาดจะซื้อชาหรือกาแฟก็หัดพกกระติกมาใส่เอานี่ไปเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ใช้หลอดพลาสติกกันแล้วปิดตัวพกไว้ไปได้ทุกที่ของสดที่เหลือรับประทานเปลี่ยนเป็นอาหารพืช

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ฟสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

ังเอ่ยนี่นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันนึงขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆ ก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดี

0: ังทองตอนกำเนิดพระสังฆ์ค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังฆ์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี้นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูย
0: ุ้ยใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกันสองแบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
1: ใช่ละค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดย วรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
1: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ2-2-2นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ2-2-3นะคะเช่นจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ3-2-3นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
0: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
0: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรี่ยไรเรี่ยไรลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านกล้าวผ่านกล้าวกลัวกลัวนี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณพระคุณกลับกลับเหลียวเหลียวขวาขวาพลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิศสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิศสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิศสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไร พอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูยุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปู

0: จากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ222 223แล้วก็323นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
1: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผมประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวเนี่ยนะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาจะขาดรอนพ พระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
1: บทเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่

0: เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
1: อย่างเช่นคำว่าชลเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชลเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
0: ใครพอรู้ไหมคะ
1: ชลเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
1: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศสวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนกพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆ เป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีนี่ก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
0: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆ ก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการคมนาคมทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นและการเดินทางถึงกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในขณะเดียวกันการแพทย์ก็ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงตัวบุคคลได้เร็วขึ้นเช่นกันทว่าเมื่อไม่นานนี้ข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกให้กับคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาใน3ประเทศคือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนรวมถึงไนจีเรียที่กินระยะเวลานานกว่า5เดือนจากข้อมูลทางสถิติณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 1,323 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า729คนด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมือนประสาทอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
1: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าจะถามอาจารย์อรุณีก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
2: ในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ยถึง976นะคะเชื้อนี้เนี่ยก็เป็นRNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมง่ายนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เนี่ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่สองนี่ค่ะมันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะเช่นพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยอาการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาร์บอร์กไวรัสนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ย1976นะคะครั้งนั้นเนี่ยตัวตายก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายๆสายพันธุ์นะคะอีโบลาสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะเช่นLeptin Ebola virus เนี่ยนะคะเรามันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าแซย์ Ebola virus ซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นResin Ebola virus ซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นอีโบลากระจอกนะคะอีโบลากระจอกเพราะว่าไม่ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่า เพราะว่ามันติดอยู่ในลิงนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะตรวจเจ อหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งที่เดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลางเนี่ยนะคะคองโกเคนยาอูกันดาเนี่ยนะคะไม่รู้กี่รอบแล้วนะอาจารย์บ่อยมากนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ20รอบแล้วมั้งคะมีรอบนี้แล้วค่ะที่ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันระบาดตั้งแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดเนี่ยน่าจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาโคตรก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจแล้วก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปรียบนะคะที่ระบาดที่คองโกที่ผ่านๆมาเนี้ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซอีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ ESL4 ซึ่งในโลกเนี้ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นเนี้ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆเลยเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ถามอาจารย์รุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำให้การระบาดเนี่ยจำนวนเคสค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
3: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่3ก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอีโบลาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตมันก็เป็นการระบาดในวงแคบพอต่อมาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่นสาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการ

0: ผนงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กำหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องนี้ใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจำกัดโรคแล้วไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่ไหมฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้ออกจากพื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบสวนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่าเวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายมันมีกระบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็อย่างที่ทุกคนฟังข่าวกันนะคะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราวๆ 60% นะคะจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะคะนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อในการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เราเรียกว่าเดนดริติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้างภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเรียกเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อนี่ก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาโทลอจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สโตรมนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษกับเซลล์พวกนี้มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันนึงของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้นะคะหรือเสียสมดุลต่างๆมันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันหนึ่งที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่า มีเม็ดเลือดขาวต่ำมากเลยคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะมันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดนะตับพังไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะ เลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้ไข้เลือดออกรุนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอระยะเราถ้าไข้ถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
0: ซึ่งถ้าจะอธิบายคำง่ายๆนะครับว่าติดต่อกันอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ย

0: ประชาชนดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรเนี่ยคำที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อโดยการสัมผัสนะฮะสัมผัสกับสารคัดหลั่งแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะมองติดกันง่ายมากเลยไหมเราก็คงไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากให้ตระหนักถ้าท่านดูนะฮะถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะฮะเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 วันโดยส่วนใหญ่นะครับถามว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทยที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศที่เสี่ยงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ30-50คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมฮะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใครตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง45ประเทศมีระบบฉีดวัคซีนไข้เหลืองคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้เหลือง Yellow Fever นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้ดกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีณขณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจาก3ประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตามถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็คือตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
1: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมสายคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อนำความรู้สู่สังคมครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโรคนี้อะไรรักษาได้อย่างไรเราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาแฟนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมไซคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆออกสู่สังคมครับ
2: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอีกอย่างนึงคือว่า

0: าเกิดว่าสารคัดหลั่งสมมติคนอาจจะกลัวมากอย่างเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคนกำลังจะเดินทางแล้วมีสารคัดหลั่งอยู่ตามสนามบินตามอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะทราบว่าไอ้สารคัดหลั่งพวกเนี้ยมันเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์แล้วมันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหมฮะ
1: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอกมันอยู่ข้างนอกไม่นานใช่ไหมคะอย่าง HIV เราบอก6ชั่วโมงนอกเซลล์ก็ไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่นานดูว่ามีคนทำสตดี้จริงๆไหมที่เขาทำเขาก็คือเอาซีรั่มของคนไข้มาเอาเลือดคนไข้เอาเฉพาะน้ำเหลืองมาเอาน้ำเหลืองมาจะมีอยู่บนกระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้าเดต้านี้เชื่ออยู่ได้นะให้มันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
2: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วนะมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับท่านเคยร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสวิทยาแต่เวลาเราที่บายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมฮะทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์โคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลายเอวิเดนซ์มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BSL-4 หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์คงไม่ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาทและกระชับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะเชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหมบอกว่ามีแต่น้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นคือความเสี่ยงมันน้อยอ่ะอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มีอาการมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาคงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการแพร่เชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักอาการรุนแรงงั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติคือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายไปประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า international health public health emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศเนี่ยให้อยู่ผมนึกบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น global health security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
1: เห็นด้วยอาจารย์หนึ่งยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะก็จะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะอันที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
0: อาจารย์รุ่นีครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วโรคนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
1: ้ไม่มี specific treatment ไม่มียาณตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียาไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอกประมาณ 40% ใช่ไหม

0: มีคนป่วยแล้วราวพันกว่าคนก็น่าจะรอดสักสี่ห้าร้อยคน500คนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ
1: ครับ
0: 500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี่ยน่าจะมี neutralizing antibody หรือ antibody ที่สามารถจะบล็อกไวรัสไม่ให้เข้าเซลล์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายนี่แหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของไข้พวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วพอสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมดแล้วนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของโมโนโคลโนแอนติบอดีนะ MB003เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้อยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่เข้าใจว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก Small Firing RNA SIRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ BCX4430 เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอสแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันในเอสนะคะเป็นในคนไข้ HIV เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาเรียก RNA polymerase เนี่ยนะคะ
1: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
2: ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับ1ขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declarationคือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือที่ประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่2เนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้วและจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงณขณะนี้คงมีไลบีเรียเซียร่าลีโอนแล้วก็กินีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปในไนจีเรียเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
1: ครับว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่ไหมครับ
2: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะครับ
1: ครับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
2: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จุดที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับ ก็จะว่าถ้าเกิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบายนะครับอันนี้คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศิริราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาก็คือเรื่องการบริหารจัดการ Emergency Operation Center คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลุ่มนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่าด่านควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
2: อย่างเช่นมีเคสอย่างเงี้ยฮะถามว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่า1เนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่2เขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหม
1: ครับ
2: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะสงสัยปิดโรงพยาบาลเลยแทนที่จะรับมืออีโบลาปรากฏคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขจะล้มทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่าหนึ่งอาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลาไหมฮะไม่ได้เป็นถูกไหมครับหนึ่งไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเทนเทนระบบคือทำให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้ไม่หลุดระบบไงฮะอันนี้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
1: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกนี้ครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
2: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่ 70-75% มากับสัตว์ครับคนก็ไปติดสัตว์สัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจเป็นระยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าไปเพื่อสุ่มลักษณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมฮะท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่อยู่นะครับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มตรวจเป็นระยะระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่ายไม่ได้พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะฮะนะครับหรืออย่างข้างคาวที่บินอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการแรนดอมมีการสุ่มเป็นระยะสุ่มตรวจเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเขามอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
0: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะแล้วถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคมันก็มีความไปได้เป็นไปได้นะคะเหมือนกันที่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คนซึ่งก็ถามว่าติดยังไงเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ยได้นะคะแล้วก็ค้างคาวสปีชีส์ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เจอในแถบเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าถ้าเห็นจุดประสีม่วงเนี่ยมันก็จะพาดเป็นค้างคาวผลไม้สปีชีส์พวกนั้นนะคะ
2: ครับที่เห็นจะมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะวันก่อนดูข้อมูลกับอาจารย์ประเสริฐเรื่องของกุ่นนะฮะ
0: แม้กระทั่งไทยเนี่ยก็คือโอเวอร์แลปหมดแต่ว่าถ้าด้วยเดต้าที่มีการเจาะแอนติบอดีในค้างคาวกินพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะdata ที่เห็นเนี่ยก็จะมีในบังกลาเทศนะคะที่พบว่าประมาณ 3.5% ของค้างคาวกินพืชเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อเชื้ออีโบลา ยังไงก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ว่ากลุ่มที่ตรวจก็ยังไม่เจอนะคะอีโบลาเนี่ยยังไม่เจอนะ
2: ตอนเริ่มต้นก่อนอภิปรายนะครับคุยกับอาจารย์อรุณีเนี่ยผมชอบภาพที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะวิวัฒนาการไปแล้วไปสู่การแพร่ระบาดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลาจะ next step หรือจะก้าวต่อไปเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับมืออย่างไรมันคงไม่ได้ว่ามันจะจบณเวลานี้นะครับแล้วมันจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเราจะวางมาตรการต่อไปทั้งในแง่ของสาธารณสุขในวงการวิทยาศาสตร์และการวางแผนในระยะยาวนะครับเชื้อทุกตัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาไม่ว่าจะเป็นเมอร์สนะฮะ10ปีที่แล้วก็ทำงานกับอาจารย์นะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่เป็นคนทำเป็นด้านสาธารณสุขเหมือนกันแต่ออกไปสอบสวนโรคแล้วเก็บชิ้นเนื้อมาเก็บตัวอย่างมาก็มาทำงานมาแชร์ตัวอย่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฐานะหนึ่งนะฮะลองดูในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตัวอีโบลาเนี่ยจะเป็นยังไง
0: นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยไวรัสเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันก็จะอยู่ของสัตว์ไวรัสของคนก็อยู่ของคนนะคะแล้วมันก็จะปรับตัวนะตอนที่มันกระโดดข้ามนะคะโค้ชชนิดใหม่เช่นจากสัตว์มาสู่คนใหม่ๆเนี่ยทั่วไปมันมักจะทำให้เกิดโรครุนแรงอาจจะถึงตายอะไรเงี้ยนะคะ
2: วิวัฒนาการของไวรัสมันมีโดยตลอดนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสมมติว่าเราบอกว่าเราพรีแพร์เรนเนสเรื่องหนึ่งเต็มที่เราซ้อมแผนอะไรเต็มที่ท่านไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับมือกับอีกเรื่องหนึ่งเสม
1: อครับอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหมครับ
2: ผมคงเป็นคีย์เมสเซจนะฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอีโบลาเนี่ยยังระบาดจำกัดอยู่ในสามประเทศนะฮะในคีย์เมสเซจณขณะนี้ข้อที่สองเนี่ยติดต่อโดยโมดออฟทรานสมิชชั่นณขณะนี้คือสัมผัสสารคัดหลั่ง
1: ครับ
2: นะครับสัมผัสสารคัดหลั่งอันที่สามเนี่ยอาการก็คือเริ่มต้นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามด้วยเรื่องของอาการที่รุนแรงทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็น breathing disorder ปัจจัยสำคัญก็คือต้องสัมผัสสารคัดหลั่งที่ค่อนข้างมีปริมาณมากพอสมควรจากผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคไม่มียาและวัคซีนรักษาตามอาการถามว่ามีโอกาสรอดไหมบอกว่ามีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบสาธารณสุขและการแพทย์เราสื่อสารให้ท่านตระหนักแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดขณะนี้ไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมกับการเพื่อรับมือเนี่ยมีประโยชน์ถามว่าเราทำในแนวทางอะไรอันที่หนึ่งคือ prevent นะฮะ prevent ก็คือระบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองเนี่ยคือ detect ก็คือ detection ตรวจจับให้ได้แล้วทำอย่างไรต่อมาคือ response เข้าควบคุมให้เร็วที่สุดตีกรอบเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดนะครับสามมาตรการเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: ครับทางเราชาวคณะวิทย์ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้าในประเทศไทยเนี่ยต้องดูว่าขณะนี้นะครับพื้นที่การระบาดของโรคเนี่ยอยู่ที่3ประเทศคือพื้นที่ที่ไลบีเรียกินีแล้วก็เซียร์ราลีโอนปกติเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ30ถึง50ด้วยมาตรการที่เรามีการเฝ้าระวังผู้เดินทางทุกรายนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวก็คือมารายงานตัวด้วยระบบการเฝ้าระวังการให้วัคซีนไข้เหลืองซึ่งปกติเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงด่านเรียกว่าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเราเคยเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็จะต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเมื่อมีการมาตรวจลงตาเนี่ยเขาจะเช็คว่าได้รับการให้วัคซีนหรือยังหรือมีการกรอกแบบฟอร์มหรือยังเมื่อเข้ามาถึงเมื่อจุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการส่งกลับมาอย่างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีการดูเรื่องสุขภาพนะครับขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขณะเดียวกันมีการดูว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขณะนี้มาตรการณจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเราดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเต็มที
1: ่ในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้เป็นการตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในงาน Science Cafe ครั้งนี
2: ้ก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้เผื่อมีบางท่านอยากจะถาม
3: มีคำถามที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง sanitation นะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในไทยแล้วยังไงเราก็ต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าล้างมือด้วยเจลล้างมือจะพอไหมหรือว่าต้องล้างมือด้วยสบู่เดตตอเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
2: ครับผม
3: คือแบบเอาแนวแอปพลิเคชันแบบใช้จริงครับเพื่อป้องกันนะครับในหัวข้อ sanitation ครับ
4: ถ้าพอค่ะเจลล้างมือถ้าไม่หมดอายุนะคะเจลก็คือแอลกอฮอล์เจลถ้าไม่ได้ทิ้งไว้จนแบบเป็นนะคือที่บอกค่ะว่าไปเป็นอองไวรัสไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันถูกทำลายง่ายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือธรรมดาเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะคะพอให้ล้างค่ะล้างบ่อยๆนะคะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่บอกไงว่าโอกาสของคนที่เป็นอีโบลาแล้วจะมาอยู่ในรถเมล์รถไฟเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะป่วยไงคะนะแต่อย่างว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนฟังข่าวถามว่ามีโอกาสไหมมีเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณแพทริกซอยเยอร์อะไรเนี่ยใช่ไหมคะที่ทำให้ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าคุณคนนี้แหละค่ะนะเพราะว่าคุณไปคอลแลบอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางที่ยาวๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในระยะฟักตัวก็อาจจะเกิดแต่ที่บอกค่ะว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็มีมาตรการ1 2 3 4ที่จะทำทุกคนที่คอนแทคจะต้อง
5: โดนคอนแทคเทสติ้งนะฮะเรียกว่าพอเวลามาตรการเรสปอนส์เนี่ยเราก็จะตามคอนแทคเทสติ้งไปเหมือนตอนที่เราควบคุมโรคซาผู้ป่วยซาเข้ามาในประเทศเราปุ๊บเราตาม1 2 3พวกผมเนี่ยตอนนั้นเป็นนักเรียนเรสซิเดนต์ FTP อ่ะนะฮะก็ตามไล่ทีละคนเลยแล้วก็ตามทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปแยกที่โรงพยาบาล นะฮะทุกวันก็จะไปตามโทรตามวันนี้สวัสดีครับมีไข้ไหมครับสบายดีไหมพอพ้นระยะฟักตัวก็ปล่อยก็คือเรียบร้อยผ่านออกไปนะครับถามว่าแอลกอฮอล์เจลพอไหมพอนะครับล้างให้ถูกวิธีล้างให้สะอาดเพียงพอนะครับแล้วมันมาตรการช่วยโรคอื่นๆได้ด้วยขอบคุณนะครับ
2: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากนายฟลอร์ครับอาจารย์เชิญครับ
6: ค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย15คนนะอาจารย์ก็ใช้วิธีบอกว่าเวลาเราเฝ้าระวังเนี่ยเราไม่ได้ตามตลอดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้วิธีการโทรถามมีไข้ไหมอะไรไหมถูกไหมคะแล้วเราเจอเขาในช่วงแรกๆสมมติว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเกิดมีไข้แล้วเราไม่ได้ตามเขาตลอดเขาอาจไปใช้บริการทางเพศหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราลิมิตยังไงคะตอนนั้นเชื้อมันอาจจะ expand ไปเยอะแล้วแบบนั้นเราจำกัดได้ยังไงคะ
5: ต้องเรียนว่าผู้ที่เดินเข้ามาใน15คนแรกเนี่ยนะครับเราประเมินแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำแล้วนะครับเพราะว่าในผู้เดินทางทั้งหมดที่เข้ามาด้วยมาตรการเขาเรียกมาตรการต่อ8คือเป็นการ declaration เนี่ยเราก็ถามเขาก่อนแล้วว่าคุณไปประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยหรือเปล่าสัมผัสสัตว์หรือเปล่าสัมผัสอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างน้อยละ
7: พอเรามาตามด้วยว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่ามาที่อาจารย์ถามก็คือว่าเกิดมีไข้ใช่ไหมฮะพอมีไข้ปุ๊บเราบอกงั้นขออนุญาตให้ทีม SRRT หรือทีม FPTP ของเราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปไล่ตามต่อแล้วว่ากิจกรรมที่คุณไปทำมาเนี่ยมีอะไรบ้างทีมสอบสวนโรคก็เหมือนเอาเบรกที่อาจารย์ดูฮะก็จะไปตามจุดต่างๆต้องเรียนว่างานนี้อีโบลานี่ใช้ทีมชาตินะฮะก็เป็นเรสซิเดนต์ชุดใหญ่เนี่ยส่งลงทั้งหมดครับก็จะตามต่อฮะสมมติเข้าไปมีกิจกรรมทางเพศเราก็ต้องตามไปสมมติไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรยังไงไปหมดฮะอาจารย
2: ์สบายใจได้นะครับ
8: ผมถามท่านพิธีกรว่าโอกาสที่จะกลายเป็นอาวุธทางชีวภาพนะครับในบริเวณอื่นๆเอาเชื้อจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีในใช้เป็นอาวุธอย่างนี้เป็นมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเรามโนไปเองหรือว่ายังไง
7: ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโรคเมอร์สของอีโบลาหรือโรคสำคัญสำคัญนะครับหนึ่งในข้อของการสอบสวนโรคต้องคิดถึงเรื่องไบโอเทอร์โรริซึมเสมออาจารย์อาจารย์ไม่ได้มโนครับแต่เป็นและทุกครั้งที่ทีมอย่างผมเรียน FPTP มานะครับที่เรียนเรื่องการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ลงไปสอบผมจะบอกลูกศิษย์ไว้เสมอว่าให้คิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยเสมออยู่ในหัวข้อของการสอบสวนโรคคือจะไม่ถูกตัดออกไปครับอาจารย์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านนายแพทย์รุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พร้อมรับมือกับโรคนี้นะครับ
9: ค่ะไวรัสอีโบลาก็เป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะคะก็คือที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณสักไม่ถึง40ปีที่ผ่านมานะคะไวรัสกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศไทยนะคะหรือแถบเอเชียมาก่อนส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกาไวรัสอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เป็นRNA นะคะโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ที่เป็น RNA เนี่ยมันมักจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยสูงกว่าไวรัสที่เป็น DNA นะคะโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่นะคะไวรัสใหม่เนี่ยได้บ่อยกว่าไวรัสพวก DNA อีโบลาก็เป็น RNA ไวรัสชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เพิ่งค้นพบมาสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก่อโรครุนแรงอัตราตายค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าซาอีไวรัสซึ่งระบาดในรอบนี้นะคะมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะหรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆก็คือไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากนะคะบางคนมีไข้แล้วก็หนาวสั่นด้วยนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออันนี้เป็นอาการใหม่เริ่มแรกนะคะการหลักๆเลยนะคะในช่วงแรกๆซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะจะเห็นว่าเราดูคนไข้ในช่วงแรกเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอีโบลานะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพอคนไข้เข้าอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจจะไปปลายอาทิตย์แรกนะคะแถวสักวันที่5ที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยไข้ก็เริ่มมีอาการเฉพาะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะอาการพวกนั้นก็คืออาเจียนมากนะคะมีไข้ลอยอยู่นะคะอาเจียนมากท้องเสียรุนแรงนะคะคนไข้จะมีอาการขาดน้ำถ้าไม่ไปโรงพยาบาลในระยะนี้คนไข้จำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำนะคะขาดเกลือแร่ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเลย1สัปดาห์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าระยะท้ายของโรคซึ่งก็จะเป็นระยะรุนแรงละนะคะคนเป็นมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตับวายนะคะไตวายปัสสาวะไม่ออกคนไข้ก็จะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำเนื่องจากว่าเวลาเลือดออกในกระเพาะเนี่ยมันจะโดนกรดในกระเพาะนะคะแล้วก็ไหลลงไปในลำไส้เลือดก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นบางคนก็จะที่เขาบอกก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องการถ่ายดำนะคะในระยะท้ายๆมีเลือดออกตำแหน่งต่างๆนะคะจะมีรอยจ้ำรอยช้ำนะคะมีเลือดออกในตามผิวหนังโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งที่เคยเจาะเลือดมาอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีการทางสมองนะคะมีชักหรือมีโคม่านะคะและในสุดก็จะเสียชีวิตคือโดยทั่วไปก็จะราวๆ 7-10 วันนะคะหรืออาจจะถึง2อาทิตย์ในคนไข้บางรายอาการทั้งหมดนะคะกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ว่าที่บอกอะค่ะว่าคนไข้จำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ำขาดเกลือแร่เนี่ยในช่วงต้นนะคะก็อาทิตย์แรกนะคะก็จำนวนหนึ่งก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการขาดน้ำส่วนอาทิตย์ที่2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเนื่องจากช็อกภาวะช็อก
10: เกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาเราก็ได้ยินข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวมันออกทุกวันว่าวันนี้มีคนไข้ที่ไหนบ้างเสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าแถบไหนมีการระบาดของโรคมันจะเข้ามาเมืองไทยหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อเวลาเราเจอคนที่มีอาการเราจะได้รู้ว่าใช่อาการของอีโบลาไหมแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันจากคนที่ทั่วๆไปที่เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Cafe ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์02-201-5031-32และ02-201-5093หรือทางเว็บไซต์www.sc.mahidol.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะค่าโมงต้นไม้ประจำจังหวัดสุโขทัยสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในน้ำมีปลาในนามีข้าวแม้ปัจจุบันสุโขทัยก็ยังเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าไม้มีค่าหลายชนิดซึ่งกรมป่าไม้ได้กำหนดเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถึง12แห่งมะค่าโมงพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสุโขทัยจัดเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทหนึ่งมีชื่ออื่นเรียกตามท้องถิ่นภาคกลางเรียกมะค่าโมงมะค่าใหญ่ภาคเหนือเรียกมะค่าหลวงมะค่าหัวคำมะค่าโมงเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่ลำต้นมักเป็นครีบและปุ่มปมโคนเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลอ่อนหรือชมพูอมน้ำตาลกิ่งอ่อนมีขนคลุมบางๆใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับใบย่อยติดตรงข้ามกันเป็นคู่ 3-5 คู่รูปไข่หรือรูปรีปลายใบทู่เป็นติ่งโคนใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อยออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมดอกสีเขียวอ่อนแต้มสีแดงผลเป็นฝักแบนเปลือกแข็งและหนาเรือนยอดเป็นพุ่มแผ่กว้างขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมะค่าโมงมีประโยชน์หลายด้านเนื่องจากเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานเลื่อยใสเจาะกลึงยึดเหนี่ยวตะปูได้ดีขัดเงาง่ายจึงนำไปใช้ในการก่อสร้างทำเสาพื้นไม้เครื่องดนตรีปุ่มมะค่าโมงซึ่งเป็นส่วนของเนื้อไม้ที่โคนต้นเมื่อฝานออกเป็นแผ่นมีลวดลายแปลกสวยงามนำไปตกแต่งเครื่องเรือนเนื้อไม้และส่วนอื่นๆใช้ย้อมผ้าฝ้ายและผ้าไหมให้สีเหลืองและสีน้ำตาลเปลือกทำน้ำฝาดใช้ฟอกหนัง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
4: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าๆนี่แหละ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างคะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลือ
3: สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
4: เหนียว
1: เนาะ
2: ตรงนี
1: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
1: แก่ไหมแม
3: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเนาะ
3: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
1: ะ
3: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
1: จ้ะ
3: เอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
3: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้บ่เคยถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยังนี่จ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ย
1: ัง เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกคิดลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
5: า
1: ะ
5: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
6: ปล่อยร่วงเลย
1: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งลงไปค่ะ ส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
4: ใช่อาทิตย์ละน้อย
1: อาทิตย์ละน้อยอาทิตย์ละน้อย
4: เพราะมัน
1: หนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากมาแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
5: ลงเลย
1: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
4: นี่หาบไกลๆมากเนาะ
1: นี่นะหาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะ
4: ต้องใส่น้ำ
1: คือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ย

0: ลายเต่านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต่าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต่าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนําไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต่านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต่าออกมาด้วยไม้หนีบเต่าค่ะ
1: เต่าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต่าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พระเดชตัดมาเนาะ
2: ใช่
1: ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
2: ใช่
1: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
2: ได
1: ้ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
2: ถูกต้อง
1: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆเลยอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมื่อเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
2: า
1: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบยุ่นยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปูบารสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
0: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต่าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต่าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต่ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะ
1: ตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
3: ่
1: อ
3: ไม่
1: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
3: มันมีต้นพอดีของมัน
1: อ๋อมันมีต้นของ
3: มันโตเกินไปมันก็ไม่ได
1: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
3: ยัง
1: เ ้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
3: ใช่
1: นี่ก็ใช่
3: ใช่
1: ตรงนี้จะมีต้นต่าวกระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกต่าวเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
3: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี
1: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
3: ยังโตไม่ได
1: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
3: สมบูรณ์แล้ว
1: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
3: ทำไม่ได้
1: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมกลมมนมนนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็ขายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
3: 5ปีน่าจะถึง
1: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
3: มันต้องตัดออกมาทีละ
1: ตัดออกกาบทีละกาบเอาเลาะโอเคค
3: ่
1: ะ
3: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
1: มันเตี้ย
3: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
1: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
3: ้ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
1: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
3: ต้น
1: มันอะไม่คัน
3: ไม่คัน
1: แต่ลูกมันคัน
3: แต่ลูกมันคัน
1: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
3: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
1: จ้ะ
3: ที่กินได
1: ้โอเค
3: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
1: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
3: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
1: ้มาโอ้ขาวมากด้านอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
3: ได
1: ้โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อตาวนะคะหรือว่ายอดตาวสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
3: ยอดหวาน
1: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
1: เกลือและไอ้เส้นต้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
1: ย
2: ผักไปโรยไปก่อน
1: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อตาวแล้วนะคะ
2: หน่อตาวค่ะ
1: ปกติเวลาคนที่มาหาตาวก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
1: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละแต่ต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
1: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
1: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
4: จ
1: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
4: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
1: เผ็ดๆหน่อย

0: ่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสตอกไปตามไปเลยนะพ่ออ
2: ้าวกินตำหวายก่อน
0: ไม่ใช่ตำผมปีแม่
2: เออตำผมปีก่อนตำผมปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพอจาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยี

0: โลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: PEA
4: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อด้วยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
5: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
4: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
6: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
4: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: ากี่และเสาชัยพี่น้องชาวม้งที่ภายนอกอาจจะดูเป็นเพียงแค่พี่น้องธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษแต่กลับมีเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นที่ส่งผลให้พวกเขาเลือกที่จะสู้เพื่อพี่น้องจนต้องถูกตัดสินให้เป็นนักโทษประหารที่มีชีวิตอยู่เพื่อรอวันตายวันนี้เขาทั้งคู่ได้รับโอกาสในชีวิตอีกครั้งเรื่องราวของพวกเขาที่ต้องทดสอบสายสัมพันธ์พี่น้องจนเกือบจะต้องตายเป็นอย่างไรร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่เล่ากี่และพี่เสาชัยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ก็จะคุยกันสบายๆเลยแต่อย่างที่บอกไปก็คือทั้งสองคนนะคะผ่านจุดที่เรียกว่าต้องลุ้นกับคำว่านักโทษประหารมาคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: เริ่มต้นจากตัวผมเองก่อนฮะซึ่งเข้าไปเกี่ยวพันกับซึ่งจะสมมติว่าอย่างเพื่อนๆเงี้ยฮะเขาก็มาชักชวนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไปยุ่งกับเขาก่อนแล้วสุดท้ายเราก็พลาดเงี้ยฮะพลาดแล้วแบบว่าเอาของของเขาไปหายอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกจับไปอยู่ฝั่งโน้น
0: คร
2: ับผมแล้วก็ได้โทรเรียกให้พี่ชายมาช่วยเคลียร์อะไรเงี้ย
0: ของที่ว่านี้ก็คือ
2: ยาบ้าเนี่ย
0: พอเกิดเรื่องเกิดปัญหาถูกจับตัวไปอยู่ที่เมียนมาเนี่ย
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงให้เพื่อนมาหาพี่เล่ากี่ทำไมนึกถึงพี่ชายคนนี้
2: อ๋อเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหมือนผู้ปกครองของผมอะตอนนั้นซึ่งเขาก็เหมือนพ่อหรือว่าเป็นคนที่ดูแลผมอยู่ผมอยู่กับเขาตอนนั้นฮะ
0: แล้วพอวินาทีที่พี่ชายพี่เล่ากี่รู้ว่าน้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะตอนนั้นความรู้สึกคือมันโกรธน้องหรือว่าสงสารน้อง
3: คือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาก่อน
0: แล้วตอนนั้นวิธีการที่จะทำให้เขากลับมาได้นี
3: ่ถนนเขาไม่เอายังไงอะเขาบอกว่าต้องมีเงินมาถ่ายเท่านั้นอะเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเอาไปทำสูญหายเขาว่าเราอาจจะไปโกงเขาอย่างเงี้ยเอาของเขาไปขายแล้วได้ตังค์มาแล้วไม่เอามาส่งคืนอะไรอย่างเงี้ย
4: เป็นยอดเงินเท่าไหร่ที่ต้องไปใช้เขา
3: ประมาณ300,000ได้ไหม
2: สองแสน
3: สองแสนกว่า
2: ครับ
0: สองแสนกว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
3: ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว
0: ก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย
3: ไม่น้อยครับ
0: ค่ะเราไม่มีเงินที่จะไปใช้
3: ไม่มีหรอกครับมันเยอะ
4: แล้วพี่จะไปหามาจากไหน200,000กว่า
3: ผมก็หาไม่ได้แล้วเราเจรจากันอยู่เป็นวันอะคุยกันเป็นวันคุยไม่รู้เรื่อง
4: ครับ
3: สุดท้ายก็เราก็ต้องคุยกันผมก็บอกเขาว่าก็ในเมื่อเขาทำของหายไปแล้วก็ต้องควรจะให้โอกาสเขาไปแก้ตัวจะได้ทำแล้วก็ชดใช้ของเก่าไปด้วย
4: สุดท้ายแล้วเป็นไงเขายอมไหมฮะ
3: เขาไม่ยอมเขาบอกว่าถ้าจะแก้ตัวเอาอย่างนี้เขาอายุยังน้อยเกินไปถ้าแกทำต่อก็จะเกิดมันสูญหายขึ้นมาอีกก็จะจมไปเรื่อยๆเพราะคนรับผิดชอบเกมน้อยเกินไปไม่มีคนรอบครอบ
4: อะไ
3: รอย่างนี้ครับ
4: ครับ
3: มันจะจมไปเรื่อยๆมันจะแก้ไม่ได้อีกเอางี้ครับว่าถ้าว่าพี่สามารถทำได้นะพี่ผมให้เลยจะทำเท่าไหร่เอาไปเอาไหมเขาถามอย่างนี้ตอนแรกก็ลังเลนะครับลังเลว่าเราไม่เคยอยู่ในวงการนี้ครับเราไม่เคยอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
4: พัวพัน
3: กับเรื่องพวกนี
0: ้
3: ไม่เคยคิดเพราะเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็จำใจอะครับมันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะหนีเลี่ยงได้เลยครับต้องเข้าไปทำเหตุผลมันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอ่ะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
4: คือก่อนหน้านี้พี่ทำอาชีพอะไร
3: เป็นพนักงานฝ่ายขายครับหน่วยขาย
4: แล้ววันที่เราจะต้องไปช่วยน้องเรานึกถึงอาชีพการงานที่เราทำอยู่ปกติไหม
3: ก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับเราต้อง
4: เอาชีวิตน้องไว้ก่อนเป็นอันดับแรก
3: ถูกต้องครับ
4: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
2: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเอง รอดรอดจาก
4: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
2: ครับผมฮะ
4: เพราะคนนี้เป็นเหมือนพ่อพี่เลย
2: ครับ
4: เสมือนอ๋อมันเหมือนเวลาเรามีปัญหาเราฟ้องพ่อฟ้องแม่ก็รู้สึกว่าคนนี้แหละเราปลอดภัยสุดถ้าคนนี้มาม ันต้องมีทางออกให้เราอ่ะแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่จะต้องเอาพี่ชายเราเข้ามาเอาอย่างนี้มันคงไม่รู้สึกนะตอนนั้นแต่วันที่ทางนู้นเขาเสนอว่างั้นก็เป็นพี่นี่แหละที่ต้องเป็นคนดูแลเรื่องไปเดินยาแทนเพื่อมาไถ่เราแล้วพี่เขาดันตอบตกลงเพื่อช่วยเราพี่รู้สึกยังไง
2: ก็รู้สึกลังเลอยู่เหมือนกันฮะ
4: ไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่ง
2: ครับผมครับ
5: เดี๋ยวเราคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะวันนี้สองท่านค่ะก็จะเป็นตัวแทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะท่านแรกคุณดั่งธนครหรือคุณอัครินทร์ปุรีเป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดนะคะเข้าออกเรือนจำไม่น้อยกว่า7ครั้งปัจจุบันชีวิตพลิกผันนะคะหลังจากพ้นโทษออกมาก็ได้รับโอกาสจากสังคมและอีกท่านนึงค่ะเป็นตัวแทนของคู่พี่น้องนะคะลูกสาวคนสวยของพี่เอชัยามิตรชัยน้องแป้งพรพัชนกนิตรชัยค่ะน้องแป้งมีน้องชายอยู่หนึ่งคนเขารักและผูกพันกันมากวันนี้น่าจะได้แชร์ประสบการณ์ดีๆสวัสดีทั้งสองท่านค่ะพี่รังก่อนค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริงเป็นพี่แล้วมีน้องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราต้องไปช่วยอะค่ะ
6: โดยความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่าชั่วโมงนั้นมันคิดไม่ทันหรอกด้วยอายุอะไรเงี้ยมันต้องช่วยอยู่แล้วช่วยน้องอยู่แล้วเพราะว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมถูกจับเนี่ยพี่สาวผมก็ช่วยแต่พอมันถูกจับบ่อยใช่ไหมอย่างผมเนี่ยพอมาถึงกระบวนการนึงพี่สาวก็คิดว่าผมอาจจะต้องรับผิดเพราะเขาอยากผมเป็นคนดีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยในชั่วโมงนั้นผมคิดว่ามันคงคิดไม่ทันเราต้องคิดว่าต้องช่วยน้องออกมาก่อนอ่ะอาจจะหลงผิดในการกลับไปขายยาแบบนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเงิน 200,000 ใช่ไหมฮะเราจะไปหายิ้มจากไหนอะไรจากไหนมันมืด8ด้านอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรักถูกไหมฮะสายใยอะไรแบบนี้มันทำให้หลงผิดแบบนี้ได้ครับ
7: ถ้าเป็นในครอบครัวของแป้งเนี้ยเหมือนเราจะอยู่กับน้องที่เป็นเหมือนเพื่อนเราอะตลอดเวลาคือหนูย้ายโรงเรียนบ่อยด้วยอะไรด้วยแล้วพอมีน้องชายเวลาที่อาจแค่เขาทำผิดนิดนึงหรือว่าใครมาแกล้งเขาสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเราเป็นพี่อะใช่เราช่วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะทำผิดหรือทำถูกอะไรเงี้ยเราต้องคุยกับเขาก่อนแต่ณวินาทีนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเข้ามาในแง่ของพี่สาวแน่นอนว่าช่วย 100% ค่ะแล้วก็แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาคุยกับเขาก่อนว่าเหตุผลมันเป็นยังไงทำไมถึงต้องทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขายังมีความคิดที่จะทำผิดอยู่แบบนี้หนูก็จะพูดกับเขาว่าก็ยังมีพี่อ่ะที่คอยซัพพอร์ตทางความรู้สึกกับประสบการณ์ที่แชมป์เจอหรืออะไรเจออ่ะก็รู้ว่าพี่ไม่ทิ้งแชมป์หรอกแต่ว่าให้เขาได้ไปเติบโตด้วยตัวเองคือให้เขาเผชิญกับสถานการณ์ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าผิดแล้วณตอนนั้นก็ต้องช่วยก่อนแล้วค่อยมาคุยสำหรับแป้งนะคะ
4: มันเป็นสิ่งแรกที่เราตัดสินใจอยู่แล้วล่ะเนาะสำหรับคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกับเราคือผมชอบคำพูดของคุณหลังมากที่เขาพูดว่ามันไม่ต้องคิดแล้วณเวลานั้นคือยิ่งถ้าเป็นลูกน้องเรายังช่วยเลยและนี่คือภาษาอะไรกับสายเลือดเดียวกันอ่ะมันไม่ทันได้คิดแหละก็เลยเข้าใจพี่เล่ากี่ว่าเฮ้ยแล้วนี่คือหนักอาจจะหนักกว่าเราซะด้วยซ้ำเพราะพวกเราคือพี่น้อง
5: อ
4: ันนี้เป็นทั้งพ่อและพี่ด้วยดังนั้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจมีออปชันเดียวคือต้องช่วย
5: ค่ะทีนี้พอใช้นี่หมด3เดือนมันก็น่าจะจบมันก็น่าจะเลิก
4: ครับ
5: ค่ะทำไมมันยังไปต่อคะ
3: การที่เรางานนี่มันเดินไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดลำบาก
2: ขึ้นหลังเสียแล้วลงยากครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครมาบังคับเราหรอกครับแต่เหมือนกับว่าความโลภของคนนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถหยุดได้อะไรเงี้ย
5: ค่ะจากจุดเริ่มต้นนะคะที่พี่เล่ากี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าอยากจะไปช่วยน้องชายแต่สุดท้ายแล้วค่ะทำให้พี่น้องไม่สามารถจะออกจากวังวนนี้ได้แล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญในชีวิตนะคะเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครค่ะ
8: อ เราคุยกันหลายต่อหลายครั้งว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่มันไม่เคยเป็นไปได้สักครั้งหนึ่งนั่นพี่ชายทั้งสองของผมครับคนที่ถือกระเป๋ามีสินค้าพิเศษข้างในนั้นพี่พงศ์พี่ชายคนรองส่วนคนที่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนั่นพี่เล่ากี่ครับพี่ชายคนโตด้วยความโลภทำให้ผมต้องเข้ามาพัวพันอยู่กับยาเสพติดแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคือการที่พี่ทั้งสองคนรักน้องช่วยเหลือน้องจนตัวเองต้องลำบากต้องเป็นคนผิดของสังคมเป็นคนผิดของกฎหมายบ้านเมืองผมขอโทษนะที่พาพวกพี่เข้ามาเสี่ยงด้วย
9: ก็รู้ตัวเองนี่ยังไงก็อย่าให้เสียเรื่องกันแล้วกันล่ะผิดมากเต๋าแต่พี่ไม่ช่วยน้องแล้วพี่จะไปช่วยใครวะ
8: มันจะเป็นครั้งสุดท้ายพี่ผมสัญญา
9: เฮ้ยมันมาแล้วมาแล้ว

0: นมน่ะครบใช่ไหม
1: เอาชัวของก็ได้แล้วเงินน่ะผมขอร้องนะว่าครั้งเนี้ยผมขอเป็นครั้งสุดท้าย
2: แล้วมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริง
3: ๆให้ตำรวจ
4: ให้ไ
3: ป
4: เ
3: ลย
4: นั่งลง
3: นั่งลง
2: ในที่สุดมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆครับ
1: แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้อ่ะ

จากความผิดที่จำเลยทั้ง3ได้ร่วมกระทำในหลายกรรมหลายวาระศาลฎีกามีคำสั่งให้พิพากษาประหารชีวิต

0: 제발 뭔가 답이 이용하다 이용하다
1: ศพลูกชายทั้งสามของแม่ต้องถูกส่งกลับไปบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
0: ผมขอโทษพี่ขอโทษแ
2: ม่ย้อนกลับไปจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีใช่ไหมคะวันที่ถูกจับ
3: ก็รู้สึกเสียใจที่ได้ทำแบบนี้
1: เหมือนในละครไหมที่สิ่งแรกที่เราทำเลยคือขอโทษพี่ๆอย่างเดียว
3: ครับผม
1: วันแรกเลยอ่ะของการที่จะต้องเข้าเรือนจำเห็นว่าอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
4: วันแรกเข้าไปอยู่ด้วยกันครับ
1: ครับ
4: อยู่ด้วยกันเข้าไปพอเข้าไปคืนแรกเราจะนอนด้วยกันครับเพราะว่าเราไปเย็นมากแล้วก็แดนที่เราต้องเข้าไปอยู่เนี่ยเขาปิดแล้วเราต้องไปนอนแดนชั่วคราว
1: ครับ
4: ครับเป็นนอนด้วยกัน
1: อยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้น
4: หลังจากนั้นพรุ่งนี้เช้าเราก็เข้าไปในแดนที่เราต้องไปอยู่จริงๆก็ต้องแยกกัน
1: คือแล้วพี่อยู่กับใครฮะ
4: ผมอยู่กับอันนี้แล้วก็อยู่กับคู่คดีอีกคนนึง
2: สภาพความเป็นอยู่
4: แออัดมากครับนอนเสียบกันอย่างนี้ครับแบบนอนแบบหัวหางกันอ่ะเขานอนแบบเท้าเสียบเราอย่างนี้เราก็เสียบเขาอย่างนี้เรานอน
1: คือนอนไขว้หรือหวีเลยอย่างนี้เหรอ
4: ถูกต้องครับ
1: คือนี่คือขาของเรานี่คือขาของเขา
4: ขาของเขาอย่างนี
1: ้โอ้โหแออัดขนาดนั้นเลยครับ
4: ถูกต้องครับนอนไม่หลับ
2: ค่ะ
4: พลิกเราเขาพลิกเราก็ตื่นอ่ะเราพลิกเขาก็ตื่น
1: สุดท้ายแล้วพี่น้องทั้งสามคนก็ได้มาอยู่รวมกัน
4: อยู่รวมกันตอนที่เราตัดสินประหารชีวิตแล้วก็
1: มาบางขวาง
4: มันอุ่นใจอะครับคือการที่เราได้มาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราอุ่นใจที่ว่าเราไม่สบายอะไรไงก็ดูแลกันได้มีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาหารือกัน
1: กี่ปีจนกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกัน
4: 4ปี
2: ทีนี้พอศาลพิพากษาประหารชีวิตในละครเนี่ยเหมือนพี่จะบอกว่าถ้าเราถูกประหารแล้วศพ3ศพส่งไปถึงหน้าบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
4: ครับ
2: ตอนนั้นคือคิดอย่างนี้เลย
4: ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาประหารนักโทษไป2คนช่วงปี52ที่จริงช่วงนั้นน่ะคิวของผมนี่มันก่อน2คนนั้น
1: อ้าว
4: ครับก่อนเขาอีกนะครับแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดเขาถึงโดนประหารก่อนผมครับทีนี้ก็เขาโดนประหารปั๊บก็มีข่าวเยอะๆไปหมดทั้งทางทีวีทั้งอะไรออกกันว่าจะประหารชีวิตนักโทษ32คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ประหารไป2คนเนี่ยยังเหลืออีก 3-4 คนที่ทยอยจะต้องทยอยประหารให้หมดอะไรเงี้ยก็คิวต่อไปก็คือคิวของพวกเรานี่แหละเครียดมากจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่านอนกลางคืนเนี่ยเราแบบเรานอนเหมือนมันไม่ติดพื้นเหมือนกับว่าเราลอยจากที่นอนประมาณ1คืบนอนตัวเกรงลอยมา1คืบนอนไม่หลับอยู่โอ้ยประมาณ3อาทิตย
2: ์โอ้โห
4: 3อาทิตย์นี่มันทำให้เราแบบถึงขั้นที่ว่าตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้เลยนะครับ
1: แล้วพี่สาวพอรู้ว่าโดนประหารชีวิตแล้วคิวหน้าต้องเป็นเราคิดเหมือนพี่เล่ากี่ไหม
3: ก็เหมือนกัน
2: คิดถึงแม
3: ่ครับผมคิดถึงแม
1: ่แล้วถามได้ไหมขอโทษนะที่ต้องถามคำถามนี
2: ้
1: พี่ยังไงเมื่อพี่น้องต้องมาอยู่รวมกันโดนคดีประหารชีวิตแต่ทั้งหมดมันเริ่มต้นเพราะเรา
3: ก็รู้สึกเสียใจ

0: การรอรับโทษประหารนะคะทางผู้คุมเขาจะไม่บอกล่วงหน้า
1: ไม่บอกครับ
0: ค่ะ
1: ไม่บอกครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยมันคือการลุ้นถูกไหมคะ
1: ครับแต่ละมันคือการลุ้นครับเราก็จะลุ้นว่าช่วงเวลา4:05ถึง4:30เนี่ยจะมาเปิดประตูไหมลุ้นอยู่แค่นั้นจะมีเสียงกุญแจเนี่ยจะมีเสียงถอดกลอนประตูจะมีเสียงกุญแจเดินเข้ามาอะไรยังไงหรือเปล่าต้องคนต้องฟังเสียงนี้ครับเมื่อไหร่ที่มีเสียงช่วงเวลานี้นี่เขาจะไม่มาเปิดง่ายๆจะไม่มาเปิดพร่ำเพื่อนอกจากว่าจะจำเป็นจริงๆอย่างเช่นว่านักโทษออกศาลกลับมาเนี่ยเขาถึงจะมาเปิดให้นักโทษเข้ามาถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครมาเปิดนักเจ้าหน้าที่จะไม่มาเปิดเลย
2: คือจริงๆแล้วมันเป็นได้ทุกวัน
1: เป็นได้ทุกวันเราก็ต้องลุ้นทุกวันวันว่าเราจะตายเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เสาลุ้นไหมคะ
3: ก็ลุ้นครับผม
0: ลุ้นทุกวันแบบพี่
3: ครับผ
0: มไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราวันไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ค่ะมาคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะคุยกับน้องแป้งนะคะถ้าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแบบพี่น้องคู่นี้ค่ะแป้งคิดว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงคะ
4: ตัวหนูว่าเป็นคนรักครอบครัวมากมันจะรู้สึกผิดไปหมดรู้สึกว่าเอ้ยห่วงไปหมดห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องห่วงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันคือเราทำผิดเราก็เลยจะรู้สึกว่าเราเสียใจอ่ะมันเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างกับถ้าหนูได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นะคะมันก็จะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลง

0: แย่ที่สุดนะฮะแต่ว่าในกระบวนการที่อยู่ถึง4ปีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถตกผลึกทางความคิดได้ว่ามันก็เป็นเหตุเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทำกันแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในมันจะทำใจได้คนคุกทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในเรือนจำสักพักนึงเนี่ยมันจะทำใจได้เพราะด้วยสิ่งแวดล้อมสถานการณ์หลายอย่างมันต้องปรับเหมือนเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อยู่ให้ได้ในสิ่งที่พี่ทั้งสองคนเล่าเนี่ยมันเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งในความลำบากที่ยังไม่ได้ครบล่ะถ้าครบเนี่ยมันคือนรกบนดินดีๆนี่เองนะฮะงั้นมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจในความรู้สึกตรงนี้ได้เวลาพูดมันดูสวยงามนะกินข้าวแดงมันกลืนไม่ลงนะกับข้าวเนี่ยมันกลืนไม่ลงนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่กินในลักษณะกระบวนการความคิดที่เพิ่งถูกจับเข้าไปแล้วฟุ้งซ่านนอนไม่ได้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรฉันจะอยู่ยังไงนี่ดีนะพี่เข้าไปยุคนั้นที่มีแค่2แดนถ้ามีแบบ6แดนพี่6คนแยกกันหมดเลยเพราะเขาจะไม่พี่น้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคู่คดีไม่ให้อยู่ด้วยกันและในยุคหลังๆดีหน่อยฮะโทษประหารนี่ก็เริ่มบอกว่าเวลาตัดสินประหารชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยอัตโนมัติจะต้องฎีกามันจะไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียชีวิตแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ได้ว่ามันหดหู่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้นี่ก็เพราะหลายๆคนเนี่ยเป็นลักษณะแบบพี่เนี่ยคือบ้านในเรือนจำเยอะผมเจอเพื่อนเนี่ยตาผมเกือบไหลตอนที่ดูตอนตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ล้มลงเนี่ยคือผมผ่านสถานการณ์แบบนี้เยอะมีเพื่อนผมหลายคนเนี่ยที่โดนตัดสินประหารแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้ก็เสียสติหลายคนพี่ก็คงเคยเจอใช่ไหมฮะ
1: ชีวิตในเรือนจำตอนนั้นเนี่ยมันคือหมดความหวังไปเลยไหมคะ
2: หมดความหวังเลยครับเพราะว่าศาลชั้นฎีกาเขาตัดสินมาแล้วครับว่าให้ประหารชีวิตสถานเดียว
1: ยังไงก็โดนแน่ๆ
2: ครับผมก็หลังจากศาลตัดสินประหารชีวิตเสร็จอีก1อาทิตย์ก็จะมีใบเด็ดขาดมาให้เราเซ็นรับทราบว่าเราเนี่ยถูกจงจำมาแล้ว 3,000 กว่าวันแล้วก็ให้อยู่ในการดูแลของเรือนจำขังเอาไว้จนกว่าจะประหารชีวิต
1: ท่ามกลางความสิ้นหวังของ3พี่น้องนะคะแต่แล้วค่ะก็ไปเจอสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำอย่างไรติดตามชมจากละครค่ะ
3: ที่ในเรือนจำท่ามกลางความหมดอะไรตายอยากมีพี่เล่ากี่คนเดียวนี่แหละครับที่ไม่เคยหมดหวังแกคอยนั่งขัดโซ่ตรวนทุกวันทุกวันเพื่อไม่อยากให้มันขึ้นสนิมเหมือนการขัดโซ่ตรวนเนี่ยเป็นการทำให้จิตใจแกสงบเพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง
4: มันมาแล้วมาแล้วนักโทษชายแสงสุรีมณีรัตนาถึงเวลาแล้ว
5: ที่หออิสรภาพมาถึงแล้วอิสรภาพ
4: เดี๋ยวผมพยุงคุณมาเองทำใจดีๆไป
5: อิสรภาพ
6: ไปดีนะเพื่อนเดี๋ยวไปพบกันใหม
5: ่เมื่อไรจะถึงคิวเราก็ไม่รู้อ่ะ
6: ฟองขัดตรวนซะ
5: จะเช็ดไปทำไมวะพี่ยังไงเราก็ต้องตายอ
7: ่
5: ะ
7: ตอนนี้เรายังไม่ตายไงโซ่เป็นสนิมอ่ะเราอาจจะตายอย่างทรมานก่อนถึงเวลานเว้ยยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปอีกนานดูแลมันให้ดีถ้าเราจะต้องอยู่ก็ต้องอยู่อย่างปกติทำใจให้สงบสุขให้ได้อง
3: พี่เล่ากี่แกคอยบอกตลอดแล้วครับว่าการขัดโซ่ตรวนเป็นเหมือนการขัดเกลา

0: อิดใจผมได้เข้าใจมันจริงๆก็วันนี้แหละครับ
1: ถ้าเราไม่รู้ว่าจะพยายามอยู่ไปเพื่ออะไรก็ให้นึกถึงว่าอยู่เพื่อเนี่ย
0: เนี่ยภาษาม้งแปลว่าแม่ครับทุกคนรู้ดีว่าเนี่ยแกชอบการใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้านไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เนี่ยแกอยากจะเข้ามาใช้ชีวิตที่วุ่นวายในเมืองกรุง

0: งแต่พวกเราโดนจับขึ้นศาลแล้วก็มาอยู่ที่นี
1: ่แนวจงเปีย
2: แนวจงเป็นยังไงกันบ้างลูก
1: เนี่ยไม่ต้องห่วงนะพวกผมกับน้องๆอยู่กันสบายดี
0: ฉันขอโทษนะเนี่ยที่ต้องพาพี่ๆมาอยู่ที่นี
2: ่ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆพงเป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้หรือยัง
3: พยายามครับเนี่ย
1: แล้วจีเป็นไงบ้างเนี่ย
2: พ่อแกน่ะหรอก็เรื่อยๆตามวัยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ดูแลรักษาทุกคนได้ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ลูกสาวแกด้วยเล่ากี
1: ขอบคุณมากครับเนี่ยผมสัญญาผมจะพยายามหารายได้ส่งไปให้เนี่ยให้ได้นะครับ
2: แกก็เพ้อเจ้อแกอยู่ในนี้แกจะทำอะไรได้อดทนนะทุกคนเรากี่เป็นที่พึ่งให้น้องๆทำตัวดีๆให้เชื่อฟังผู้คุมหนักเชื่อว่าวันหนึ่งจะได้ลดโทษ
1: ครับเนี่ย
0: จะเป็นพรจากแม่หรืออะไรก็ตามการที่เราทำความดีอยู่ในนี้มาผ่านไปหลายปีเราก็ได้รับอภัยโทษครับจากประหารชีวิตก็เหลือแค่ติดคุกตลอดชีวิตจากติดคุกตลอดชีวิตเราก็ได้ลดอีกเหลือ22ปี
4: ลงชื่อผู้รับสนองพระราชโองการอธิบดีกรมราชทัณฑ์

0: แล้ววันหนึ่งก็เหมือนฟ้าเห็นใจคนดีๆอย่างพี่เล่ากี่ครับมีขยะเกลื่อนกาดที่ไหนพี่แกก็จะคอยไปกวาดไปเก็บอยู่เสมอแล้ววันนั้นเองครับขยะที่แกเก็บมามันกลับกลายเป็นเหมือนลายแทงขุมทรัพย์ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ
1: หงเสาข้าวถุงแป้งนี่มีสูตรทำโรตีด้วยเว้ยแล้วมันยังไงพี
0: ่พี่จะลองทำกินเหรอ
1: ไม่ใช่แค่ทำกินสิพี่จะทำขายในเรือนจำเนี่ยแล้วเอารายได้ส่งกลับไปให้เนี่ยไงท่านครับผมทำตีขายในเรือนจำนี่ครับ
2: น่าสนใจนะเดี๋ยวจะลองขอท่านผบ.ดูให้
1: ขอบคุณมากครับท่าน
2: ขออนุญาตนะครับท่านผบ.เรือนจำครับ
3: ครับครับ
2: ครับ
3: มาแล้ว
1: ผบ.แล้ว
2: ครับคือนักโทษเขาอยากได้อุปกรณ์แล้วก็ครูที่จะมาช่วยสอนทำโรตีครับผมได้ไหมครับ
1: แล้วคุณเห็นว่ามันปลอดภัยไหมล่ะกับผู้ต้องขัง
2: ก็ปลอดภัยครับผม
1: แล้วมันสมควรให้เขาทำไหม
2: ครับผม
1: ถ้าคุณเห็นสมควรผมก็อนุมัติครับ
2: ขอบคุณครับมาครับขออนุญาตครับท่านผบ.ครับ
3: ครับ
2: ตอนนี้อุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วครับขาดครูสอนครับผม
1: โอ้ยผมเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อย
2: โอ้โห
1: มาเชิญครู
2: โอ้สวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงครับครับผมถ้าไปกันหมดเดี๋ยวคุณนายจะเหงานะครับเรียนเชิญคุณนายมาชมการสอนทำโรตีด้วยกันเลยครับผม
1: อันนี้ผบ.ตัวจริง
4: คร
1: ับ
4: ผบ.
5: ครับ
1: ช่วยสอนน้องๆเขาหน่อยนะครับพอดีว่าน้องๆเขาอยากมีอาชีพนะครับฝากเชิญสอนเลยครับ
5: ตรงกลางนี่ให้มันหนาหน่อยแล้วก็ตรงขอบให้มันบางหน่อยนึง
1: ครับครับ
5: ลักษณะอย่างนี้ให้กลมที่สุดนะครับแล้วเวลาเราฟาดมันก็จะไม่หนักไปข้างหนึ่งข้างใดนะครับ
1: ครับ
5: มันก็จะกางออกเท่าๆกัน
1: อุ้ย
2: ผบ.ครับ
3: ครับ
2: ดูท่าทางเอาไปประหารกันไปประหารกัน
1: เรียบร้อยครับท่าน
2: ใช้ได้
1: ขอบคุณมากคร
2: ับ มีแววมีแวว
1: สู้ต่อไปเป็นภาพที่น่ารักมากก่อนอื่นชิมครับพี่หมวย
4: ได้ค่ะ
1: มีคนรอชิมอยู่ตรงนู้นพี่หยิบก่อนผมจะไปให้ทางนู้นลองชิมเป็นไงครับ
4: กรอบ
2: เอาแล้ว
4: หยุดไม่อยู่
1: มันมีความกรอบนอกนุ่มในมีความหนึบแต่ที่สำคัญคือเคี้ยวเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันไม่ต้องสู้กับแป้งคือมันเหมือนจะเกือบละลายหายไปในปากความกรอบความหนึบมันมากำลังพอดี
5: มากครับ
1: เจี๊ยบอร่อย
4: ต้องย้อนถามไปว่าวันที่คิดจะทำโรตีเนี่ยตอนนั้นโทษทหารก็ยังมีอยู
5: ่ครับผม
4: แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เล่ากี่ยังมีกำลังใจมีความหวังที่จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองและน้อง
5: ๆครับตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันตัวเองจะรอดมาได้นะครับผมคิดว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ต้องสู้นะครับต้องสู้เราจะมาแบบ หมดอะไรแต่อย่างอย่างนั้นมันไม่ได้อะครับ
1: พี่เลือกการทำแป้งโรตีจากการกวาดขยะจริงๆเหรอวันหนึ่ง
5: ครับผมครับที่จริงผมไม่ได้เป็นคนกวาดขยะหรอกครับแต่ว่า

0: มีผมเวลาผมเดินไปเนี่ยผมเห็นขยะมันล้นอะไรเงี้ยผมก็มักจะช่วยเก็บพอดีมีบังเอิญอยู่วันหนึ่งที่ผมไปเก็บแล้วทีนี้ผมเห็นเหมือนกับว่ามันสะดุดตานิดหน่อยว่าเอ้ยมันคืออะไรก็เลยเจอครับว่าอ๋อสูตรทำโรตีก็เลยเกิดความคิดในใจขึ้นมาว่าเออเรากำลังหาวิธีที่จะทำอาหารกินอยู่ทำอะไรขายก็ได้ที่มันช่วยเหลือพวกเรา3คนได
1: ้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโรตี
0: ที่ไปที่มาของโรตี
1: แล้วก็ทั้งสร้างรายได้ให้กับพี่น้อง3คนที่ติดอยู่ภายใน
0: ครับ
1: รวมถึงมีเงินเก็บที่จะส่ง
0: ถูกต้องครับเราเวลาที่ทำแล้วเราได้ตังค์แล้วก็ใช้จ่ายกินบ้างเหลือเท่าไหร่แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เวลาลูกเขาแบบเรียนหนังสือเขาไม่มีเงินค่าเทอมค่าเล่าเรียนแต่ละเทอมอย่างเงี้ยเขาจะขอมา
2: ใช้เวลาปรับสูตรอยู่นานไหมคะกว่าจะลงตัว
0: เฉพาะแป้งของโรตีนี่ผมใช้เวลาประมาณ4ปี
2: 4ปี
0: ครับทำปรับไปเรื่อยๆให้มันเป็นแบบเนี้ย
1: 4ปี
0: ครับ4ปีพอได้แป้งแล้วผมก็มาทำเรื่องรสชาติ
1: รสชาติอีกกี่ปีครับ
0: ทำรสชาติอีกผมขายอยู่14ปีนะครับขายอยู่10ปีนี่14ปีนี่ผมปีที่12ครับที่ทำรสชาติได้ลงตัวครับ
2: รวมแล้วเนี่ย12ปี
1: 12ปี
2: ในการพัฒนาสูตรแป้งและรสชาติ
1: คุณฮะปกติคนเขาจะขายของเขา1อาทิตย์2อาทิตย์เขาเริ่มขายเลย
0: ครับอันนี้คือผมขายไปด้วยปรับไปเรื่อยๆครับ
1: อ๋อลืมคุณมีเวลา
0: ครับมีเวลาเยอะ
1: เชี่ยวันที่ได้ลดโทษอ่ะรู้สึก
0: วันนั้นนี่โอ้โหแบบจากที่เราแบบมืดมิดเหมือนโดนอะไรสักอย่างทับเราไว้อย่างแน่นหนาเหมือนเราหายใจไม่ออกเนี่ยวันนั้นนี่แบบโล่งไปหมดเลย
1: พี่สาวล่ะรู้สึกยังไงวันนั้นฮะ
3: ก็ดีใจมาก
1: โล่งแบบนี้บ้างไหม
3: ครับผม
1: เคยคิดไหมว่าจะมีวันนั้นกับคดีของพวกเรา
3: ก็ไม่คิดครับไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วพอรู้ปุ๊บได้ลงก้มกราบเหมือนวันนั้นจริงๆเหมือนในละครไหม
0: ก็กราบ
3: ครับผม
2: แล้วในที่สุด3พี่น้องก็พ้นโทษหล
3: ัง
2: จากที่ต้องอยู่ในเรือนจำมานานกว่า22ปี
3: ครับ
2: จำความรู้สึกวันแรกที่ก้าวขาออกจากเรือนจำได้ไหมคะ
3: ก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกนะฮะไม่คิดว่าจะได้ออก
0: สำหรับผมมันเหมือนเป็นประตูมิติครับซึ่งเราเดินผ่านไปผ่านมาที่ประตูมิติแต่เราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได
2: ้ค่ะ
0: ซึ่งช่วงเวลาที่เราเดินก้าวออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดก่อนก้าวทีละก้าวนี่เราแบบรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังจะก้าวพ้นจากอุโมงค์นรก

0: พอก้าวก็ออกมาพ้นปั๊บเหมือนมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากเลยในโลกใบนี
1: ้
0: ชัดเจนแสงสว่างมันส่องมาหาเราเรามองเห็นทุกอย่าง
2: ถามว่าหลังจากพี่น้องคู่นี้ที่ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดผ่านมาด้วยกันนะทั้งเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ข้ามไปรับมาขายจนติดคุกจนตอนนี้ออกมาข้างนอกมีอาชีพด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างระหว่างพี่น้องดีขึ้นดีกว่าเดิมจากที่รักกันอยู่แล้ว
0: ครับก็ยังรักกันเหมือนเดิม
2: เขายังเป็นเสมือนทั้งพ่อทั้งพี่เราไหม
0: ครับผม
3: ครับผม
0: ก็ที่เขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข
2: ครับ
0: ก็นี่แหละครับเนี่ยไปด้วยกันเมาด้วยกันครับคือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
2: ผัวพัน
0: กับเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำ
2: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราอะ

0: ขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
1: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
0: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
1: ครับผมฮะ
0: เป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณหลังและน้องแป้งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่น้องคู่นี
2: ้ค่ะก็หนูคิดว่าดีใจแทนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าคิดดีอดทนตั้งใจทุกอย่างแล้วก็คือที่สำคัญมากๆเลยสำหรับหนูคือกำลังใจถ้าเกิดว่ามีคนใดเหมือนคนใดคนหนึ่งท้อแท้แล้วถ้าเกิดท้อแท้กันไปหมดเนี่ยอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะในความคิดหนูนะแต่นี่ทุกคนแบบส่งเสริมกันเป็นกำลังใจให้กันนะความสัมพันธ์ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจแทนมากๆที่ท้ายที่สุดแล้วก็มีวันนี้แล้วโรตีก็อร่อยมาก อันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะ
3: ค่ะ
0: เสียบ
3: ที่หลังนะคะ
0: ซึ่งคุณหลังอยู่ข้างในคุณรู้จริงเลยล่ะ
4: ใช่ครับผมค่อนข้างว่าประทับใจในชีวิตของพี่สองคนนะฮะในความโชคร้ายของพี่อ่ะมันมีความโชคดีอยู่ที่พี่ตกมาอยู่เรือนจำบางขวางทำไมเรือนจำบางขวางถึงอนุญาตให้พี่สามารถขายเก็บเงินส่งที่บ้านได้เรือนจำอื่นไม่ได้ฮะเพราะเรือนจำบางขวางเนี่ยโทษสูงเขาไม่อยากนักโทษเครียดถูกไหมฮะเขาก็จะอารุ่มอร่วยจนพี่สามารถเอาเงินส่งกลับไปที่บ้านได้ถ้าพี่อยู่ที่เรือนจำบำบัดของพี่นะฮะพี่จบชีวิตแน่นอน
0: อ๋อคือเขาจะไม่ให้ทำ
4: แต่มันมีเงินในเรือนจำไม่ได้อยู่แล้วฮะ
0: อันนี้คือเขาทำเพราะว่านักโทษเหล่านี้คือนักโทษประหารไม่อยากให้เขาเครียด
4: เรือนจำบางขวางเนี่ยเป็นเรือนจำโทษสูงมันสบายกว่าเรือนจำปกติทั่วไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อยากให้นักโทษเครียดเพราะว่าถ้าเกิดเขาเครียดมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายตัวเองหรือแขวนคอตายได้เขาก็สรรหากิจกรรมที่นักโทษจะพัฒนาทางความคิดหรืออาชีพนั้นในความโชคร้ายเนี่ยมันมีความโชคดีอยู่ในนี
3: ้
4: ผมเชื่อว่ากว่าคุณพี่สองคนเนี่ยจะมาทำโรตีเนี่ยคงรับจ้างทำทุกอย่างในเรือนจำหลายอย่างจนวันหนึ่งมันเจอตัวนี้แล้วมันใช่และพี่ยังสามารถเอามันมาประกอบอาชีพข้างนอกได้อีกผมยกนิ้วให้ฮะเยี่ยม
3: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันสอนอะไรในชีวิตของเราบ้างคะ
5: ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราทำผิดพลาดมานะครับแล้วก็เราต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวค่อยๆดูค่อยๆไปนะครับก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนต้องคิดให้หนักๆนะครับอย่าเดินไปดูที่ไม่คิดเพราะมันจะหลงทางอย่างเงี้ยครับครับ
3: พี่สาวล่ะคะ
1: ครับผมก็เหมือนกันฮะก็รู้สึกว่าผิดรู้สึกผิดมากที่ทำผิดพลาดแบบนี้ทำเรื่องไม่ดีครับก็สอนให้เรารู้จักมีความอดทน
3: แล้วความอดทนก็มาสำลิดผลในวันนี้อย่างที่เราได้เห็นนะคะพี่เล่ากี่กับพี่สาวเนี่ยสนิทกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตลอดมีอะไรอยากจะบอกกับน้องคนนี้บ้างไหมคะ
5: เราอยู่ข้างในเราก็ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันลำบากกว่านี้เยอะๆเราก็สู้ผ่านมันหมดแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตต่อไปนี้เราก็ต้องสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปอย่าแพ้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในอิสระเสรีมีน้อยมากแต่ที่นี่โลกมันกว้างเราสามารถที่จะทำมาหากินยังไงก็ได้คือเจาะตลาดยังไงก็ได้นะครับพูดถึงว่าเราจะไปเจาะตลาดจะไปค้าขายยังไงพวกที่มันถูกกฎหมายนี่นะครับอย่างเช่นว่าลาโรตีเนี่ยเราสามารถที่จะไปเปิดตลาดตรงไหนก็ได้ครับเราสามารถมีอิสระในการทำมาหากิน
0: ครับ
5: ก็เราไม่กลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้
3: คร
5: ับ
0: พี่สาวมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เรากี่ไหมครับ
1: ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นพี่ชายคนหนึ่ง
3: ครับเวลาที่รู้สึกดีต่อกันนะคะพี่น้องคู่นี้เนี่ยแสดงออกยังไงคะ แสดงความรักต่อกันยังไง
5: กอดกันกอดกัน
3: ต้องอยู่ในเรือนจำกอดแบบนี้ไหมคะกอดน้อง
5: ก็กอดอย่างนี้แหละครับเวลาที่เรามีอะไรจะคุยกันเราก็ดีใจแล้วเรามากอดกันอย่างนี้นะครับ

0: ให้ฝากอีกนิดนึงสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นทางออกที่ง่ายกับการที่เข้าไปพัวพันยาเสพติดเพื่อเพียงจะเอาเงินแบบง่ายๆแต่เราก็เห็นมานักต่อนักแล้วเนาะหลังแล้วว่าจริงๆแล้วมันเข้าไปมันคงอาจจะแป๊บเดียวที่ได้เงินก้อนแต่มันคงลำบากไปยาวกว่านั้นฝากนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องๆควรจะระวังตัวยังไงที่ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยน่าจะดีที่สุด
1: ครับคือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องในดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราจะถอนตัวมันก็ลำบากนะครับลำบากแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับถ้าเราเกมเมื่อไหร่มันจะสลายไปหายพริบหายวับไปกับตาทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าเราใช้อะไรกับมันไม่ได้ครับครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสูญสิ้นอิสรภาพอิสรภาพนี้เรามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะครับการที่เรามาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเราขอเป็นได้แค่พ่อค้าโรตีจนๆอยู่ข้างถนนมันยังมีความสุขกว่า
0: ต้องเข้าไปอยู่ข้างใน
1: ครับต้องอยู่ข้างในหรือว่าไปอยู่บนกองเงินกองทองอย่างหวาดระแวงอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เพราะเราเคยมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่มานั่งให้เราสัมภาษณ์บอกมีเงินเก็บในหายในดินเป็น10ล้านแต่ใช้ไม่ได้สักบาทสุดท้ายก็ต้องยกไปพาเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเงินซ่อนไว้ที่ไหนแต่มีคนที่ผมอยากจะให้เขาฝากคือคุณหลังและคนที่คุณพูดถึงคุณก็เป็นหนึ่งคนที่คุณช่วยเขาคุณเอ็มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนฝากหน่อยครับว่าน้องๆ หนูๆควรจะอยู่ห่างไกลให้ได้มากที่สุดยังไง
2: คือวันนี้มันมีอดีตนักโทษแบบนี้ออกมาบอกกล่าวให้กับน้องๆเยาวชนทุกท่านแล้วนะว่ายาเสพติดหรือการใช้ชีวิตแบบนั้นน่ะกับเงินทองที่ได้มาโดยความทุจริตเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จได้และการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันสูญสิ้นอิสรภาพสูญสิ้นครอบครัวที่สำคัญที่สุดนะฮะในเรือนจำเนี่ยทำให้เราสูญสิ้นความเป็นมนุษย์วันนี้พี่สองคนออกมาพิสูจน์แล้วว่าเรายังสามารถเป็นมนุษย์ปกติชนอยู่ในสังคมของคนปกติได้อยากให้น้องๆเลือกนะฮะผมเชื่อว่าทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและคนยอมรับเท่กว่าเยอะฮะ
3: ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะพี่หลังกับน้องแป้งเนี่ยมองความรักของพี่น้องคู่นี้ยังไงบ้างคะ
4: สำหรับหนูนะคะก็ยังเชื่อว่าแบบความสัมพันธ์การให้กำลังใจกันในมุมมองของพี่น้องอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกดีอ่ะต่อให้เราไม่มีใครแต่วันนึงเราหันหลังกลับมาเราก็จะยังเห็นพี่หรือเห็นน้องเราอยู่ข้างหลังเราเสมออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรารู้สึกว่าคนข้างนอกจะทำร้ายเราขนาดไหนแต่เราก็ยังมีเขาเนี่ยที่คอยเป็นกำลังใจให้เราแบบมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อมีกำลังใจในการขับเคลื่อนทำอะไรต่างๆก็รู้สึกดีใจมากวันนี้ที่หนูมานั่งตรงนี้หนูรู้สึกว่าหนูได้อะไรเยอะมากมายเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆมากค่ะ
3: ที่หลังละคะ
2: คือที่นั่งมาทั้งหมดนี่คือความสัมพันธ์วันนี้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเสียหมดนี่คือความรักนะฮะเหมือนตัวผมเองก็ครอบครัวพังความสัมพันธ์ไม่มีชีวิตพังงั้นวันนี้ความรักระหว่างพี่น้องเนี่ยมันเป็นสายใหญ่ในการที่ตอนนั้นเราจะวุ่นที่ภาวะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีฮะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วเราก็ใช้สายใหญ่แห่งความรักเนี้ยทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องผมว่าความรักใหญ่ที่สุดครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: มันทำให้เห็นเนาะว่าจริงๆแล้วการคนสามารถทำผิดได้แหละแต่ผิดแล้วเราจะเลือกที่จะยอมแพ้กับสิ่งที่เราผิดหรือเราขนาดเนี้ยไม่มีทางที่จะสู้แต่ก็สู้บางทีแสงสว่างมันมีจริงๆนะก็ขอให้สู้และเป็นคนดีกันต่อไปวันนี้สนุกมากจริง
3: ๆค่ะหวังว่าจบรายการในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากเคสของพี่เล่ากี่กับพี่สาวขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณน้องแป้งขอบคุณพี่หลังด้วยค่ะ
1: ครับเป็นครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good แบบนี้ได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ที่นี่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: อยู่ตั้งแต่อายุ33จนถึง50 55
2: เชียร์นะพี่
1: ครับ
2: ผมให้เบอร์โทรมีอะไรบอก
1: ครับผมครับ
2: ผมมีอะไรพูดตื้นตันเสียงมันออกมา
3: น้องห่วงพี่แป้งไหมคะ
4: ไม่เห็นจะห่วงเลยอยากให้ห่วงเหมือนกันไม่เคยห่วงพี่สาวเลยแต่หนูว่าจะห่วงน้องใช
3: ่แต่พ่อห่วงลูกสาวค่ะพี่รู
4: ้แต่พ่อจะห่วงมากค่ะ
1: ครับก็คิดถึงตอนที่อยู่ข้างใน
5: คิดถึงหรือนึกถึง
1: นึกถึง
5: ครับเพียงแค่นึกถึงพอโรตีเขาอร่อยมากนะครับพี่หมวย
3: ค่ะพี่มิกทานไปกี่ชิ้นคะก่อนทาน
5: บ้าบอผมมาถามอะไรผมอย่างนี้ผมนับเป็นชิ้นเหรอ
3: ทานไปกี่แผ่นกี่จาน
5: 4เบาๆ4จาน
3: ใส่ไข่ก็มี
5: ใส่ไข่1เป็นเพลน3ครับ
3: ยังไม่พอ
5: มันก็ยืนรออยู่นี่ไงคุณหลังมีคนที่ออกมาแล้วแบบมีอาชีพอย่างนี้เยอะไหม
2: เยอะมากครับ
5: เพราะว่าด้านในคือเขาสอนให้ทุกคนออกมาคืออยากให้ได้อยู่กับอาชีพหรอ
2: ไม่ใช่ครับคือแต่ละเรือนจำเนี่ยมันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันบางเรือนจำเขาวิชาชีพข้างในมันไม่ได้มีมากพอทุกคนส่วนใหญ่เวลาออกมาแล้วประสบความสำเร็จคือทำอาชีพตัวเองแบบเนี้ยมีนักโทษที่กลับตัวได้อยู่ในสังคมเยอะมากภาคสังคมไม่ได้แบบผลักดันให้เขาให้คนได้เห็นว่ามันมีนักโทษที่กลับตัวได้อย่างเงี้ย
5: อร่อยไหมน้องแป้ง
4: อร่อยค่ะ
6: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มาพบกับฟุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลสกูลซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสกูลค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะมาโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

างอุณหภูมิที่ร้อนจัดรังสีความร้อนค่อยๆปกคลุมเข้าไปในผืนป่าต้นไม้เหล่านี้ทิ้งใบของมันเมื่อขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงลำต้นนี่คือการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดของพืชหลายๆชนิดที่อยู่ในป่าเต็งรังซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งของทุกปีถึงแม้ว่าการผลัดใบของต้นไม้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายสำหรับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ยังมีสัตว์อีกเป็นจำนวนมากต้องพึ่งพาต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากสตูเป็นที่หลบความร้อนจากแสงแดดและหาอาหารจากบริเวณนิเวศที่ซับซ้อนรวมไปถึงมนุษย์ซึ่งจัดอยู่ในลำดับสุดท้ายของวงจรห่วงโซ่อาหารต้องดิ้นรนหาของที่มีอยู่ในป่ามาเป็นอาหารเพื่อประคองชีวิตให้ผ่านวิกฤตความแห้งแล้งนี้ไปได้

0: อีสานตอนล่างหรือที่เรารู้จักกันว่าอีสานใต้นะครับก็จะมีจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกษครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ภูเขาไฟในเมื่ออดีต2ล้านกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมากถึง6ลูกครับโดยเฉพาะฤดูแล้งนะครับที่นี่จะมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องมีการปรับตัวในการหาอาหารครับท่ามกลางความแห้งแล้งนี้ในอดีตพวกเขาจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรเพื่อให้ผ่านช่วงของฤดูแล้งนี้ไปได้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันครับ
1: ภาคอีสานตอนล่างหรือที่เรียกกันว่าอีสานใต้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนภูเขาไฟโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีภูเขาไฟอยู่ด้วยกันถึง6ลูกแต่ภูเขาไฟเหล่านั้นก็ได้ดับไปเมื่อประมาณ2ล้านปีที่ผ่านมาหินละลายหลายชนิดที่อยู่ใต้โลกรวมไปถึงเท่าฐานที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟทับกระจายทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่เต็มไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนหลายชาติพันธุ์เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการเกษตรบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และสร้างอารยธรรมสืบต่อๆกันมาเป็นเวลานับพันปีครับ
2: ถ้าพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็จะมีคนเขมรจากค่อนไปทางบุรีรัมย์ตอนบนแล้วก็สุรินทร์แล้วก็จะมีกุยหรือที่นะครับเรียกว่าสวยแล้วก็ในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มไทยโคราชหรือไทยนางรองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไทเด้งกลุ่มพวกผมที่มาอยู่ได้ตรงนี้ก็คือบรรพบุรุษแต่ก่อนนี้ประมาณปีพุทธศักราช2490ได้มีการย้ายถิ่นฐานจากอีสานตอนบนลงมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือแถบสุรินทร์แถบศรีสะเกษแถบนี้โคราชเนี่ยก็จะมีแต่การอพยพหรือย้ายครอบครัวลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ก็ด้วยสาเหตุจากพื้นดินตรงนี้นี่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าอีสานตอนบนในอดีตพอลงมานี่ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟมีป่ามีแหล่งอาหารแต่น้ำเพื่อที่จะอุปโภคหรือบริโภคนี่ค่อนข้างที่ขาดแคลนมากจะมีน้ำเฉพาะหน้าฝนในพื้นที่หมู่บ้านแถบนี้เพราะว่ามันไม่มีที่กักเก็บน้ำฝนพอน้ำหลากหน้าฝนน้ำก็จะหายไปเลยพอเข้าสู่หน้าแล้งบนภูเขาหรือในที่นานี่จะมีแต่ความแห้งแล้งพื้นดินแตกระแหงบนภูเขาก็จะผัดใบหมดใบ

0: การเอาตัวรอดด้วยการหาอาหารจากธรรมชาติในป่าเต็งรังที่กำลังตกอยู่ในสภาพแห้งแล้งอย่างรุนแรงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เพราะในสภาวะโลกร้อนทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปรังสีความร้อนจากผิวโลกถูกดูดซับโดยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ชั้นในบรรยากาศและส่งรังสีนั้นกลับออกไปนอกโลกแต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศออกไปได้จึงสะท้อนกลับมายังพื้นผิวของโลกอีกครั้งนี่คือสาเหตุที่ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมระดับอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อนไปทั่วโลกและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน
1: ป่าเต็งหั่งนะครับป่าเต็งหั่งของอีสานเนี่ยของบ้านผมของชุมชนของอีสานตอนล่างเนี่ยมันแตกต่างจากป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นก็คือลักษณะของมันนี่ถึงประมาณฮอดเดือนกุมภามีนาเนี่ยมันสิพัดใบพัดใบออกเพื่อว่ามันสิบ่ได้ใส่น้ําอันที่นี่ป่าเต็งรังนี่มันสิเปลือกหนากว่าป่าดิบหรือป่าดงดิบเพราะว่ามันสิกันไฟเวลามีไฟป่าขึ้นมาเนี่ยมันสิเปียกของมันนี่โดยเฉพาะเปียกหั่งนี่มันสิกันไฟได้อยู่ที่ประมาณ700องศานะครับนี่คือคุณนี่คือลักษณะพิเศษของมัน
2: ท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าพวกเราจะหาอาหารจากพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วป่าเต็งรังแห่งนี้นะครับมีความหลากหลายทางอาหารอย่างมากครับโดยเฉพาะในสภาพของพื้นป่าที่เปิดโล่งแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงในทุกระดับสังคมพืชจึงมีการสังเคราะห์แสงและทำให้เกิดอาหารขึ้นมากมายแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะหาอะไรเพื่ออย่างชีพได้จากป่าแห่งนี้บ้างครับ

นี่ก็ไม่ผิดนะครับที่เราเห็นตรงบริเวณที่พื้นนี่เป็นต้นดอกกระเจียวนะครับที่คนท้องถิ่นเองเนี่ยนิยมใช้ทำเป็นอาหาร

0: ที่คนท้องที่นะครับมักนิยมนำไปใช้เป็นอาหารนะครับการล่าและก็จับทุกยุคทุกสมัยเลยครับแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าก็ยังมีเจ้ากิ้งก่านะครับชนิดนี้หลงเหลืออยู่จริงๆแล้วลักษณะนิสัยของมันก็เป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวมากแล้วก็เร็วนะครับดูด้านบนจะเห็นว่ามันพยายามจะหลบผมนะฮะแต่ยังไม่วิ่งหนีไปไหน
1: ผมก็ได้นำภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เขานำเอาไม้ไผ่นะฮะที่ตัดมายาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็นำเชือกนะครับมาผูกเป็นลักษณะของทำปมที่ด้านหนึ่งของปลายเชือกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำปลายเชือกอีกด้านหนึ่งร้อยนะฮะเพื่อสร้างเงื่อนกระตุกแบบนี้นะครับพอเวลาเราได้เงื่อนกระตุกแบบนี้แล้วนะครับเราไปนำไปคล้องที่คอของเจ้ากิ้งก่าที่อยู่ตรงบริเวณต้นไม้หรือพื้นที่ที่เราพบเจอแล้วเราก็ค่อยๆทำแล้วก็แบบนี้ฮะมันจะกระตุกแล้วก็รัดแล้วก็จะจับมาได้นั่นเอง

นี่เป็นอาหารโปรตีนมื้อแรกที่ผมหาได้ในป่าแห้งแล้งแห่งนี้กลิ่นของมันก็เหมือนเนื้อสัตว์ปิ้งย่างทั่วๆไปและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านจับพวกมันมาทำเป็นอาหารจำนวนของพวกมันจึงลดน้อยลงไปทุกทีครับ

ยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีโปรตีนสูงชาวบ้านมักออกไปจับในตอนกลางคืนสัตว์ชนิดนี้จะหลบหนีความร้อนจากแสงแดดลงไปอยู่ตามร่องลึกของแผ่นดินที่แตกระแหงในตอนกลางวันพอถึงตอนกลางคืนพวกมันจะขึ้นมาหาแมลงกินเป็นอาหาร

การเดินป่าเต็งรังในตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องง่ายป่าโปร่งและไม่ได้รกมากนักแต่สภาพที่มองดูคล้ายๆกันทำให้สับสนจนดูเหมือนว่ากำลังหลงป่า

การทำร่องรอยไว้ตามแนวต้นไม้และสังเกตทิศว่าเราเดินมาทางทิศใดจากนั้นก็เดินกลับไปทางทิศเดิมวิธีนี้จะช่วยให้เราหาทางออกจากป่าเต็งรังได้

นี่คือเสน่ห์ของป่าอีกประเภทหนึ่งที่กำลังเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอีกจำนวนมากกำลังรอคอยเวลาให้ป่าแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังตามมาคือภาพชีวิตในป่าเราอาจต้องใช้เวลาอีก2

Thank you.

ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันการเรียนรู้การดำรงชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความแร้งอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

แต่อุณหภูมิที่กำลังเพิ่มขึ้นบนโลกแค่1องศาก็มากพอที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอีกนับร้อยนับพันชนิดต้องสูญพันธุ์จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อวงจรห่วงโซ่อาหารแล้วเราซึ่งเป็นมนุษย์เป็นผู้ล่าในลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารจะยังดำรงชีวิตพึ่งพาอาหารจากป่าที่กำลังทวีความแห้งแล้งอย่างรุนแรงไปได้อย่างไร

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการ

0: อนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ
1: น
2: ตี้โบโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

ของโซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทําเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเค้าก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมากปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้

0: มากเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็มๆ
0: ถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแพลนกันไว้ว่าจะทําเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชําต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชํา
2: ใช่เป็นเรือนขอชํา
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทําแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกัสเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงกัสเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทําให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะมันกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่แบบว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติ
1: อ
0: ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: แล้วเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเ
2: ขาใช่ใช่ค่ะต้องประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่งเก่ง
0: ไ
1: ม่เลย
0: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วนั่นแบบเขาออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได
2: ้
0: นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: เออ
3: สวัสดีครับอาทิตย์ครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงงานเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
3: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
3: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: ครับ
1: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เออ
3: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
3: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: ครับ
3: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่อัน
3: นี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ย
1: ร
3: เราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
3: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
0: มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
3: ้
0: นี่พี่เลือกใช้อะไรครับ
3: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
3: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
3: โอเคครับเป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
3: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
3: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
1: เออ2
3: คร
1: ับ
3: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่
3: เขาสามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
3: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
3: ผนัง
1: โอเคอึ๊ดนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
3: ใช่ครับ
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
3: อันนี้คือข้าง
1: อันนี้ข้างเพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
3: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกอกแคนวาสนี้เลย
3: ใช่ครับ
1: เหมือนยิงเฟรมเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
3: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนั่นนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
3: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
1: โอ้โหแข็งเลย
3: ใช่ครับ
0: ขั้นต่อไป
3: ยิง
1: ตัว
0: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ห็นไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลก
2: จะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ก็คือใช้แมส
1: เดิมเลย
2: ใช้แมส
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: นี่คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงดิ
2: ใช้แม็ก
0: ซ์นี่แหละ
2: ใช้แม็ก
0: ซ์ไม่ผิดที
1: ่ไม่เรียกมุ้งเลยตรงน
0: ั้
1: น
0: ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปตรงด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งถี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: สี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งรวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: สนิมขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: เ
2: พราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: ต้อง
0: อีก3ด้าน
2: ใช่ครับ
0: 3ด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวเรา

0: เอาล่ะตอนนี้ก็เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับผม
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ประกอบใช่
2: หน้างานตรงน
0: ี้เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: ป้าเอาเข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวหมุนก่อนนะเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
2: ด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: ตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: อ๋อด้านนี
1: ้ใช่นะครับ

0: โอ้แล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
1: เอามาที
0: ่อะไรมาสิ
1: เอามาที
0: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
1: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
0: เ
1: ออครับโอเค
0: ตั้ง
1: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
2: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
1: ครับ
2: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
1: หน้ามาปะโปะ
2: มาโปะ
0: ครับ
1: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งไว้ตรงรอยต่อ
2: ใช่ครับ
1: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
2: นี
1: ่
0: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
2: ถูกต้องเด
0: ี๋
2: ยวเรามาต
1: ั้
2: งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยึดไว้คร่าวๆ
1: okay.
2: เพื่อเราอยากจะตั้งแผ่นข้างหน้าให้
1: มันได
2: ้4ชิ้น
1: 4ด้านก่อน
0: ต้องเตะยกมา
1: พี่อยู่นั้นไปเลย
0: พี่สวยแล้ว
1: เจฟก็คืออยู่นั้นเลย
3: ตาเอ
0: ๊ะมาหาใครครับ

0: ก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: รวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ตู้หลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของอะไรยังเป็นตัวที่
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: าไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อยๆไม่ทำไงอ่ะค่อย
1: ๆโอเคอยู่นี
0: ่ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
2: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
2: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่าอันนี้คือตัดมาให้พอดี
2: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี
2: ้หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
2: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะทำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: ครับวันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ใช่เรฟเฟอร์เรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างนี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
3: มากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว้

0: โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเนี่ยนะ
0: ดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้ครีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะประวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: ฮอคีบอลนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: ใช่ครับอันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวักไหม
0: ได
1: ้กวักนี่กวักนี่อยู่ข้างนอกเนี่ยโดนใบไหม้ไปแล้วเนี่ยแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี้
1: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้นะอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับนี่นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พยอมต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงอยู่ทางทิศตะวันออกในภาคใต้ต่อล่างของประเทศไทยมีต้นพยอมเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพยอมไม้พื้นเมืองของเอเชียเป็นไม้กลางแจ้งขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิดสามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมากพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งป่าเบญจพรรณชื้นตลอดจนป่าดิบแล้งทั่วไปที่สูงจากระดับน้ำทะเล60ถึง 1,200 เมตรพยอมมีชื่อเรียกพื้นเมืองอื่นๆอีกเช่นภาคเหนือทั่วไปเรียกขยอมดงหรือพยอมดงแต่ที่เชียงใหม่เรียกกะยอมน่านเรียกยางหยวกภาคกลางเรียกพยอมร้อยเอ็ดเรียกแคนส่วนที่สุราษฎร์ธานีและปราจีนบุรีเรียกพยอมทองพยอมเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมเปลือกหนาสีน้ำตาลหรือเถาเข้มแตกเป็นร่องตามยาวของลำต้นกิ่งและก้านมีสีน้ำตาลเข้มใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับรูปขอบขนานกว้าง 3-4 เซนติเมตรยาว 8-10 เซนติเมตรปลายใบมนหรือหยักและเป็นติ่งสั้นๆโคนใบมนขอบใบเป็นคลื่นผิวใบเกลี้ยงเป็นมันดอกพยอมมีสีขาวถ้ามีสีเหลืองทองเรียกกันว่าพยอมทองมีกลิ่นหอมมากจะออกดอกในราวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่งและปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบโคนเชื่อมติดกันกลีบดอกก็มี5กลีบบิดเป็นเกลียวเรียงเวียนกันแบบกังหันผลเป็นรูปหรี่กว้างประมาณ1เซนติเมตรยาวประมาณ2เซนติเมตรกลีบเลี้ยงจะเจริญไปเป็นปีกคล้ายผลยางมีปีกยาว3ปีกปีกสั้น2ปีกเมื่อแห้งจะเป็นสีน้ำตาลแก่ผลแก่ประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนขยายพันธุ์โดยเมล็ดคนไทยโบราณเชื่อว่าต้นพยอมเป็นไม้มงคลทำให้ผู้อยู่อาศัยมีอุปนิสัยที่อ่อนน้อมและไม่ขัดสนเงินทองนิยมปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันนึงคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับ